0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Path อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Path เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
0: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDR ของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.comระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภท ประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่ากระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
1: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: Bangkok บวก Bangkok บวกเลือกผู้ว่าเลือกสกอร์คนโปรด Bangkok บวก Bangkok บวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok บวกเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: Bangkok บวกมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่าน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอดิซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่ใดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
0: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนใน DR คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข DR คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นและกลุ่มดีตุรกีพบกับปารากวัยเวลา10นาฬิกาคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา3นาฬิกากลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบผ่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวอุสนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บก่อนถอนตัวก่อนพบกับพักกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง2-0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่สองพี่น้องเบญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเป็นรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026 แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น1นาทีกับกปท.
10: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โด ยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสียต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแกน1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
17: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
16: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
17: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
16: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
17: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
18: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
19: ครับผม
18: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
19: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
18: ะ
19: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปลาหมอคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
18: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
19: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
18: และจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
19: โดยที่นโยบายครับที่ผมให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทดังนั้นก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางเนี่ยครับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู
18: ่
19: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วครับ
18: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
19: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยที่ต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได้แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอทางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอกลางน้ำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือคือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับอันนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนที่เราต้องสอบสวนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
18: ในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
19: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะต้องวางแผนเพื่อของงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัด แล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
18: ค่ะทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
19: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
18: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
19: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันต้องเป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยก็จะประชดต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ทำเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงยุ่งเกี่ยวกับท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
18: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
19: ครับขอบคุณครับ
20: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
21: จังหวัดภูเก็ตเด่นหน้าตกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด VR 1รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพรด์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
22: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเหรดนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความ ร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกันก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
21: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พาย2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นในภูเก็ตซิตี้ไพร์ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้พาย2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์รายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
4: ้นักท่องเที่ยวนะครับมาหางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25ถึง29พฤศจิกายน2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
3: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
23: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
3: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
24: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนการันตีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
3: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยของผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชนโดยนายบุญช่วยห

0: ถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
1: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
0: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหมอนไหมระบุว่ากรมหมอนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเยริคคาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสร AGF อาร์ฮุสในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติด

0: ตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นในทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
1: ผู้เล่นลูกครึ่งครับทางสมาคมเนี่ยก็มีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่เฮ้ยเนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในเรื่องกระบวนการครับแต่เฮ้ยเนี่ยเอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่
0: นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
1: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนะครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได
0: ้ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปภูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญสำคัญจากการดำเนินงานของรัฐบาลภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
0: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าแต่ก่อนที่จะถามท่านโฆษกว่าการประชุมผลนี้มีความสำคัญต่ออาเซียนยังไงต่อไทยเราเองยังไงเนี่ยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไปร่วมประชุมสุดยอดเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีหลายจุดในกรุงมอสโกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับในฐานะที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ประสบภัย
0: คือท่านนายกและคณะนะคะเราไปประชุมที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่งก็อยู่ไกลจากมอสโกพอสมควรถ้าคิดเป็นนาทีว่าถ้าจะบินจากคาซานไปมอสโกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าที่คาซานเนี่ยไม่ได้กระทบนะแต่แน่นอนล่ะค่ะว่าด้วยสถานการณ์เราก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขั้นตกอกตกใจอะไรแต่ท่านนายกก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่มอสโกแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกก็อยู่ร่วมคณะด้วยท่านก็ได้รายงานกับท่านนายกว่าได้มีการอธิบายเรียกว่าแจ้งเตือนให้รับทราบสถานการณ์และในทุกๆพื้นที่ละค่ะเวลาที่มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะออกประกาศแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะส่วนสถานทูตก็จะแจ้งว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีข้อกังวลใจอะไรก็ให้รีบติดต่อทางสถานทูตเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าสถานทูตไทยก็พร้อมดูแลส่วนดิฉันและคณะของท่านนายกก็ยังไม่ถึงขั้นผู้ประสบภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่าท่านนายกก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยทั้งในนามความเป็นประเทศไทยและความเป็นภูมิภาคอาเซียนให้กับเวที Business Forum นะคะให้กับนักธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ในวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับในวันที่2ท่านนายกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินว่าในความเป็นประเทศไทยและประเทศรัสเซียเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าอาจารย์คะการเดินทางครั้งนี้วันที่17 18คือวันที่เราคุยงานกันแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังและอาจารย์ว่าเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนกับรัสเซียวาระพิเศษและในครั้งนี้อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู
1: ่
0: มา35ปีแล้วแต่ว่ามีแค่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นละค่ะที่ผู้นำของอาเซียนกับรัสเซียได้คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญและส่วนของประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้แม่นดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนั้นมีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ130ปีค่ะ
1: ครับต้องเจาะประเด็นหน่อยแล้วครับท่านโฆษกครับก็เห็นว่ามีการประชุมกับหลายกลุ่มแล้วก็ได้พบกับผู้นำหลายคนเอาในเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสำคัญสำคัญจากการประชุมเห็นว่าเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเรียกว่าท่านนายกก็เป็นเซลแมนนะท่านจะบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะแนะนำประเทศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ดีและมากเท่ากับนายกรัฐมนตรีพูดเองทีนี้ประเด็นที่คุยเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องพูดถึงจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาลงทุนที่ประเทศไทยเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกที่สุดเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารท่านนายกจะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้นะแต่จุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องศักยภาพในการเกษตรภาคการผลิตแบบนี้แหละค่ะที่เราจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นผู้สนับสนุนสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารพร้อมกันนั้นเราก็เปิดกว้างที่อยากจะได้นักลงทุนมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีรัสเซียนี่เขาก็จะเด่นมากในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: แล้วเขาก็สนใจเรื่องของการเกษตรด้วยพวกสินค้าแปรรูปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับนักธุรกิจไทยอ่ะพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาอยากได้มากนะอาจารย์ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการลงนามการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่รัสเซียเท่านั้นนะคะ
1: FTA ที่ว่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะยังมีประเทศอีก4ประเทศด้วยอย่างเช่นคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กีสถาน5สมาชิกที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปสำหรับประเทศไทยท่านนายกก็ไปประกาศในเวทีตรงนั้นและในเวทีที่ได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าเสรีไทยกับสหภาพยูเรเซีย
1: ครับแล้วที่บ้านเราเห็นนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวกันเห็นตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
0: พูดในทุกเวทีเลยค่ะท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องชาวรัสเซียที่ชอบประเทศไทยและช่วงเวลาที่เราทานข้าวกลางวันกันนะคะบริกรสาวที่มาดูแลโต๊ะคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นนะแล้วเขาก็ยังรู้จักทุเรียนจากรองกองเพราะว่าเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งท่านผู้นำทั้งสองท่านก็พูดถึงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมากกว่านี้สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะขอนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเดียวเราก็มองว่ามันควรที่จะส่งเสริมสองด้านโตไปด้วยกันรวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมันต้องเชื่อมโยงกันไปท่านนายกก็บอกว่าในความสัมพันธ์ปีหน้าที่จะครบรอบ130ปีเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยรัสเซียมากขึ้นเช่นเราก็คงจะเปิดพื้นที่ให้นำดนตรีการแสดงหรือภาพยนตร์ของรัสเซียมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับแล้วมีเอกชนไทยที่ลงทุนในรัสเซียบ้างไหมครับ
0: อาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในการไปร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนไทยที่มาลงทุนในรัสเซียอันนึงก็จะเป็นบริษัท CP ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก็ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าสนใจทีเดียวอีกเคสนึงก็เสื้อกีฬาวอริกที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาไปเปิดตลาดที่รัสเซียและสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนพวกบอกก็คือว่าเขาขอบคุณที่รัฐบาลใช้นโยบายการทูตแบบไม่เลือกข้างคือเราเคารพกฎกติกาสากลพร้อมๆไปกันนั้นเราก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้ให้ใครมาชี้นิ้วกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจของเราด้วยการทูตแบบไม่เลือกข้างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดของรัสเซียเขาเปิดกว้างกับสินค้าไทยและอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ค่ะแล้วในจังหวะที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเสื้อผ้ากีฬาอย่าง Nike หรือ Adidas ถอนตัวออกไปหมดจึงเป็นโอกาสให้เสื้อกีฬาแบรนด์ไทยอะค่ะไปทำตลาดที่นู่นแล้ววิธีการทำการตลาดของเขาคือไปเจาะกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปผนึกกำลังกับทีมฟุตบอลของรัสเซียซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสสำหรับธุรกิจไทยและถ้านักลงทุนไทยไปอยู่รัสเซียเยอะๆมันก็จะเชื่อมต่อกับการนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดรัสเซียและขยายไปยังภูมิภาคสหภาพยูเรเซียต่อได้
1: ถือว่าประเทศไทยได้วางตำแหน่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
0: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามคือเหตุการณ์สำคัญนอกจาก Business Forum แล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษทางสื่อมวลชนต่างๆก็ได้รายงานว่าท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมนี้คือเรื่อง 3R 3R นี่อะไรครับ
0: ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรนะแต่ว่า 3R เนี่ย R แรกก็คือ Regionalism ก็คือความเป็นอาเซียนนะคะความเป็นภูมิภาคท่านนายกก็ย้ำว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนรัสเซียคือเราคงไม่ใช่มองว่าอาเซียนคือคู่แข่งของกันและกันนะเราต้องผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันอันที่สองก็คือ resilience นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นประเทศเมื่อเวลามันเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมรับมือแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถดถอยในกรณีที่เผชิญกับอุปสรรคบางอย่างมันต้องฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ถ้าเราจะยืดหยุ่นมีความพร้อมรับต่อความท้าทายต่างๆมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซีย ียนด้วยกันแล้ววันนี้อาเซียนก็จะเดินคู่ขนานไปกับรัสเซียด้วยค่ะยังมีอาที่3อีกนิดนึงนะคะ relevance ค่ะคือมันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเวลาที่เรามีการประชุมอาเซียนกับผู้นำต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการคุยของผู้นำประเทศแต่ประเด็นที่ผู้นำประเทศเอาไปคุยในเวทีจะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการทำแล้วตอบได้ว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรมันจะต้องเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนและประเทศคู่ภาคีและในกรณีนี้ก็คืออาเซียนกับรัสเซียค่ะ
1: ครับการประชุมสุดยอดหนนี้เนี่ยมีแถลงการร่วมหรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสำคัญสำคัญอะไรที่มันจะกระทบต่อทิศทางของอาเซียนกับรัสเซียหรือว่าไทยกับรัสเซียบ้างไหมครับท่านโฆษก
0: มันมี4ฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์และท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเวลาที่มีการประชุมกันในระดับผู้นำเขาก็จะไม่พูดกันเฉยๆมันต้องมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่แค่พูดนะเราจะไปขับเคลื่อนกันต่อดังนั้น4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปี ร่วมกันก็คือระบุว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่มปุ๋ยเพิ่มนะคะเอกสารอีก2ฉบับค่ะก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอีกเอกสารหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแผนดำเนินการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียปีคศ2026ถึงปี2030เลยค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็เจาะลึกมากนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานในสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกได้เล่าให้พวกเราฟังก็ถือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: สำหรับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ก็เสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าท่านโฆษกก็คงจะมีเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนีโญซึ่งบอกว่าจะกระทบต่อวิกฤตน้ำในประเทศของเราด้วยนะครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการรับมือไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศน้ำฝนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐบาลก็บูรณาการการทำงานเราจะไม่ต่างคนต่างทำเรียนอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า10หน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็ทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้เก่งด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในภายใต้รัฐบาลวิธีการทำงานต้องปรับเรื่องน้ำต้องมาคุยให้เคลียร์บูรณาการการทำงานค่ะ
1: ครับจะเคลียร์ยังไงต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทาง FM 92.5 และทางเพจไทยคู่ฟ้ามีข้อคิดข้อแนะเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับจะได้จัดรายการให้ถูกใจกับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นคือสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม อย่าปล่อยผ่านด้วยคำว่าลืมตามไวสังเกตเร็วดูแลได้ไวเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดชั่วกาลนาน

เกี่ยวกับการไก่เกี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเราสามารถแบ่งความผิดออกเป็น2ประเภทหลักๆได้ครับคือความผิดอันยอมความได้แล้วก็ความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับสำหรับความผิดอันยอมความได้เนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายและก็ผู้ต้องหาเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดีอาญาก็จะระงับสิ้นไปนะครับต่อมามีพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562ประกาศใช้บังคับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ความผิดอาญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะทำการไก่เกี่ยหรือว่าเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ระหว่างคู่กรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ปกติแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้คู่กรณีสามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็มีอำนาจในการสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาได้ครับข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าความผิดอันยอมความไม่ได้ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ตามปกติทั่วไปนะครับเมื่อคู่กรณีทําการเจรจาตกลงไก่เกี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายครับก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาได้กระทําผิดไปแล้วก็แสดงเจตนาในการเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะครับท่านสามารถสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ในท้องที่ที่เหตุเกิดได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปยังพนักงานอัยการหรือว่าสำนักงานอัยการที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้ต่อไปครับ

มีปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่กระทำความผิดเดินอยู่ตามตลาดเดินอยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมจับพอเราไปถามว่าทำไมไม่จับก็บอกว่าจะต้องขอหมายศาลก่อนจึงจะจับได้ทั้งที่มีประชาชนหลายๆคนยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนทำผิดท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกุมผู้กระทำความผิดอยู่แล้วแต่จะไปจับสุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้ยังไงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งในการจับกุมผู้กระทำความผิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองการจะจับคุมบุคคลใดไปคุมขังจะกระทำได้จะต้องมีหมายศาลหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นเห็นไหมครับแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วข้อยกเว้นที่ว่าไม่ต้องมีหมายจับทำยังไงได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพบเห็นคนใดคนหนึ่งกำลังกระทำความผิดนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีโดยมีอาวุธหรือมีสภาพร่างกายที่ยืนยันได้ว่าเขากระทำความผิดมาแล้วสดๆอย่างเช่นเห็นคนคนหนึ่งนะครับถือปืนวิ่งไปตามท้องถนนในลักษณะที่หลบหนีหรือกำลังจะไล่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งหรือถือมีดและก็มีสะเก็ดเลือดหรือรอยคราบเลือดตามเนื้อตัวตามร่างกายก็เชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดและกำลังจะหลบหนีก็ไม่ต้องใช้หมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านที่สงสัยว่าทำไมตำรวจชอบอ้างว่ารอหมายจับก่อนจึงจะจับตัวได้เพราะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องดำเนินการดำเนินงานภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะจับกุมผู้กระทำความผิดทุกคนให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องเหมือนที่ทุกท่านทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับ

0: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: แบงค์ขอบโบว์แบงค์ขอบโบว์เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโบว์แบงค์ขอบโบว์มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในหลายครั้งเราคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบาดหมางกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้รุกล้ำหรือกรณีที่รากไม้ชอนชัยทำให้เกิดการซุบของกำแพงหรือผนังบ้านจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับแรกกรณีที่กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องดำเนินการคือเราจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกรุกล้ำเข้ามานั้นตัดกิ่งในส่วนที่ล้ำเข้ามาหากเขาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกิ่งไม้นั้นได้เองแต่ต้องจำไว้อย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดโดยพลการหรือโดยวิสาสะได้เพราะมันจะทำให้เรามีความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่งและนอกจากนั้นยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการและลำดับการจัดการเอาไว้แล้วท่านจะต้องดำเนินการตามลำดับคือแจ้งให้เขาตัดภายในระยะเวลาก่อนหากเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้นอกจากนี้ในกรณีที่รากไม้รุกล้ำชอนชัยกำแพงบ้านผนังบ้านซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวหรือเสียหายในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดรากไม้นั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของต้นไม้ก่อนเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีข้อกฎหมายกำหนดในการรักษาสิทธิ์และหน้าที่ของเราเอาไว้แต่การพูดจาอาจจะต้องใช้ลักษณะการประนีประนอมพูดกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่เราจะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานไม่ใช่แค่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันเท่านั้นค่ะ

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะและอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะโอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
2: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCDแล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
2: แล้วสาเหตุล่ะครับ
3: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
2: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
3: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
2: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: น้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

ังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
6: นายวัชรพลข่าวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่11จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำ ภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.gs
9: FM 99.50 MHz สวทอขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: เมื่อย่ามาอยู่หลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ่างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักษาข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่มีมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
11: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
14: ์วิ่งนับ ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
15: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการอปมช.สัมพันธ์ค่ะ
16: อปมช.สัมพันธ์สารพันเรื่องราวข่าวสารของรัฐสู่พี่น้องประชาชนเชิญติดตามรับฟังค่ะ

พระคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านให้เกียรติรับฟังทางสวทขอนแก่นคลื่นความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นซึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็คือ9นาฬิกาโดยประมาณนี่แหละนะครับมาเข้าสู่รายการอปมช.สัมพันธ์อาน้อยจิรวัตรครับมาทำหน้าที่เหมือนเช่นเคยนี่แหละน้องนะครับแต่ว่าเสาร์ที่แล้วนี้ไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าติดถ่ายทอดนะครับมาถ่ายทอดมาจากส่วนกลางนะครับมาตรงเวลากันพอดีรายการอปมช.สัมพันธ์ก็เลยหลุดไปเสาร์หนึ่งนี่แหละน้องเราเจอกันวันนี้วันที่20เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้ตัวก็ตรงกับวันเสาร์ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนี่แหละ9นาฬิกากับอีกเท่าไหร่นี้16นาทีรายการสดนะครับคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับในจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็มีโครงการนะครับเกี่ยวกับยืนยันนะครับโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อเขาเรียกว่ารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี่แหละแรกๆก็เข้าใจว่านะครับจะเป็นรายเดิมนะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนี่นะที่อน้อยมีโอกาสเข้าร่วมประชุมนะครับกับทางอำเภอนะครับทางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละซึ่งวันนั้นนะครับก็ในเขตเทศบาลนะครับเขตเทศบาลนครขอนแก่นนี่แหละนะครับกระตุ้นนะครับเกี่ยวกับรายเดิมนี่แหละผู้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับที่มีรายชื่อนะครับอยู่ในแต่ละชุมชนซึ่งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนี้95ชุมชนเหมือนเข้าไปรับทราบนะครับเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะครับจริงๆก็ชี้แจงนะครับบอกว่าเป็นรายเก่านะครับกลุ่มเก่านะครับเพื่อที่จะยืนยันนะครับยืนยันตัวตนแล้วก็กลุ่มตกหล่นนะครับที่เพิ่มมาก็มีกลุ่มใหม่ด้วยน้องนะครับบอกว่าเอกสารนี้นะครับเอกสารนะครับแล้วก็ลงนะครับลงทะเบียนนี้ให้แล้วเสร็จนะครับก่อนวันนะครับภายในวันที่17ก็แล้วกันนะครับช่วงประมาณเที่ยงนี่แหละนะครับแต่ว่าภายในวันที่21น่าจะแล้วเสร็จนะครับทุกกระบวนการคือสุดท้ายวันที่21นะครับก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละนะครับที่จะเขาเรียกว่าจะฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายตรวจสอบก็แล้วกันน้องนะครับสำหรับนะครับชุมชนแต่ละชุมชนคงจะแล้วเสร็จทีนี้อน้อยมาดูที่นะครับเกี่ยวกับเพจทางกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนนะครับเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ซึ่งก็เริ่มนะครับมาตั้งแต่วันที่4นะครับเดือนนี้นะครับมาไปสิ้นสุดวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละแต่ทางนะครับทางในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับน่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงเที่ยงนะครับมาของวันที่17เอกสารต้องส่งครบเรียบร้อยในประมาณนั้นแหละนะครับมาทั้งรายเดิมนะครับมาทั้งกลุ่มตกหล่นแล้วก็ทั้งนะครับยื่นความประสงค์นะครับเกี่ยวกับรายใหม่นี่แหละนะครับเขาบอกนะครับขั้นตอนขั้นตอนนะครับของการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นี่แหละสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเหมือนกันนะครับเพื่อนบอกว่า1เข้าเว็บนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือมันจะมี2เว็บเนาะนะครับเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสองเขาบอกว่าพิสูจน์ตัวตนได้สองวิธีเหมือนนะครับมาเขาเรียกว่ามีแอปพลิเคชันนะครับมาไทยไอดีนี่นะงานนะครับมาคือตรวจสอบนะครับสถานะการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลนะครับมาด้วยเขาเรียกว่าดิจิตอลไอดีหรือไทยไอดีนี่แหละหรืองานนะครับมากรอกข้อมูลนะครับมากรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระเบิดนะครับระบุนะครับตัวหนังสือตามที่ปรากฏในรูปเมื่อกันเหตุเป็นเพราะพี่น้องนะครับ3ผลการลงทะเบียนนะครับมาเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละซึ่งระบบก็จะแสดงสถานะเกี่ยวกับการลงทะเบียนเหมือนกันทีนี้สถานะการลงทะเบียนนะครับบนเว็บไ
สถานะบอกว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็ให้ผู้ลงทะเบียนนี่แหละรอนะครับแม้ผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะครับในวงเล็บไม่ต้องดำเนินการใดๆนะครับรอผลอย่างเดียวในวันที่17กรกฎาคม69วันทีนี้ถ้าขึ้นสถานะนะครับบอกว่าสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องเพิ่นบอกว่าให้ผู้ลงทะเบียนนี่แหละเริ่มลงทะเบียนใหม่เนื่องจากข้อมูลนะครับมาตามบัตรประชาชนมันไม่ถูกต้องทีนี้นะครับถ้ามันขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนก็ให้ผู้ลงทะเบียนนะครับกลับมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนในวันถัดไปนะครับทีนี้เมื่อลงทะเบียนยืนยันนะครับยืนยันเสร็จแล้วขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ผู้ลงทะเบียนนะครับเริ่มลงทะเบียนใหม่โดยสามารถเลือกลงทะเบียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับตามที่โครงการกำหนดไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังแอปทางรัฐแล้วก็เว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนนะครับมา5ธนาคารนี่แหละถูกไหมนี่น้องทีนี้ทั้งนี้ไม่จำเป็นนะครับต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางเดิมนะครับหากลงทะเบียนนะครับเองไม่สำเร็จก็ให้ติดต่อนะครับที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารน้องนะครับทีนี้โครงการนะครับทะเบียนนะครับเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี่แหละกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเหมือนบอกว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์คือลงเดนเขาเรียกว่าลงทะเบียนสิทธิ์ใหม่ทุกคนนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่4จนถึงวันพรุ่งนี้นี่แหละ21มิถุนายน2569ช่องทางนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหาธนาคารนะครับมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรน้องนะครับธนาคารทสนะครับประมาณนี้แหละทีนี้กลุ่มตกหล่นนะครับตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ผ่านมาไทยนะครับตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569นี่แหละกระทรวงมหาดไทยนะครับกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเข้าช่วยสำรวจและก็ลงทะเบียนข้อมูลผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลนะครับผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของมหาดไทยว่ากันทีนี้การประกาศผลนะครับการลงทะเบียนนะครับคือวันที่17กรกฎาคม69ผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการและก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะครับการประกาศผลนะครับทีนี้กรณีได้รับสิทธิ์บอกว่ายืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่17กรกฎาคม69ถึง12มกราคม70นะครับบอกว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับบอกว่าอะไรนี่ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับผู้มีบัตรนะครับรายใหม่นะครับทำการยืนยันตัวตนนะครับทุกคนรายใหม่นะครับได้ที่แอปเป๋าตังและก็หน่วยงานรับลงทะเบียน5ธนาคารทีนี้กรณีมอบนะครับมอบอำนาจใช้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและก็รายใหม่บอกว่าต้องไปยืนยันตัวตนนะครับที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคม69และรอบผ่านอุทธรณ์มีอุทธรณ์ด้วยนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปที่นี้กรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับคุณผู้ฟังบอกว่าสามารถอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม69นี่แหละผ่านแอปพลิเคชันนะครับเอาเป๋าตังค์แล้วก็แอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียน5ธนาคารแล้วก็สามารถแก้ไขเอกสารได้ถึงวันที่16สิงหาคม69ทีนี้ประกาศผลนะครับของการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569เนาะทีนี้นะครับบอกว่าเริ่มใช้นะครับใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางนะครับแอปเป๋าตังค์แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละทีนี้สวัสดิการนะครับของโครงการนี่แหละนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับครัวเรือน
นะนะครับวงคาราบาววงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบนะครับเพื่อการเกษตรกรรมนะครับจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและก็ร้านอื่นๆนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนด300บาทนะครับต่อคนต่อเดือนนะครับวงเงินนะครับลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะครับจากร้านค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด80บาทนะครับมาต่อคน3เดือนเนาะกรณีนะครับมาไฟฟ้าเนาะกรณีค่าไฟฟ้าบอกว่ากรณีใช้ไฟนะครับมาไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยนะครับ50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์นะครับมาค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการนะครับนะที่มีอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันทีนี้กรณีใช้ไฟฟ้าถ้ามันเกินเนาะเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับได้รับวงเงินนะครับสำหรับการชำระค่าไฟฟ้าวงเงิน315บาทนะครับต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีผู้ได้รับสิทธิ์นะครับใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดเหมือนกันฮะข้อที่2นะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับมาในการเดินทางนะครับบอกว่าวงเงินนะครับค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะซึ่งก็ได้แก่รถขสมกในวงเล็บรถไฟฟ้า BTS MRT แล้วก็ ARL นี่แหละ3นะครับรถบขส4รถไฟฟ้า5รถเอกชนร่วมบขสนะครับรถเอกชนรถส่วนราชการกรุงเทพมหานคร6รถเอกชนร่วมบขสรถเอกชนบขส7รถสองแถวรับจ้าง8วงเล็บ8เนาะเรือโดยสารสาธารณะนี่แหละนะครับในวงเงิน750บาทต่อคนต่อเดือนนะครับทีนี้3นะครับเกี่ยวกับลดค่าใช้จ่ายนะครับด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะครับคือไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาล่วงหน้าโดยกระทรวงการคลังจะชำระตรงนะครับให้แก่ผู้ให้บริการนี่แหละ2นะครับค่ากรณีค่าน้ำประปาเงินสนับสนุนค่าน้ำประปานะครับมาเป็นวงเงิน100บาทนะครับต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทนะครับแต่ไม่เกิน315บาทผู้ได้รับสิทธิ์นะครับยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะต้องชำระคือว่าส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองทีนี้หากใช้น้ำประปานะครับมาเกิน315บาทผู้ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดนะครับอันนี้คร่าวๆก็แล้วกันนะครับมาคุณผู้ฟังนะครับมาข้องใจอย่างไรนะครับมาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับบางท่านอาจจะไม่มีโทรศัพท์ก็จะเดินทางไปที่ธนาคารนะครับมาทั้ง5ธนาคารไม่สะดวกนะครับอยากจะเกินสอบถามผู้จัดอยากจะสอบถามอนอยจิรวัฒน์ก็ได้นะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์เนาะก็0817170598ยินดีรับใช้นะครับทีนี้มาเกี่ยวกับสภาพอากาศวันนี้นะครับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันที่20มิถุนายน2569เนาะสภาพอากาศลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละซึ่งก็บอกว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและก็ภาคใต้ตอนล่างบอกว่าจะมีฝนตกหนักนะครับมาบางแห่งเพราะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับมาซึ่งก็ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอประชาชนนะครับในบริเวณดังกล่าวนี่แหละเตรียมความพร้อมนะครับระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะครับมาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนี่แหละทีนี้พยากรณ์อากาศสำหรับนะครับรายภาคก็แล้วกันภาคเหนือนะครับมาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรแล้วก็ที่เพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ก็ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็ที่บุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสภาคกลาง
บอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ซึ่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและก็ที่สมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ที่ตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-36องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็ที่นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านกรุงเทพมหานครปริมณฑลบอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง170%ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26สูงสุดที่34-36องศาเซลเซียสอันนี้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะแล้วก็มาเกี่ยวกับหน้าฝนปีนี้บางท่านอาจจะคิดว่ามันตกแล้วก็ทิ้งช่วงนะแล้วก็มาบอกว่ามันเป็นผลกระทบของเอลนีโญนี่นะซึ่งก็ขอฝากเตือนนะครับมาเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเกษตรกรรมหรือผู้ที่นะครับมาจะเขาเรียกว่าจะมีแผนการใช้น้ำนี่แหละน้องนะครับมาการจะปลูกพืชปลูกอะไรก็ตามให้ดูแลดินนะครับว่าการใช้ปุ๋ยและการเกี่ยวกับเขาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับมาดูแลจังหวะนะครับมาจังหวะแล้วก็ควบคุมระดับการใช้น้ำให้มันดีว่างั้นเพราะจะมีนะครับมาฝนขาดฝนทิ้งช่วงนะครับมาเกี่ยวกับปีนี้นะครับปีนี้บอกว่าฝนน้อยแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอะไรก็เตรียมการไว้ก่อนนะครับมาเป็นห่วงเป็นใยจากการรายการอปมชสัมพันธ์กันแล้วกันนะครับเราจะไปต่อบทเพลงกันแล้วกันน้องนะครับมาช่วงของรายการอปมชสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะมีเพลงคาราวะขับกล่อมไปด้วยนะครับมาเพื่อนะครับมาความสุขคลายเครียดให้กับคุณผู้ฟังนี่แหละมีข้อมูลนะครับมาสอบถามนะครับมาเกี่ยวกับข่าวสารที่น้อยนำมาเสนอนี่แหละนะครับมีคารวะข่าวงานประชาสัมพันธ์สิ่งดีมีประโยชน์นะครับข่าวเตือนภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนตำบลหมู่บ้านของท่านเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งนะครับมาของรายการแจ้งมาได้เลยนะครับขอบทเพลงก็ได้โดยที่หมายเลขโทรศัพท์ผู้จัดเบอร์น้อยก็0817170598นะครับ

ครับก็หวังว่าคงจะทุกข์ตกใจน้องนะครับสำหรับท่านที่ถามไทยเข้ามานะครับเกี่ยวกับเสียงเพลงนี่แหละน้องแล้วเช้านี้ราคาทองขึ้นตัวนี้น้องนะครับวันนี้ลงมานะครับวันนี้50 บาทนะครับเกี่ยวกับราคาทองวันนี้20 มิถุนายน 69ปรับเพิ่ม150 บาทนะครับด้านราคาทองรูปพรรณนี้บาทละ 65,700 บาทนี่แหละนะครับก็ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 64,700 บาทขายออกอยู่ที่บาทละ 64,900 บาทส่วนราคาทองรูปพรรณนี้รับซื้อบาทละ 60,000นะครับ 63,399.12 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 65,700 บาทเกี่ยวกับราคาทองเนาะทีนี้มาคุยเกี่ยวกับนะครับในเรื่องของนายกนะครับนายกนี่ก็แจ้งบอกว่าดึง EEC คุมเองเหมือนที่บอกว่าถึงเวลานะครับที่จะทำการตลาดดึงนักลงทุนยืนยันนะครับอะไรข้อขัดแย้งภายในว่างั้นไม่เกี่ยวรถไฟ3สนามบินนี่แหละนะครับมาเกี่ยวกับข่าวนี้แล้วกันนะครับทางรัฐบาลนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็กล่าวถึงนะครับกรณีลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลนะครับเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองว่าตอนนี้ประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้ผ่านช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วและกำลังก้าวนะครับก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญนะครับในการสร้างความเชื่อมและก็ระวังความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนี่แหละเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศนี่แหละให้มากที่สุดเพราะงั้นรวมถึงผลักดันนะครับให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานการผลิตสินค้าของนักลงทุนจากทั่วโลกเพราะว่าปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสนามบินท่าเรือโดยเฉพาะท่าเรือนะครับแหลมฉบังนี่แหละที่กำลังอยู่ระหว่างการขยายนะครับมาขยายศักยภาพทางด้านนายกรัฐมนตรียังกล่าวนะครับมากล่าวด้วยว่าระบบขนส่งนะครับมาทางน้ำทางอากาศและก็ทางบกของไทยขณะนี้ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่สมบูรณ์และก็สามารถนะครับมาเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟความเร็วสูงและก็รถไฟรางคู่ได้อยู่แล้วดังนั้นนะครับหลังจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือคือการทำการตลาดนะครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนซึ่งไม่มีประเด็นอื่นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับส่วนเรื่อง EEC นั้นนะครับนายพิพิธพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี่แหละบอกว่าก็พร้อมนะครับที่จะส่งมอบนะครับการกำกับดูแลคืนให้ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนะครับนายพิพัฒน์เอา EEC มาคืนเองหรือไม่ทางด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคุยกันตลอดนะครับว่าถ้าผ่านพ้นช่วงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแล้วเข้าสู่นะครับช่วงนะครับช่วงการตลาดก็จะมาร่วมรับผิดชอบด้วยตอนแรกก็จะให้นายเอกนิตินะครับเอกนิติธรประภาสนี่แหละรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เป็นผู้กำกับดูแลแต่เห็นว่าตนเดินทางบ่อยได้ไปพบกับกลุ่มนะครับกับนักลงทุนกลุ่มนักลงทุนภาคเอกชนมากมายทั้งในและก็ต่างประเทศเลยคิดว่ามากำกับดูแลเองจะได้ขับเคลื่อนงานนะครับได้สะดวกรวดเร็วในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆพร้อมย้ำว่านะครับย้ำว่าไม่มีความขัดแย้งภายในว่าอย่างนั้นนะครับส่วนที่มีการเชื่อมโยงเรื่องการแก้ไขนะครับเกี่ยวกับสัญญาณคารวะสัญญารถไฟเชื่อมสนามบินนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านะครับไม่เกี่ยวกันครับเป็นคนละเรื่องกันนะครับเรื่องรถไฟเชื่อมคารวะ3สนามบินเราก็ต้องพิจารณานะครับตามสัญญาและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องแก้สัญญานะครับบอกตรงๆว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าใครแก้ได้คนที่ทำสัญญากับทางภาครัฐประสบปัญหานะครับกับการส่งมอบพื้นที่ความล่าช้านะครับปัญหาวิกฤตต่างๆนะครับมาขอแก้สัญญาแล้วจะมาขอแก้สัญญารัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาให้ว่าไงซึ่งดังนั้นนะครับเรื่องนี้ทำไม่ได้นายกบอกเนาะอะไรที่กำหนดไปแล้ว
เนี่ยนะครับกำหนดไว้ในสัญญาก็ต้องปฏิบัติตามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่างั้นเพราะการแก้สัญญาไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามนะครับไม่ได้จบที่การนะครับการแก้ไขสัญญาคือต้องให้ความเป็นธรรมนะครับกับผู้ที่ประมูลแล้วไม่ชนะเพราะนะครับอาจคิดว่าเงื่อนไขนี้ต้องจ่ายราคาเท่านี้แต่หากรู้ว่าแก้สัญญาได้ก็จะใส่อีกราคาหนึ่งไว้ยังนายอนุทินย้ำว่านะครับมาบอกว่าทางดีที่สุดนะครับก็ต้องเดินตามสัญญาขณะนี้นะครับขณะที่ยื่นเสนอราคาเข้ามาและก่อนที่จะลงนามในสัญญาบอกว่าเงื่อนไขนะครับต้องมีการรับทราบเงื่อนไขต่างๆนะครับและอนุมัติเพื่อปฏิบัติตามระเบียบที่ระบุไว้ในสัญญาว่าอย่างนั้นนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้เนาะทีนี้ข่าวนี้รัฐบาลนะครับเดินหน้าจัดระเบียบนะครับเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์นะครับคุณผู้ฟังฟังเนาะนางสาวพลอยทะเลนะครับลักษมีมีจันทร์ลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานนะครับของช่องเขาด้วยช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงได้กรรมการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลนี่แหละโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อได้กรรมมุ่งควบคุมได้กรรมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยได้กรรมสูงสุดแก่ประชาชนและก็เยาวชนนี่แหละเพื่อควบคุมการใช้ในกรรมกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการต่อประชาชนเหมือนกันทีนี้ทางด้านนางสาวพลอยทะเลนะครับยังกล่าวว่าซึ่งผลการดำเนินงานนะครับสำคัญก็แบ่งออกมาเป็น3ด้านซึ่ง ประกอบด้วยศูนย์ประสานงานนะครับได้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์นะครับ call center นี่แหละซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569บอกว่ามีประชาชนนี่แหละโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที 100%

69บอกว่ามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสนะครับการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จสิ้นนี่แหละเสร็จสิ้นไป5เรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการนะครับมาความร่วมมือนะครับหน่วยงานเขาเรียกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อยโดยการส่งพนักงานเจ้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินการนะครับเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากเลยทีเดียวทีนี้นโยบายนะครับนโยบายหลักของรัฐบาลก็คือการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจสุขภาพเท่านั้นโดยปฏิเสธแนวทางกัญชาเสรีเพื่อสันทนาการอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลนะครับซึ่งก็ขอความร่วมมือประชาชนสามารถร่วมนะครับเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสร้านผิดกฎหมายนะครับทั้งนี้สามารถตรวจสอบพิกัดและใบอนุญาตนะครับผ่านระบบทางเว็บเว็บไซต์นี่แหละหมอพร้อมนะครับหรือผ่านทางหมอพร้อมนะครับสามารถตรวจสอบได้ทั้งร้านค้าแปลงปลูกและวันหมดอายุใบอนุญาตรวมถึงสามารถได้รับขอคำปรึกษานะครับผ่านสายด่วนศูนย์ประสานงานกัญชาทางการแพทย์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-257-7042ในวันและก็เวลาราชการนางสาวพลอยทะเลกล่าวนะครับน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วน้องนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับมาทางที่จังหวัดขอนแก่นทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนนี่แหละที่จะแก้ไขนะครับเกี่ยวกับกรณีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหนองโกวางมาตรการเยียวยาและก็ฟื้นฟูระยะเร่งด่วนนี่แหละเกี่ยวกับข่าวนี้ในพื้นที่ของทางจังหวัดขอนแก่นนะครับวันที่18มิถุนายน2569ห้องประชุมนะครับพระธาตุขามแก่นนายกรรมการชั้น2สารกลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่านายนพพรนะครับบุญแก้วซึ่งก็เป็นประธานนะครับการประชุมพร้อมด้วยนายอิทธิพลช่างกรึงดีนะครับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่10นายอำเภอกระนวลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกรวมถึงนะครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคการเกษตรเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อบูรณาการนะครับหาก็เรียกว่าแนวทางแก้ไขผลก็เรียกว่ากรณีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนี่แหละทีนี้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับความคืบหน้าการเจรจาไกล่เกลี่ยนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาระหว่างผู้เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีข้อตกลงนะครับเบื้องต้นเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายนะครับอัตราไร่ละ 2,000 บาทครอบคลุมนะครับพื้นที่เสียหายนะครับ65ไร่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่สามารถลงนามในสัญญานะครับอย่างเป็นทางการได้เพราะเนื่องจากนะครับยังมีประเด็นเงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิ์นะครับในการเรียกค่าเสียหายนะครับเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันให้ชัดเจนรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายนี่แหละนอกจากนี้ที่ประชุมเนาะยังเห็นชอบมาตรการป้องกันแก้ไขเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะเร่งด่วนและก็ระยะยาวรวม8แนวทางพร้อมมอบหมายนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนี่แหละเขาได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประสานนะครับการดำเนินงานกับส่วนกลางและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาในระดับนโยบายต่อไปขณะที่ในช่วงบ่ายวันเดียวกันคณะกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งบอกว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับบริเวณที่ได้รับผลกระทบในตำบลหนองโกนะครับมาเพื่อประเมินความเสียหายกำหนดแนวทางฟื้นฟูเยียวยาและก็ป้องกันผลกระทบที่เขาจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแม้อย่างเร่งด่วนต่อไปครับพี่น้องอ่ะเขาเป็นว่านะครับรายการอปมช.สัมพันธ์นะครับวันนี้ก็เวลาหมดเวลานี่แหละนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับซึ่งก็สามารถติดตามรับฟังรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะครับFacebook นะครับชื่อว่าอะไรเอ่ยนะครับชื่อนะครับของ Facebook ทางสวทขอนแก่นนะครับเขาเรียกว่า
ไม่อย่าง

จำลงหน้าลงหลังลงนะครับมาไทยเฮาประมาณนี้แหละหรือจะเป็นเพจนะครับมาช่องทางของเพจ Facebook นะครับเป็นเพจเป็นช่องของอนุจิรวัตรได้เลยนะครับรวมถึงทางวิทยุไม่ว่าจะเป็นระบบ FM ความคลื่นความถี่นสวทขอนแก่นนะครับมา 99.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ FM AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับน้องคงจะจากลานะครับด้วยบทเพลงสุดท้ายกันละกันขอบคุณนะครับเจ้าที่นะครับทางสวทขอนแก่นรวมไปถึงนะครับผู้อำนวยการนะครับสวทขอนแก่นทางประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับท้ายสุดนะครับก็จะเป็นคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมานะครับบอกว่าเพลงสุดท้ายขอเป็นลูกทุ่งหน่อยนะครับเห็นน้อยชอบเปิดแต่เพลงลูกกรุงนะครับเอาเป็นว่าสุดท้ายลูกทุ่งนะครับได้เพลงหนึ่งหรือสองหรือสองผลงานเพลงก็แล้วแต่นะครับเวลาในส่วนที่เหลือนี่แหละนะครับมาเสาร์หน้านะครับมารับฟังรับชมใหม่นะครับในช่วงเวลา9 นาฬิกาโดยประมาณถึง10 นาฬิกาสวทขอนแก่นนะครับทั้ง3 ช่องทางกันแล้วกันวันนี้เวลาหมดเวลาอนุญาตไปก่อนโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยคูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6: นายพลพงษ์ นาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยจากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกลุ่มได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสปท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคว่ำเสียหายต่อโตรถคว่ำหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคว่ำคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภ
2: ั
1: ย
2: เหมือนโดนชนซ้ำเลยแล้ว
3: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

ใส่เป็นกรอบมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่แน่ให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิบหัวเก็บเอาไว้เดียว

0: เห็ดผิดกฎหมายที่แบ่งปลอมยามใดให้เฝ้าไปแจ้งความ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: สถาปนาสูงส่งจุดประสงค์ที่ก่อตั้งหวังเรียนได้รถไฟส่วน
1: พี่น้องเอ้ยให้เฮามาค่อยเพียรสร้างเสมอแต่แต่งซอให้เฮามาสร้างก่อสืบไว้เสมอเพิ่งสืบพังทุกเสาร์อาทิตย์เป็นโอกาสใหม่ที่เฮาสามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้านเมืองและสังคมกับรายการธรรมะย่ามเสาร์ดำเนินรายการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น
0: พัฒนาคนให้รับใจสังคมได้ชาติเจริญด้วยศาสนาพระพุทธศาสนาจึงฟ้าเอิญประกาศตรงจำนงหมายนายกบายและความคิดวัดถูกประสงค์ตั้งต่างความหวังเพื่อประสงค์ให้เจริญขึ้นการศึกษาต้องมาก่อน
2: เจริญพรสาธุชนผู้ฟังทางบ้านทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการธรรมะย่ามเสาร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตขอนแก่นหรือว่าเมื่อจะรอขอนแก่นออกอากาศทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะก่อนเข้าสู่รายการในเสาร์มื้อนี้กะพาญาติโยมพี่น้องเฮาน้อมนับลำลึกในมหากรุณาธิคุณถือว่าเป็นการน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาบดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราธิดาผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประเทศชาติเพื่อพระพุทธศาสนาและประชาชนชาวไทยตลอดประชนชีพเนื่องในวาระแห่งการสิ้นประชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ขอน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัยเป็นหล่นพ้นหาที่สุดมิได้11มิถุนาพระองค์พาอำลาราชพิมานนาถเมืองเมนหน้าแดนสวงสำนึกบุญพระคุณล้นชนทั้งปวงองค์แด่ดวงสถิตไทยไปนิรันดร์อาตมาภาพพระมหาเทวัตพระตรกวีมื้อนี้ได้มาพบพอกับสาธุชนคนพุทธพี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมะย่ามเสาร์ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าสวทขอนแก่นโดยในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตขอนแก่นหรือว่ามหาจุฬาขอนแก่นหรือว่ามอจล่อขอนแก่นมื้อนี้ก็ได้มาพบมาพอกับสาธุชนผู้ฟังจังที่ได้เกินนำเขาสู่รายการก็สิเห็นได้ว่าชีวิตของมนุษย์หรือว่าของคนเฮานั้นบ่ว่าสิเกิดมาอยู่ในชนชั้นวรรณะใดแม้สิยิ่งในเพียงใดก็ล่วงอยู่ภายใต้กฎของความบ่เที่ยงนะพระพุทธองค์ก็เลยสอนให้พวกเฮาได้สร้างคุณงามความดีให้ละเว้นความชั่วให้ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสซึ่งถือว่าเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏอยู่ในโอวาทปาติโมกข์แม้การเวลาสิผ่านมากว่า 2,500 ปีก็ยังทันสมัยแล้วก็ใส่ได้จริงแม้ในโยกลุกในโลกยุคปัญญาประดิษฐ์หรือว่าพี่น้องเฮาก็สิเห็น AI ซึ่งกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรวดเร็วอันนี้ก็สิเห็นว่าทุกชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป การดำเนินชีวิตของมู่เฮาเจ้าข่อยผู้ยังคงอยู่นี่ก็ต้องดำเนินไปก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าลูกเธอเพิ่นนั่นนี่ก็ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดหัวข้อในรายการธรรมย่ำเศร้าที่พบกับอาตมาที่พระมหาธิวัตรพัตรปวีทางวิชาการเป็นด็อกเตอร์เป็นประธานหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยของมจร.ขอนแก่นนามนีกะเวียนมาครบวาระในการนำธรรมย่ำเศร้ามาตอนพีตอนน้องสาธุชนคนพุทธของเฮาในหัวข้อที่ว่าโอวาทปาติโมกข์ในโลกสมัยใหม่หลักการทำดีละสัวทำจิตให้พองใสกับการใส่ชีวิตในยุค AI ฟังเบิ่งหัวข้อก็สิยาวจักหน่อยโอวาทปาติโมกข์ในโลกสมัยใหม่หลักการทำดีทำใจให้พองใสกับการใส่ชีวิตในยุค AIเขาก็สิเห็นได้ว่าทุกมื้อนี้โลกเฮาเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าอดีตหลายเท่าตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานจังรุ่นอาตมาเกิดมาก็สิได้เห็นความค่อยๆเป็นค่อยๆไปของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายมีชีวิตที่เรียบง่ายสโลว์ไลฟ์บ่ได้ฝ่าวบ่ได้ฟังน้ําไผซุมื้อนี้ก็สิเห็นได้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วก็เลยต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อสิทดแทนเข้ามาเพื่อสิซอยเหลือจังเฮาเห็นก็คือว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์นะหรือว่า AI เข้ามาซอยคิดซอยเขียนซอยวิเคราะห์แต่ก็มีคำถามที่เกิดขึ้นว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วนี่ใจคนสิก้าวหน้าตามเทคโนโลยีหรือบ่เทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วใจคนก้าวหน้าตามหรือไม่อันนี้ฟังดูก็สิเห็นความสำคัญอยู่ดิเชื่อมโยงให้เฮาได้เห็นว่าเทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปในภายภาคหน้าแล้วใจคนเฮาล่ะกลับมาเบิ่งอยู่ในใจเจ้าของบ่เบิ่งใจเจ้าของบ่มีการก้าวหน้าไปตามบ่คือจังก่อนบทนึงบอกว่าวันเปลี่ยนคนคนเปลี่ยนวัยคิดให้ซึ้งวันวันหนึ่งได้อะไรใหม่มาเสริมเกิดเป็นคนควรสร้างค่ามาต่อเติมสิ่งใดเพิ่มดีหรือชั่วถามตัวเองถามเบิ่งว่าเจ้าของพัฒนาไปซ้ำเทคโนโลยีบ่ยังสิเพราะว่าสิได้เห็นว่าจังนกตัวอย่างกรณีว่าจังอยู่ทางมหาลัยก็มีนิสิตมีนักศึกษาที่อาตมาได้บรรยายได้จัดการเรียนรู้ให้นิสิตยังยกตัวอย่างเหตุการณ์เช่นว่ามีนิสิตคนหนึ่งใส่ AI เขียนรายงานเขียนบทความแบบทั้งเล่มเลยบอกว่าแต่นิสิตหรอกครูบาอาจารย์ทุกคนนี่ก็ใส่เครื่องไม้เครื่องมือใส่ AI ทำรายงานทั้งฉบับออกมาอย่างสวยงามแล้วก็ผลการประเมินปรากฏว่าก็ได้คะแนนดีผลประเมินรูปเล่มพระอาจารย์ประเมินให้ผ่านแต่ว่ามาถามนิสิตแบบนี้มาถามแต่ว่านิสิตบ่สามารถที่จะอธิบายเล่มรายงานของเจ้าของได้บ่สามารถอธิบายว่ารายงานที่เจ้าของเขียนเป็นไปอย่างใดตอบคำถามบ่ได้อธิบายบ่ถูกจังซี่ก็เห็นเกิดเหตุการณ์ยิ่งขึ้นก็เลยมีคำถามต่อไปว่าในยุคที่บอกว่าเป็น AI นี่ AI สลาดขึ้น AI นี่สลาดขึ้นซุมือนับมือนับสลาดเถาะแต่ว่าคนเฮานี่สลาดขึ้นนํา AI บ่นี่ก็เป็นคําถามที่ย้ําขึ้นมาอีกเป็นคําถามที่เตือนจิตสะกิดใจพวกเฮาท่านทั้งหลายตั้งแต่คําถามแรกว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าแล้วใจเฮานี่ก้าวหน้านําบ่หรือว่า AI ซุมือนี่อู้ฉลาดขึ้นตากจากที่ปี2ปีที่ผ่านมาทางญาติโยมได้ใส่ AI ก็เห็นว่าเฮาเคยให้ใส่ AI แต่งรูปนั่นแต่งรูปนี้ให้เขียนนั่นเขียนนี้เขียนขอความมีหยังให้ก็บ่ทันได้คมบ่ทันได้ถูกบ่ทันได้ครบถ้วนปานใด ซูมินี่เลี่ยนรูไว้ AI เลี่ยนรูแบบได้รวดเร็วสามารถที่สิสร้างภาพขึ้นมาสร้างโปสเตอร์โฆษณาประชาสัมพันธ์ได้มาอย่างรวดเร็วภายในเวลาเวกี่นาทีนี่นะ AI ก็เลยฉลาดขึ้นแต่ว่าถามว่าคนเฮาฉลาดขึ้นบ่อืมอันนี้ก็เป็นที่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นใส่หลักการคิดแม่น AI ที่ฉลาดขึ้นแต่มันก็เรียนรู้จากคนนะครับเฮาก็สิสังเกตได้ว่า AI ก็เรียนรู้จากคนน่ะคนใช้งาน AI ดูๆก็เก็บข้อมูลเก็บความคิดเก็บวิธีการคำสั่งที่เฮาสั่งให้ AI เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้จังซี่AI ก็เก็บความรู้องค์ความรู้อันนี้คือความฉลาดของ AI แล้วก็สั่งสมมาแล้วก็ฉลาดขึ้นนะถ้าว่าเฮาถ้าเฮาเอาหลักคิดหลักวิธีการของ AI ในการบันทึกข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วเนี่ยเอาไปใส่ในการพัฒนาเจ้าของก็คือสิดีอยู่คือเถาะก็ยังเอาง่ายๆว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าให้หลักคิดไว้กว่า 2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วดิเนี่ยยังจึงที่ยกขึ้นเป็นนิเคบทบอกว่าโอวาทปาติโมกยกขึ้นเป็นอัลัมพบทนะนิเคกับพบทก็อาจจะเป็นภาษาทางถ้ำจักน้อยนะแต่ว่าอัลัมพบทก็ต้องสิเคยได้ยินนะนิเคพบทบทตั้งต้นอัลัมพบทบทตั้งต้นด้วยกันบทว่าที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นยังภาษาบาลีถึงถือว่าหลักคิดที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของพุทธศาสนาคือละความสัวทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าเราลองเอาหลักนี่มาจับในสังคมยุค AI สิเป็นจังไดมี15ญาติญาติโยมเอาค่อยๆเอาหลักธรรมมาประกอบในยุค AI เบิ่งเนาะบอกว่าหลักการเนี่ยจังหลักตัวเนี่ยซึ่งมาเป็นหัวใจหลักของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกสำคัญว่าพุทธเจ้าแสดงในวันมาฆบูชาซึ่งปีนี้กับผ่านมาแล้ว2569ผ่านมาแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยช่วงเดือนกุมภาอาสิไล่ๆมามีนาจักน้อยปีนี้เป็น8ท้องคนก็สิล่วงมาช่วงเดือน4ที่ผ่านมาแล้วนะนี่ก็ย้อนขึ้นไปน้อยนึงนะพระญาติโยมเฮาย้อนขึ้นไปน้อยนึงว่าพระเจ้าเพิ่นประทานโอวาทปาติโมกให้แก่พระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันโดยมีได้นัดหมาย 1,250 รูปนะมาประชุมนุมกันบ่ได้นัดหมายแล้วก็เห็นโอกาสสำคัญก็เลยประทานโอวาทปาติโมกซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่อุบัติเกิดขึ้นในโลกล้วนแต่ประทานโอวาทปาติโมกนั้นซึ่งประกอบไปด้วยหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6แล้วหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6เหล่านี้ข้อเสียวมาจับในยุคที่บอกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ AI ได้ยังไงนะกับสิพาญาติโยมเฮาไปเบิ่งนำกันนะคำว่าสัพพปาปัสสาการนังเป็นหนึ่งในหลักการ6หลักการ3แต่เฮาสิเอาหลักการ3กับโลก AI มาเทียบใส่กันนะก็ลองเบิ่งเนาะสิเป็นจังได๋นะภาษาบาลีบอกว่าสัพพปาปัสสาการนังข้อที่1ในหลักการ3คือสัพพปาปัสสาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่คือธรรมะที่บอกว่าบ่เฮ็ดบาปละก็คือละความชั่วละเพราะฉะนั้นในยุค AI เฮ็ดกันเฮาก็ต้องมีการระมัดระวังถ้าว่าละความชั่วสิมีอยู่2อย่างคือถ้าละบ่ทันได้เกิดขึ้นเฮาก็ระวังไว้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ต้องละเกิดขึ้นแล้วต้องละถ้าบ่ทันได้เกิดขึ้นก็ต้องระวังเพราะลูก AI คือกันเนี่ยเฮาก็สิเห็นการเกิดขึ้นของข่าวปลอมนี่เฟกนิวบ่ภาษาอังกฤษเพิ่นเอิ้นการหลอกลวงในโลกของออนไลน์การคัดลอกผลงานผู้อื่นจังซี่เป็นต้นนะครับเรียกว่ายุค AI ต้องระวังเพิ่นการกระเชื่อมโยงเข้าไปหาการบ่ทําบาปทั้งปวงได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นทุจริตคือการประพฤติชั่วทั้งหมดเลยการสร้างข่าวปลอมขึ้นมาก็สิเป็นการหลอกลวงสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงก็เรียบร้อยแล้วเป็นกับผิดศีลแล้วผิดศีลข้อ4มุสาวาทแล้วการไปหลอกลวงผู้อื่นถ้าสำเร็จได้มาซึ่งสิ่งนั้นที่เจ้าของหลอกลวงมาได้ก็เป็นอาทินนาทานผิดศีลข้อ2 นะถ้าเกิดว่าเป็นหลอกลวงผู้อื่นหลอกลวงลูกเมียภรรยาสามีผู้อื่นบุคคลที่เป็นที่รักบุคคลที่มีเจ้าของแล้วไปหลอกลวงเขาแม่งสิกับผิดศีลข้อ3หลอกลวงเพื่อนําไปสู่การฆาตกรรมอย่างต่างๆผิดศีลข้อ1หลอกลวงเกิดจากอบายมุขผิดศีลข้อ5บากันไปเชื่อมโยงไปหลายอย่างเห็นบ่อันนี้ถ้าขึ้นอยู่กับการใส่ภาษาการใส่อย่างต่างๆนี่ใส่บ่เกิดประโยชน์ก็นําไปสู่โลกแห่งการหลอกลวงเพราะนั้นเฮาต้องระมัดระวังในฐานะเฮาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือเจ้าของบ่ไปเฮ็ดจังซั่นนะเฮาบ่ไปสร้างข่าวปลอมหลอกลวงผู้นั้นผู้นี้บ่หลอกลวงในโลกออนไลน์แล้วก็สําคัญในทางวิชาการนะทางวิชาการนี่ก็คือบ่ขัดหลอกผลงานผู้อื่นอันสมานง่ายอย่างยังที่อาตมาได้บอกในดวงตนว่าใส่ AI ในการทำงานวิชาการแล้วก็มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลอย่าให้ AI ซอยวิเคราะห์ซอยปรับสงเคราะห์คอยทอยตรวจงาน AI ทําได้นี่ขึ้นอยู่กับคําสั่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สร้างไปอีกได้มั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงที่บอกว่าในยุค AI นี่เฮาต้องระวังนะเป็นยุคที่ต้องระวังระวังข่าวปลอมระวังการหลอกลวงระวังการขัดหลอกผลงานผู้อื่นตัวเฮาเองคําว่าระวังก็คือระวังจากภายนอกแล้วก็จากภายในเจ้าของก็บ่ต้องเฮ็ดมันเกิดที่กันนะบ่ควรไปสร้างข่าวปลอมขึ้นมาบ่สร้างไปโพสต์ในสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์นำไปสู่ความขัดแย้งนั่นไปสู่อย่างต่างๆนั่นแหละสิอันนี้ต้องเกิดการระมัดระวังAI เป็นเครื่องมือและศีลธรรมต้องเป็นของมนุษย์คือเฮาใส่ AI เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ได้เกิดการเผยแพร่ธรรมได้สร้างรูปแต่งรูปได้เนี่ยผู้บางคนอยู่กับ AI หลายเฮาก็สามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าอันนี้คือภาพที่เกิดจากขึ้นจากเยอันนี้คือวิดีโอที่สร้างด้วย AI นะต่างๆนั่นแหละแล้วเฮาก็ควรไปบอกว่าเฮาสร้างภาพด้วย AI ลางเทื่อคนบ่ฮู้แต่ซุมื้อนี้คนก็เริ่มรู้ทางแล้วเริ่มพอสิมองออกแล้วว่าอีหยังคือ AI อีหยังคือโลกแห่งความจริงสุดท้ายแล้วเฮาต้องอยู่กับความจริงจังๆอาตมามาแยกก็ใช่AI ซอยในการค้นหาข้อมูลว่ามื้อนี้สิดําเนินรายการเรื่องโอวาทปาติโมกกับโลกแห่ง AI ปัญญาประดิษฐ์อยู่ในสังคม AI ปัจจุบันเนี่ยควรสิเว้าไปแนวทางใดนะมันก็หาค้นหาข้อมูลได้สามารถที่สิมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนได้บอกคําสั่งให้ค้นหาข้อมูลในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างเฮาก็ระบุไปแล้วก็มันก็ขึ้นอ้างอิงข้อมูลอีหยังมาให้อย่างชัดเจนนี่ญาติโยมเฮาคือกันดีบ่ดีเฮาก็สามารถที่สิใช้ AI ในการตรวจข่าวที่บ่จริงได้ตรวจข่าวปลอมตรวจการหลอกลวงมื้อนี้ผู้ขายได้ยินคํานี้สิเป็นจังได๋รู้สึกว่า AI ก็มีความเป็นกลางลางเทื่อเฮาคุยกับ AI คุยกับโลกที่เป็นปัญญาประดิษฐ์มันจังนึงก็มีความเป็นกลางดิมันจังนึงมันก็กําลังเรียนรู้นําเฮาว่าเฮากําลังเว้าหยังเฮากําลังส่งข้อมูลอีหยังให้มันก็ค่อยๆเก็บข้อมูลเฮาไว้แล้วก็สิพัฒนาปัญญาต่อไปบางทีเฮาก็ลงย่องมันดิบางทีก็ลงย่อง AI โอ้เจ้าคมขึ้นหลายเด้อนี่คําเว้าคําจาของเจ้าคมขึ้นหลายฮู้ขึ้นหลายมันก็บอกว่าเฮาก็ได้เรียนก็เรียนนําผู้ผ้าเฮ็ดนี่ล่ะผู้สั่งผู้ป้อนคําสั่งเข้าไป AI มันฉลาดนะสามารถที่จะโต้ตอบเฮาในเวลาอันรวดเร็วอันนี้คือความสามารถของ AI เมื่อเฮามีเครื่องมือแล้วเฮาก็จงใช้เครื่องมือแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือศีลธรรมนี่ศีลธรรมนี่เป็นของเฮา AI ใช้เป็นเครื่องมือแต่คุณธรรมจริยธรรมเฮาก็ยังคงอยู่เพิ่นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในข้อแรกนี่คือการบ่ทําบาปทั้งปวงนี่สัพพตาปัสสกะระนังคือการละชั่วเนี่ยก็ยังคงทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยยังทันสมัยอยู่สามารถใส่ในโลก AI นี้ได้ แม้แต่ AI ก็เอามาใส่ดิ AI ก็เอาสิ่งเหล่านี้มาใส่ให้กันนี่คือข้อที่1พอมาข้อที่2กุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมใส่ AI เป็นเครื่องมือที่บอกว่า AI เป็นเครื่องมือแต่ศีลธรรมต้องเป็นของมนุษย์ใส่ AI เพื่อหยังถ้าว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้าเป็นทางด้านการศึกษาเราเรียนจังของมหาจุฬาร่มกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเท่านี้ก็ใส่ในการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาเพิ่นก็มีการอบรมครูบาอาจารย์ได้เรียนรู้ของโลก AI ให้ใส่เครื่องมือ AI ให้ท่านนิสิตจังซี่เป็นต้นหรือว่าใส่เอาไปสอนนิสิตให้ใส่ในทางที่ถูกที่ควรนะทางใดที่ใส่ผิดใส่บ่ถูกใส่อย่างต่างๆก็แนะนำนิสิตให้ได้เอาเถอะนะเพราะนิสิตเฮาคือกันหรือว่าญาติโยมได้ฟังสิก็สามารถที่สิไปปรับได้แล้วก็ให้เฮาได้เห็นว่าในโลกยุค AI ทางการศึกษาถือว่าเอามาใส่หลายถ้าเห็นในเพจ Facebook ในเพจข่าวสารอย่างต่างที่เกี่ยวของกับผู้นี่สังเกตเบิ่งโหลดมีแต่ AI แต่ละมือคุณครูเพิ่นก็สิแจกพร้อมสร้างโปเตอร์สร้างข่าวประชาสัมพันธ์สร้างนั่นสร้างนี่เพิ่นก็สิแจกอันนี้ก็เป็นทางที่ดีว่าเฮาฮู้แล้วเฮาแบ่งปันอันนี้เรียกว่าทํากุศลให้ถึงพร้อมเด้ฮู้แล้วเฮาเกิดการแบ่งปันใส่ในการศึกษาโอ้ผู้ไปใส่พร้อมนี่ดีเด้โอ้คิดฮอดหมู่ในโลกออนไลน์เอามาแจกหมู่ว่าได้เห็นผลงานนํากันหรือว่าอยากทดลองว่าเฮาใส่พร้อมนี่แล้วถ้าหมู่คนอื่นใส่พร้อมคือเฮานี่ต้องสิสร้างภาพขึ้นมาให้คือเฮาบ่เนาะสิใส่ข้อความคือเฮาบ่เนาะก็มีความแตกต่างกันเด้ปั้นใส่ข้อความพร้อมเดียวกันเอาไปส่งให้กันจังซี่แล้วก็ผู้นึงก็ไปเจนก็คนละแบบแต่ว่าใครๆก็คล้ายๆกันอันนี้ก็สิให้เห็นว่าที่บอกว่าป้องกันการคัดลอกก็น่าจะทําได้ใส่เครื่องมือไอ้ในการตรวจจับว่าบางครั้งเขาก็ไปใส่ตรวจจับว่ามันซ้ำซ้อนกับข้อมูลผู้อื่นบ่โอ้ตะกี้มีโปรแกรมงานวิจัยต่างๆเวลาเพิ่นเขียนวิทยานิพนธ์เขียนอีหยังสิมีโปรแกรมเพิ่นอิดอินโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ตรวจความบริสุทธิ์ของอักษรมีการอ้างอิงชัดเจนบ่หรือว่าเจ้าคัดลอกข้อมูลเขามาเมื่อทั้งนั้นนั่นอันนี้ก็มีโปรแกรมซึ่งมันนี่เขาย้อนเข้าไปในไอ้ให้ตรวจสอบให้ก็ได้เขาต้องตรวจสอบว่าข้อมูลคอยไปซ้ำซ้อนผู้อื่นบ่ถ้าในกรณีที่ซ้ำซ้อนคอยได้อ้างอิงบ่ถ้าบ่อ้างอิงเขาก็มาปั๊บเอาปั๊บปรุงแต่งใส่ AI ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาในการวิจัยแม้แต่การเผยแพร่ธรรมะที่อาตมากำลังบรรยายอยู่นี่ก็บอกตั้งต้นว่าก็อาศัยAI ซอยเขียนเป็นสคริปต์เล็กๆสคริปต์น้อยๆวางแผนว่าในชั่วโมงหนึ่งที่สิเมียมาออกรายการสถานีวิทยุพบปรับหยาบโยมนี่เฮาควรบอกอย่างในหัวข้อนี้จังซี่ครบได้ชั่วโมงหนึ่งนี่ก็ให้ AI ซอยในการเผยแพร่ธรรมแม้แต่ลักษณะของอาตมาที่เผยแพร่ธรรมทาง Facebook จังซี่เป็นต้นก็เขียนก่อนเขียนก่อนมื้อละบท2บท3บท4บทก็ให้ AI สร้างเป็นภาพให้แล้วก็เอาคําก่อนนั้นไปใส่ในโพสต์แล้วก็ให้หาข้อมูลให้เพิ่มเติมแล้วก็ได้ข้อมูลแล้วก็โพสต์ลงตรวจสอบแต่ว่าเฮาต้องตรวจสอบนะอันนี้สําคัญว่าประสบการณ์ของผู้ใส่ AI เฮาต้องมีความรู้บ่แม่นว่าบ่มีความรู้มาเฮ็ดก็บ่สามารถที่สิประสบความสําเร็จในการเผยแพร่ได้ท่านญาติโยมผู้กันบางทีเฮาไปเห็นรูปนี้เขาเจ้าเจนออกมางามนี่เขาเจ้าใส่ความคิดใส่คำสั่งที่ออกมาจากปัญญาเจ้าของโดยเฉพาะเกิดจากกั้นกองการกั้นกองมานี่แล้วจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาว่าเท่าสิสร้างรูปแบบนี้เฮาควรใส่คำสั่งแบบใดจังซี่หรือบางครั้งเฮาคิดบ่ออกก็ใส่ให้ AI ให้สร้างคำสั่งขึ้นมาแล้วก็ใส่กลับไปกลับมาจังซี่ก็เกิดประโยชน์แต่ว่าสำคัญว่าความที่เฮาสิไปเผยแพร่ไปประชาสัมพันธ์ไปโพสไปนั่นไปนี่เอาไปบอกเอาไปจานี่เฮาต้องมาตรวจสอบดินั่นต้องมีหลักของการตรวจสอบจึงบอกว่า ให้ AI ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับโอวาทปาติโมกจังซี่เฮาต้องมาตรวจสอบว่าเอ้ามันตรงกับในพระไตรปิฎกบ่ตรงกับในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าบ่ถูกต้องบ่มันเขียนบาลีให้ถูกบ่จังซี่เขาต้องตรวจสอบอันนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ที่เจ้าของได้ศึกษาเราเรียนมาท่านสิบอกว่าพระสิบเคยได้ยินคําถามนึงที่ว่าโลก AI สิมาแทนปัญญาของมนุษย์อันนี้บ่จริงแต่ว่าเขาสามารถที่สิเรียนรู้ปัญญาจาก AI ได้แล้วก็ในขณะเดียวกันมนุษย์ที่มีปัญญากับพัฒนาปัญญาเจ้าของจาก AI ได้ AI กับพัฒนาอาศัยปัญญาของมนุษย์สืบต่อไปได้อันนี้คือสังเกตจากประสบการณ์ว่าที่เคยใส่ AI มาสำคัญก็คือว่าเรื่องเถียงเขาจะคิดพร้อมบอกสิก็อาศัยคัดลอกพร้อมผู้อื่นสิก็มีดิเรื่องเถียงไปเห็นพร้อมของงามก็ถามหาพร้อมว่าเจ้าใส่คำสั่งไว้ยังใดเจ้าจังเจนรูปเจนภาพใส่ข้อความยังสีใดก็ต้องอาศัยถามอันนั้นซึ่งเป็นปัญญาของเขาเด่นของผู้เพิ่นสร้างก่อนเฮาสิเมื่อมันเป็นของเฮาเพิ่นเขาก็ว่าปั๊บของเจ้าของไปได้ AI ก็เรียนรู้จากเฮาไปแล้วก็ใส่กลับไปสามารถที่สำคัญคือเขาต้องป้อนข้อมูลที่ถูกต้องนะเพื่อสิ AI สิได้จำในสิ่งที่ถูกต้องนะอันนี้คือความสำคัญว่าเขาใส่มันเป็นใส่เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ธรรมก็ได้คือยังแต่มาพอบอกว่าก็อาศัย AI นี่ละเป็นเครื่องมือได้ภาพได้ยังเขาบ่มีรูปถ่ายหรือเอารูปถ่ายไปย่านติดลิขสิทธิ์ยังเขาก็ค่อยให้ AI ค่อยเจนให้แล้วก็สร้างภาพมาแล้วก็ใส่คำของเจ้าของเขาไปเขาก็บ่ได้เป็น AI แบบ 100% ก็ยังมีคำเว้าคำบาเป็นบทกลอนบทกวีของเฮาอยู่อ้างอิงในหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่เผยแพร่ให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันสังคมปัจจุบันอีหยังที่มาเห็นมาอ่านก็พอได้ฮู้ได้เห็นจังซี่เป็นต้นอันนี้เรียกว่าใส่ในการเผยแพร่ธรรมใดได้คือกันแล้วก็การช่วยเหลือสังคมทุกมื้อนี้ก็โดยความรวดเร็วนี่ก็ต้องอาศัย AI ในการช่วยเหลือสังคมแม้จริงๆเฮาก็ใส่เทคโนโลยีมาแต่ใดล่ะบ่แต่วงการวิทยุเฮานี่ก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีจังมาบันทึกเทปหรือว่ามาออกรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็ต้องอาศัยเครื่องมือในการบันทึกอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์มันก็เก็บข้อมูลบันทึกเสียงเฮาได้เก็บเสียงเฮาได้นะมันญาติโยมฟังมื้อนี้ไปแล้วก็มื้อรุ่นถ้าอยากฟังก็โทรมาบอกว่าให้เปิดเทปนี้ใหม่อีกเนี่ยอีกจักรอบเนี่ย ก็สามารถเฮ็ดได้อันนี้คือปัญญาของมนุษย์ที่ประดิษฐ์เครื่องที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อสิมาใส่พัฒนาปัญญามนุษย์อีกทีนึงอันนี้คือต่างคนต่างอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมนาแต่ญาติโยมเฮาอยู่ทางบ้านการศึกษาคุณครูต่างๆก็โอ้ตะกี้เขียนแผนการสอนเขียนตำรับตำราสิว่าสิแล้วโอ้สิว่าสิค้นหาข้อมูลซุมื้อนี้เครื่องมือไอ้เข้ามาแล้วเฮาสามารถที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยเหลือพี่เหลือน้องได้แม้แต่ในรัฐบาลเพิ่นก็ใช้ AI ในการให้ทุนให้ยิ่งต่างๆที่ญาติโยมได้พากันไปเขาเกี่ยวอยู่ธนาคารต่างๆเมื่อกี้นี่ผ่านมาจากธนาคารก็เห็นว่าสิญาติโยมก็เข้าคิวกันสนั่นวันไหวจังซี่เป็นต้นอันนี้ก็เกิดจาก AI เฮียนก็จาก AI เงินดิจิตอลอีหยังต่างๆก็เป็น AI หมดใส่ในการช่วยเหลือสังคมได้หมดซุมื้อนี้บางครั้งการบ่แม่นบางครั้งนี่ทุกหน่วยงานก็บ่ได้ให้เงินผ่านเป็นเงินสดก็โอนเข้าบัญชีอันนี้ก็เป็น AI ใส่ซอยเหลือสังคมทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแม้แต่วัฒนธรรมเฮาคือกันการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สิเข้าถึงบุคคลแต่ละวัยแต่ละรุ่นก็อาศัย AI อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์จังซี่เป็นต้นอันนี้คือถือว่าได้ซอยเหลือสังคมนะจังประสงค์พันธุ์ศิษย์มัจจุราชขอนแก่นจังซี่เพิ่นก็พระไตรปิฎกโอ้ 84,000 พระธรรมขันธ์45เล่มโอ้ตะกี้อ่านอัศจรรย์ซุมื้อนี้ก็โยนพระไตรปิฎกเข้าไปใน AI ให้ซอยสรุปให้ซอยค้นคว้าให้ เอาตะกี้เธอว่าสิไปเปิดเบิ่งทีละหน้าว่าพระคัมภีร์นั้นพระคัมภีร์นี้อยู่หน้าใดที่คณิกายอยู่หน้าในสุมานีเฮาสามารถใส่ไอ้ค้นหาได้อยากรู้เรื่องเล่าเกี่ยวกับตรงนี้ว่าเกี่ยวของกับพระไตรปิฎกบ่บทที่พระอาจารย์สินำมาประชาสัมพันธ์นำมาเผยแพร่ธรรมสู่ญาติโยมฟังในรายการวิทยุเนี่ยมันเกี่ยวของกับพระไตรปิฎกบ่เป็นตะเอาไปเทศบ่ยังสิเป็นต้นเขาก็สามารถที่สิใส่ไอ้สรุปได้ใส่ในการค้นหาข้อมูลได้ใส่ในการจัดทำซื้อธรรมะได้ยังยังไปสิเห็นคลิปวิดีโอคลิปเลี้ยวคลิปอย่างต่างๆอยู่น้ำเฟซอยู่น้ำติ๊กต็อกอยู่น้ำยูทูบก็มีเพิ่นพยายามใส่ของพระก็มีการเผยแพร่ธรรมแล้วก็เป็นที่น่าสนใจว่าในเพจที่เกี่ยวของกับธรรมะแล้วมีคนไปกดติดตามอู้หลายกดติดตามแสดงความคิดเห็นกดถูกใจเป็นหมื่นก็มีเป็นแสนก็มีโอ้ก็แสดงว่า AI สามารถที่สิเฮ็ดให้คนเข้าถึงธรรมะถ้าเห็นอยู่ในคลิป YouTube โอ้ตะกี้สุภาษิตคนหาพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนดังสุนี่เขาก็เจ้าก็เอาไปเรียบเรียงเอาไปสังเคราะห์เป็นข้อความของ AI ใส่ให้ AI ประมวลผลธรรมะเข้ามาแล้วก็ไปเผยแพร่ใน YouTube แล้วคนก็ไปติดตามฟังเลยนะแม้แต่พาเฮาก็ไปฟังเพราะว่ามันสรุปถูกต้องดินะแต่ก่อนหน้านี้เฮาก็ฟังในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ออกมาเทียบกันเนี่ยว่าข้อมูลที่อยู่ใน AI ที่คนกดฟังเยอะๆหลายๆเนี่ยมันถูกต้องตามพระไตรปิฎกบ่เฮาก็ไปตรวจสอบดิก่อนที่นั้นเขาก็ไปตรวจสอบหรือว่าสิไปบอกนิสิตบอกครูบาอาจารย์บอกญาติโยมฟังใน YouTube เรื่องนี้ควรเชื่อได้บ่นะเกิดจากหน่วยงานใดไปสร้างอยู่ในปฏิไตรปิฎกแท้จริงบ่สิเฮาก็สามารถเป็นผู้ตรวจสอบได้แล้วก็ใส่ได้ก็ต้องตรวจสอบได้อีกกันนะก็สิเห็นซื้อธรรมะที่ออกจาก AI หลายอย่างนะญาติซึ่งซื้อธรรมะที่เป็น AI นี่ก็ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในกฎของทิฏฐิวาอยู่นี่ว่าละความชั่วสอนให้คนละชั่วสอนให้คนทำความดีให้ทำจิตใจอยู่ให้ผ่องใสก็อยู่ในสามหลักนี้เป็นหลักเนี่ยถ้าเฮาอยากรู้ว่ามัน AI สอนได้ถูกต้องบ่ก็ลองเอาสามหลักนี้ไปจับว่าถ้าเฮาเบิ่งแล้วเฮาสามารถที่สิเอามาย้อนขึ้นมาหาเจ้าของเบิ่งจิตเบิ่งใจเจ้าของว่าเจ้าของเบิ่งแล้วเนี่ยสามารถที่สิออกจากละความบ่ดีได้ในใจเจ้าของได้บ่สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นได้บ่เฮ็ดให้เฮานําไปสู่การทําบุญบ่หรือว่าเบิ่งแล้วจิตใจเจ้าของผ่องใสบ่ถ้าเกิดว่าตอบคําถามว่าบ่ทั้งหมดก็แสดงว่าบ่แม่นบ่ถูกต้องบ่เป็นสัมมาทิฏฐินะบ่เป็นสัมมาต่อเป็นมิจฉาบ่เป็นไปในทางที่ชอบบ่ประกอบไปในด้วยธรรมสิ่งนั้นก็บ่ได้เกิดขึ้นเป็นผลสําเร็จที่ดีแก่เจ้าของนะถ้าเกิดว่าไปเบิ่งแล้วตอบคําถามได้ว่าเอ้าเบิ่งแล้วสอนให้เฮาละความชั่วตัวนี้คลิปวิดีโอนี้สอนให้เฮาเป็นคนดีให้สร้างคุณงามความดีตัวฟังแล้วเกิดจิตใจสงบผ่องใสจากที่นอนบ่หลับคิดเรียงนั้นเรียงนี้พอได้มาฟังธรรมะ YouTube ที่สร้างขึ้นจาก AI โอ้เฮ็ดให้จิตใจสงบได้โอ้อันนี้ก็เป็นถูกต้องตามหลักที่พระอาจารย์ว่าอยู่ในรายการสวทนี่ตัวนี้จริงๆนี่เฮาก็สามารถที่จะเอาหลักนี้ไปจับได้เพราะอันที่2นี่ถือว่าเป็นกุศลสูปสัมปทาคือทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ข้อที่3สจิตตปริโยทัปปนังทำจิตของตนให้ผ่องใสคือยังพระอาจารย์บอกไปนั่นแหละว่าถ้าเฮาเบิ่งคลิปวิดีโอหรือว่าอ่านข้อความในโพสต์เฟซบุ๊กหรือว่าโพสต์ต่างๆที่เฮาเห็นผ่านเลื่อนผ่านนี่สิอ่านแล้วจิตใจสงบจิตใจเย็นผ่อนคลายใจได้เมื่อนี้บ่สบายใจแต่ไม่เห็นขอความนี่ก็โอ้สบายใจสบายใจแล้วพระอาจารย์นะอันนี้ AI ซอยเฮาเฮ็ดงานได้แต่ว่าแม่นตัวเฮาเองที่สิต้อง ละความโลภความโกรธความหลงเฮ็ดใจให้พองใสได้ AI สร้างขึ้นมาเป็นข้อมูลเพียงแต่ว่าเฮาไปเสพไปศึกษาแล้วนะซอยละความโลภออกจากใจได้ละความโกรธได้ละความหลงได้อันนี้ต้องอาศัยหลักการภาวนาหลักการพิจารณาคือจังว่านั่นล่ะว่าคือยังบอกญาติบอกโยมบอกสาธุชนเฮาบอกว่าเฮาไปเบิ่งแล้วสบายใจเฮ็ดให้ละความสัวได้เฮ็ดให้ละความโลภความโกรธความหลงได้บ่แม่นเบิ่งไปข้างศูนย์แต่เบิ่งไปข้างศูนย์นั่นอันนี้บ่ขอใครหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเบิ่งไปเกิดความโลภโอ้อยากได้คักได้อันนี้เฮาก็สิบอกว่าโอ้พระอาจารย์นั้นแม่เบิ่งทั้งโฆษณานั่นอยากได้อันนั้นอันนั้นก็เป็นกลวิธีโน้มน้าวใจเขาแต่เฮามาบอกว่าโอ้เบิ่งแล้วเกิดความโลภอยากซื้ออันนี้เด้ว่าซั่นน่ะขอขายของนะเนี่ยเขาขายของในโลกออนไลน์ขายของในเฟซขายของใน TikTok หรือว่าในแอปขายของอย่างต่างๆสิเขาไปเห็นจะบอกว่าโอ้พระอาจารย์อันนี้มันเป็นความโลภไปเห็นเนี่ยเป็นความโลภมันธรรมะเด้อันนี้ก็เป็นเรื่องนั่นบุคคลอันความโลภก็อาจจะเป็นโลภที่ลักษณะของการว่าได้จ่ายเงินแล้วจึงเป็นของเฮาอ่ะนะก็ยังถือว่าเป็นของเจ้าของอยู่นะความโลภอีกแบบนึงก็อาจจะเป็นโลภแบบลักขโมยเขามาจังซี่เป็นต้นไปโกงเขามาจังซี่อันนี้บ่แม่นถ้าเบิ่งไปแล้วเกิดความโลภในลักษณะนี้บ่ถูกถ้าเกิดว่าเฮาอยากได้ว่าคิดพิจารณาดีแล้วว่าเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนั้นก็ถือว่าบ่ได้เข้าข่ายแบบโลภแบบโลภแบบเป็นกิเลสตัณหาอันนั้นอันนี้ค่อยละได้นี่คือความโลภนะความหลงเฮ็ดแล้วเกิดเบิ่งแล้วเกิดความหลงไหลโอ้ยอันนี้ก็สําคัญอยู่ดิหลายคนดิผู้เฒ่าบ้านเฮาบางห้องเพิ่นติดยังติดอันซีรีส์ไล่ตังนะได้ยินเพิ่นเว้าเนาะได้ยินนิดหน่อยเว้าซีรีส์ไล่ตังเฮ็ดให้เกิดการติดการหลงสิก็บ่ดีดิก็ค่อยๆยกเจ้าของออกได้บ่ฮู้ว่ากําลังติดแล้วก็หาแนวอื่นเฮ็ดซะบ่สิบ่ได้เฮ็ดแนวอื่นนะมันเรียนหนังสืออยู่ไปเบิ่งเกียร์โทรศัพท์ไปมาก็เบิ่งไปมัดมือมัดคืนก็นอนบ่หลับก็ได้นะอันนี้เรียกว่าหลงก็เลยบอกว่า AI บ่สามารถซอยละความหลงได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับหลัก

เร็วสูงเขาก็จิตใจคนห้องห้อนสูงไปตามอินเทอร์เน็ตอันนี้สำคัญว่าให้ห้องกลับมาเบิ่งเจ้าของอยู่ที่ความอดทนต้องอาศัยความอดทนแบบว่าทาอียังบ่ได้โดนๆแล้วใจห้อนอยากเข็ดมันแล้วมันทัวทาอียังโดนบ่ได้ไปซ้ำใดซ้ำหนึ่งไปนั่งทนทรมานอยู่บ่ได้โดนนี่สิอันนี้คนห้องที่ขาดเริ่มขาดความอดทนแล้วอันนี้คืออีกปัญหาหนึ่งว่าถ้าเขาเกิดการเสพติดโลก AI อยู่บ่อยๆนี่การเบิ่งคลิปวิดีโอสั้นๆอยู่บ่อยๆนี่ซึ่งมันไปเร็วๆจังซี่เฮาก็ใจเฮาก็สมาธิเฮาก็สั่นนะสังเกตเบิ่งเจ้าของก็ได้นะคนเฮาก็สามารถที่เอาไปฝึกลูกฝึกหลานได้ยังให้อยู่กับโทรศัพท์ยังให้อยู่กับคลิปเดียวโดนๆจังซี่ก็ต้องฝึกความอดทนให้ได้นะอันนี้หันมาเบิ่งความอดทนเจ้าของสำคัญกันที่สองก็คือบ่เบียดเบียนสิ่งเฮาเฮ็ดเป็นการเบียดเบียนบ่เป็นเบียดเบียนต่อเจ้าของเบียดเบียนต่อสังคมประเทศชาติบ้านเมืองจังได๋กันนี่อันนี้ต้องละให้ได้บ่เบียดเบียนเฮ็ดให้เกิดความสงบบ่เรื่องที่เบิ่งเฮาก็สามารถหาคลิปหาหยังที่เบิ่งแล้วเกิดความสงบจิตใจสงบใจใจใส่ธรรมะในการฟังธรรมะแล้วก็ให้เกิดความผ่อนคลายสงบนะอันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เป็นอุดมการณ์ที่เราต้องเข้าให้ถึงในโลกยุค AI ตอนนั้นโลกเร็วจะใดเราก็ต้องมีความอดทนคักตอนนั้นไว้ต่อปัจจุบันนี้ต้องอาศัยธรรมะตัวนี้เข้ามาซอยแล้วก็อันต่อมาคือวิธีการฮกนะวิธีการสำหรับการใส่ซื้อออนไลน์เสียมาฝากเราพวกเราได้ใส่หลักธรรมข้อนี้ในการเสนอวิธีปฏิบัติต่อโลกออนไลน์เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าเวลาเฮาสิโพสต์ขอความอย่างต่างๆนี่คือบ่โพสต์เพื่อนําไปสู่การก้าวร้ายในก้าวร้ายคือวิธีการหกของพระพุทธเจ้าดิ้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ก้าวร้ายเพราะเฮาสิอยู่ในโลก AI ได้โพสต์ขอความที่ดีที่งามได้ต้องบ่ก้าวร้ายแล้วก็บ่เป็นขอความที่นําไปสู่การทําลายส่งขอความบ่แม่นไปแซะไปนั่นหมู่เกิดการทําลายแล้วก็ต้องมีความสํารวมให้สํารวมระมัดระวังก่อนที่สิคิดหยังก็คิดพิจารณาว่ามันสิเกิดประโยชน์บ่ทําลายชื่อเสียงเลี้ยงน้ําของผู้อื่นบ่เฮ็ดให้คนอื่นเครียดเฮ็ดให้คนอื่นนั่นนี่บ่จังซี่เรื่องขอความนี่สําคัญแม่นพวกคําสั้นๆนี่ก็นำไปสู่การคิดได้คุณมันคิดหลายก็คิดค่ะคิดแน่ทั้งสิเป็นต้นเพิ่นก็ต้องพิจารณาต้องสํารวมรู้จักประมาณนะไม่กล่าวร้ายไม่ทําร้ายสํารวมรู้จักประมาณ4ข้อแล้วรู้จักประมาณแล้วก็อยู่ในที่สงัดก็คืออยู่ในอาการอันสงบนะบางทีเฮาเดือดร้อนวุ่นวายแม่นนั่งอยู่ผู้เดียวก็เดือดร้อนวุ่นวายย้อนมาเห็นข่าวสารมาเห็นหยังต่างๆอันนี้ก็ต้องรู้จักอยู่ในอาการอันสงบสงัดได้ฝึกจิตให้ถึงขั้นสูงโอ้อันนี้ถือว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่ได้มาใส่ในวิธีการใส่ซื้อออนไลน์ได้ชัดเจนมากเลยคือหลักของโอวาทปาติโมกข์นี่แหละเอาสรุปตรงนี้ว่า6วิธีการสำหรับการใส่ซื้อออนไลน์ก็คือบ่ก้าวร้ายบ่ทำลายสำรวมระมัดระวังเจ้าของหูจักประมาณอยู่ในที่อันสงัดฝึกจิตให้สูงได้เนี่ยอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกตนป้องกันใส่เข้าใส่ได้ใส่เป็นเครื่องมือได้แต่ว่าอย่าลืมกลับมาเบิ่งเจ้าของเท่าล่ะเบิ่งกับเจ้าของนะยังเช่นยกตัวอย่างว่าการสีใส่วิธีการปฏิบัติ6อย่างนี่ที่ว่ามานี่บ่ก้าวร้ายบ่ทำลายสำรวมรู้จักประมาณอยู่ในที่สงัดฝึกจิตฝึกใจให้สูงบ่ก้าวร้ายเช่นบ่ด่ากันอยู่ในคอมเมนต์อันนี้เฮาก็สิเห็นหลายอย่างบางทีบ่ไปอ่านโพสต์ซ้ําเบิ่งในคอมเมนต์มืดมื้อก็ดูได้อันนี้ก็ไปเห็นข้อมูลเขาอ่ะนะแม่นบ่ด่าเขาก็ไปอ่านของเขาจังซี่ติต้นไม่ก้าวร้ายยกตัวอย่างว่าบ่ด่ากันในคอมเมนต์เด้อสิควบคุมเจ้าของให้ได้นะแม่ทำ

0: ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21-23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
3: edu.khonkan.phd.go.th
2: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
4: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควมคุ้มครองชั่วได้เลยคันนี้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการซุกเสริญ24 ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าแอคซ่าขันซีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งคอปพ่อเฮาคือซิเปอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกับเพื่อความมั่นใจคอปพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนคอปพ่อ1186
5: ไล่การกำกับดูแลในธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างคือต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oic Connect แล้วก็สำนักงานคปภจังหวัดทั่วประเทศคปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
6: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั้นไทยผองกรองความเศร้า สกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยดร.สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังวันนี้ดร.สมยงแก้วสุพรรณวันนี้ขอตัวขออนุญาตนะครับไปนู่นแหละไปประชุมสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยนะครับก็คุยกันไว้ก็เผื่อจะได้มีเวลาก็จะได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการด้วยนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็จะไปร่วมประชุมสภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเรานี่แหละนะครับที่จังหวัดเลยแล้วก็คงจะถือโอกาสไปร่วมงานร่วมงานผีตาโขนนะของจังหวัดเลยด้วยนะครับถ้ามีสถานการณ์ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับท่านดร.สมยงก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ทางจังหวัดเลยงานผีตาโขนให้พวกเราได้รับทราบด้วยก็ได้นะครับวันนี้ผมสายันสุริยสกุลพงศ์ครับดำเนินรายการแทนจะว่าแทนก็ไม่ใช่หรอกนะครับก็ตั้งใจจะมาช่วย มาช่วยเริ่ม2สัปดาห์ละนะครับมาช่วยดำเนินรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติเนื่องจากว่ารายการสาระลูกทุ่งของพ่อใหญ่สายันนั้นเปลี่ยนไปเป็นรายการอะไรล่ะคัดข่าวมาคุยเนาะตามนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่1นะครับก็พอดีว่างนะฮะว่างก็เลยมาช่วยดร.สมยงสักระยะนะสักระยะต้องใช้คำว่าอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เสมอเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกมนุษย์ใบนี้นะครับบางทีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงรายการอาจจะต่างๆนานาก็เป็นไปได้หมดทุกเรื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้อ๋อพูดอย่างเดียวส่วนเรื่องการโทรศัพท์เข้าร่วมรายการนั้นก็ยังคงดำรงเอกลักษณ์ของรายการของท่านดร.สมยงไว้อยู่แต่ว่าให้ผมคุยเข้าช่วงเปิดรายการไปสักระยะหนึ่งก่อนสักหน่อยนะครับเราเคยโทรศัพท์ก็มาคุยกันจริงๆแล้วก็อยากจะให้คุยเรื่องวัฒนธรรมไทยที่ท่านผู้ฟังแล้วมันที่ท่านผู้ฟังเห็นแล้วในยุคปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างอยากจะให้มันเป็นอย่างไรนะครับลูกหลานไทยเดี๋ยวนี้ความคิดของลูกหลานไทยมันเปลี่ยนไปท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการตกแต่งสังคมช่วยกันนะครับว่าเราควรจะยุคต่อไปนี้มันเป็นยุค AI ยุคของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีพูดง่ายๆนะครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวแล้วทีนี้มันแน่นอนว่าเมื่อความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมันมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการหลั่งไหลของวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ต่างชาติก็จะไหลเข้ามาแล้วก็ความคิดความอ่านของเด็กเยาวชนยุคใหม่ๆก็จะเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังที่อยู่ในสังคมใดก็แล้วแต่นะครับว่ามันท่านเห็นนั่นมองเห็นว่ายุคปัจจุบันเปลี่ยนไป มากน้อยเพียงใดมันน่าเป็นห่วงไหมน่าจะเปลี่ยนแปลงน่าจะพัฒนาน่าจะปรับปรุงน่าจะอนุรักษ์ไหมอะไรต่างๆก็ช่วยกันคิดช่วยกันสร้างช่วยกันตกแต่งสังคมส่วนทรัมป์เนาะก็ไปตกลงทำMOUแล้วล่ะกับอิหร่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศก็ดีนะครับเป็นห่วงว่าอิสราเอลจะว่ายังไงเท่านั้นเองแต่ว่าก็เป็นไปได้ดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงเซ็นMOUไปก็ยังคงสหรัฐเองก็ยังคงมองถึงเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยนะครับว่าแต่เรื่องของการไม่ให้เขาผลิตนิวเคลียร์อะไรต่างๆนี่เขาจะเจรจากันไปเรื่อยๆนะครับจะเจรจาไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เซ็นMOUว่าหยุดยิงกันหลายๆข้อนะครับก็เป็นที่พอใจของทางอิหร่านก็เอาก็เอาแต่ว่าเรื่องของนิวเคลียร์นั้นเนี่ยก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะเขาว่าอย่างนั้นนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นส่วนราคาน้ำมันก็เริ่มจะลดลงแล้วล่ะนะครับลดลงแล้วล่ะลดบาทกว่าน่าจะค่อยๆลดลงเนาะมันไม่เหมือนตอนขึ้นอีตอนลงนี่ไม่เหมือนตอนขึ้นอีตอนขึ้นเนี่ยมันกระโดดเย้งเย้งขึ้นไปอีตอนลงเนี่ยมันค่อยๆลงกลัวตกมั้งเนาะเอ้าก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆลงก็ดีแล้วล่ะตอนหลังจากเซ็นMOUกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรือของซาอุก็ผ่านมาได้แล้วนี่สองลำตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยมาน้ำมันก็คงจะลดไปเรื่อยๆแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าน้ำมันลดที่เมืองไทยนี่ก็อย่างว่านั่นแหละมันอาจจะลดไปอยู่ที่เดิมเหมือนครั้งก่อนที่จะขึ้นมาหรือเปล่านะครับหรือจะลดลงมากกว่านั้นอะไรต่างๆว่าไปแต่ว่าของไทยเนี่ยมันมีอยู่อย่างก็มันมีเจ้าพ่อพลังงานอยู่มันก็คงเป็นเรื่องยากเหมือนกันก็ดูผลงานของรัฐมนตรีก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะหาวิธีการอย่างไรที่จะอะไรนะค่าอะไรต่างๆที่มันเป็นทิปก็น่าจะแก้ไขจะแก้ไขได้ไหมเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็ดูที่ผลงานดูที่ฝีมือของรัฐบาลของรัฐมนตรีด้วยแล้วก็อะไรอีกล่ะนอกจากนี้นะครับราคาทองคำราคาทองคำนี่ก็เห็นว่าจะขึ้นอยู่นะแต่ว่าก็คงจะขึ้นได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์มันสงบลงแต่ไม่รู้มันจะลงได้สักเท่าไหร่เหมือนกันเพราะมันขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะราคาบาทหนึ่งเท่าไหร่นะ60,000กว่าใช่ไหม60,000กว่านะครับผมไม่ทราบว่าโทรศัพท์ผมใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมดูกันนะครับใช้ได้อยู่หรอกเดี๋ยวสักครู่ก็แล้วกันนะครับทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับตอนนี้ผมเปิดสายให้ท่านผู้ฟังได้แล้วก็ได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าสายโทรศัพท์ผมจะเป็นอย่างไรเนาะลองดูก็ได้ใช้ได้อยู่พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเยอะท่านผู้ฟังครับวัฒนธรรมมันเปลี่ยนไปเยอะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเดี๋ยวนี้มันยุคของเทคโนโลยีลูกหายเทคโนโลยีนะครับปัญหามันก็เกิดนะครับปัญหาของความคิดความอ่านต่างๆมันก็เกิดมากมายนะครับเรื่องสถานการณ์ของการบ้านการเมืองอะไรต่างๆมันก็อย่างที่เราเห็นท่านผู้ฟังก็คงติดตามข่าวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับผมรับสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: จากผู้พิการสายตาเขื่อนครับ
1: อ๋อครับผม
2: อยากปัญหาคืออยากให้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญให้แก้เป็นการยาเสพติดกับผู้ทุจริตให้จัดการเด็ดขาดถ้าแก้เพื่อนักการเมืองก็ไม่อยากให้แก้เท่าไหร่ดอก กับเรื่องการทุจริตเงินที่ยังค้างเป็นหมื่นล้านเฉพาะสรรพากรนี่ของนักการเมืองผู้ใหญ่ติดคุกว่ากันกับไ
1: อ
2: ้สามไอ้สรรพากรประมาณ20,000 ล้านยังเอาคืนไม่ได้สักบาท
1: อยากให้ตาม
2: กรณีนี้เราจะทำยังไงให้จะได้กรณีถ้ายึดฟ้องล้มละลายแล้วจะไปยึดทรัพย์ได้ไหมผมว่ามันจะไม่ได้อ่ะนะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย
1: ก็ดูดูกันไป
2: ทำยังไงถึงจะได้เงินคืนจากการทุจริตเนี่ยผมน่าเป็นห่วงที่ชาวบ้านในค้ำประกันเงินกู้โรงเรียนมิตรจะยึดแต่นักการเมืองไม่ว่าจะยึดตะเกียงแค่นี้แหละครับคุณสายัน
1: เอาขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็เรื่องอย่างนี้มันก็ต้องดูที่ฝีมือของทางรัฐบาลเนาะว่ารัฐบาลเขาจะตามไหมนะครับเราก็ทราบกันอยู่ว่าการเมืองไทยมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะก็ต้องดูกันไปของพวกนี้ต้องดูกันไปนะครับว่าเขาจะออกมาอย่างขนาดเรื่องนึงที่ผมยังคงตามอยู่ก็คือเรื่องของการนำวิชาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาศีลธรรมเอากลับมาสู่สถาบันการศึกษาการเรียนการสอนของเด็กเนี่ยผมยังเป็นห่วงอยู่เลยเห็นนายกพูดแต่ว่าก็เงียบไปนะครับไม่ทราบว่าความเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างก็น่าเป็นห่วงครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีคุณ
1: พยานครับสวัสดีครับ
3: โอ้ท่านดร.ผมมาที่มือเดี๋ยว
1: ใครเบิ้นไปมึงเลย
3: ผมบอกว่าเปิดวิทยุ
1: ปิดเอารถวิทยุลงจังน้อย
3: มัน
1: รถวิทยุลงจังน้อยเสียงมันสะท้อนครับ
3: อ้าวมันอยู่ทางหน้าเปล่าดิมันยังมาอยู่ทางหลังแล้ว
1: เออยังมาอยู่ทางหลัง
3: แล้วเขาก็เปิดกินแล้วก็เข้าสายพอดีนี่ล่ะ
1: ครับ
3: โอ้มันเอาจริงเอาจังนะผมว่ามันเฮ็ดอีหยังมันก็เฮ็ดได้อยู่รัฐบาลถ้ามีความเอาจริงเอาจังโตมีอำนาจอยู่แล้วผมอยากให้นี่แหละใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์กับประชาชนนะเมื่อคุณอยากเป็นนะคุณมาหอดเมากราบมาไหวของประชาชนแต่ย้ำคุณได้เป็นแล้วก็ถึงว่าคุณที่พอทำสำเร็จก็ให้ว่าหาว่าหอดแน่ว่ากฎหมายแก้ไขให้ประชาชนนะพากันเฮ็ดแน
1: ่
3: ถามหาเจ้ว่ามันประชาชนมันเป็นจังไดมันอยู่จังไดกินจังไดอย่าเล่นแต่พักมันพวกคล้องหลายก็ธรรมดาของการเล่นมันมันมูวักหรือมูพวกน่ะแต่วันนี้ก็ไอ้เห็นประชาชนน้ำแน่ก็ต่อยกันทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อประชาชนอยู่ได้คุณก็ต้องอยู่ได้แต่คุณนั่นประชาชนอยู่บ่ได้คุณอยู่บ่ได้หรอกมันอีกเป็นเป็นไงล่ะห้อยล่างห้อยผ่านห้อยตามกันไปอย่างที่ล่ะเมื่อคุณอยากเป็นคุณก็มาหาประชาชน
1: เมื่อแบนเขาว่าเขาเห็นจังไรก็ได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าประชาชนนี่ซื้อเอาย่ำได้ก็ได้ไหม
3: แมนอยู่หรอ
1: แมนว่าเขาเล่นว่าใครเสียใจบอสันบอ
3: มันก็ได้มันก็ตัวรางตัวขาวดอกอำนาจเงินมันมีอีหลีดีละกับอำนาจกันเจ้าของอำนาจรัฐนะอยากให้นี่ล่ะแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดจ้างเดี๋ยวนี้เอามาเป็นวาระเร่งด่วนของฝ่าย
1: เอายาเสพติดกับการทุจริตเนาะเอาให้มันจริงจริงจังเน
3: า
1: ะ
3: ทุจริตเนี่ยผมว่ามันปัญหามันเกิดแต่ผมว่ามันแก้ไขได้ยิ่งถ้าเอาจริงเอาจัง
1: โอ้เจริญจะประเทศไทยนี่สิว่ามันประเทศไทยแล้วสิเป็นเมืองเทวดาแล้วขันแก้ปัญหาทุจริตกับการ
3: โอ้ยเนี่ยผมลืมเจ๊งอนขนาดอันนี้ล่ะผู้นำขนาดใต้กฎอัยการศึกยังจะได้นะแต่เมื่อพวกคุณเข้ามาก็บ่ใช่เป็นประโยชน์กับประชาชนใต้แต่ยังเขียนกฎหมอกฎหมายมาแล้วรักษาพรรคพ้องเจ้าของหนึ่งมันนี่แหละมันยังเห็นกัน
1: กัน
3: แต่บาปบุญคุณโทษมีจริงเนอะพระสยามเทวาธิราชเนี่ยมันมีจริงในจังจีนเข้ามาอยู่นั่นล่ะผ
1: ม
3: พากันจับมันเห็นมาเกิดอุบัติเหตุมันจังมาแก้ไขมาโอ้ยนี่ล่ะบาทมีนะ
1: อ้าว
3: ขอแสดงความยินดีทั้งนี้ล่ะให้ใส่สายขึ้นเป็นเขาดำคุณสายยัน
1: อ้าวครับครับผม
3: ครับ
1: สวัสดีครับการทุจริต กับการทุจริตคอร์รัปชันกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเอาจริงเอาจังเนี่ยมันได้นะครับสำคัญว่าจะเอาจริงเอาจังไหมท่านเองมันบ่จริงเอาจังพอชาวบ้านก็บ่จริงเอาจังน้ำชาวบ้านบ่จริงเอาจังน้ำหอนย่ำเขาเลือกตั้งเขาก็มาให้กะกาเขาคือเก่าใช่ไหมเขาก็เลยบ่ได้ขึ้นยากฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับท่านสายันครับ
1: ครับผม
4: คือยังสิเบิ่งข่าวชุดหนึ่งหรือว่าข่าวมันยิ่งใหญ่เพราะว่า มีบุคคลคนหนึ่งมีหมายจับ50หมายแข่งใครจับก็ได
1: ้
4: แล้วไปแฝงเพศไปสัญชาติกรรมอยู่ประเทศเกาหลีแล้วตำรวจเกาหลีเขาสืบได
1: ้
4: ว่าเป็นบุคคลคนนี้แหละที่ผลิตยาในกรุงเทพ
1: เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยท่านนึง
4: ที่เขาอยู่น่ะตำรวจไปจับได้เป็นคนใน50ตันจำกิโลนะ50ตันน่ะ
1: ป๊าดตัน 1,000 กิโลเน
4: า
1: ะ
4: เนี่ยเอาก็จำเมื่อที่เจอ50ตันเนี่ย
1: 5,000 กิโล
4: 5,000 กิโลเขาจะมองเมาประเทศไทย
1: 70
4: ล้านคน
1: ตัน 1,000 กิโล
4: ใช่50นะบ่วันนี้ไม้จับหมอก็50แกก็เลยเฮ็ดซึ่งแท้มัน50คือกัน
1: ครับ
4: เนี่ยเพิ่งหาได้จับได้นี่ครับไปสารกรรมเนี่ยเราบ่แม่นประเทศอื่นได้บ่เนี่ยอยู่ในกลางประเทศไทยซําได้บ่เนี่ยจับได
1: ้โอ
4: ้แล้วมันสิเมื่อติดเลยบ่เนี่ย
1: มัน
4: มันหลอกล่อมันสับขาหลอกบางทีก็ไปเอามาจากเนี่ยตั้งแต่นี่ไปพม่าไปประเทศลาวที่จริงมันผลิตในประเทศไทยนี่เองแต่ว่ามันคือเหตุใดมันเขาจับเครือข่ายเล็กๆน้อยๆเขาค่อยสืบค่อยๆสืบเขาไปแก้ใส่ไปทำเลกรรมทำมาไม่เนี่ยแล้วแก้ใส่คนในประเทศไทยเนี่ยเสพยาเนี่ยถึง70ล้านคนจะทำลายมันเลยจะให้มันอยู่
1: ม
4: าได้เลยเนี่ยจะเห็นไหมครับเพราะว่าพวกเราจะปล่อยปากนั่นเลยเอาอย่างกันต่างประเทศเขามาเนี่ยยังไปยึดตามเกาะต่างๆไปสร้างรีสอร์ทให้ประเทศของเองเป็นคนเช่านั่นเห็นบ
1: ่
4: ใช่เห็นบ่ท่านน่ะอิสราเอลเยอรมันฝรั่งเศสยังตามอยู่ตามเกาะเขายึดเกาะพังงันเกาะล้านเกาะโบราณยังซ่านี่ครับ
1: เฮ็ดได้จังได๋ว่าติ
4: ครับแล้วเขาก็ให้ประเทศเขานั่นแหละเป็นผู้ที่เช่ารีสอร์ทเช่าบ้านอย
1: ู
4: ่แล้วกับเงินกับส่งกับประเทศเขาเราจะไม่ได้อะไรล่ะครับเนี่ยประเทศไทยอ่ะอย่างที่ท่านพูดบอกว่าอย่างพวกชาวนาเนี่ยมีอาวุธในมือแต่คุณไม่เคยใช้อาวุธ
1: บ
4: ่อาวุธก็คือเขาแหละครับ เอาเวลาคุณทดลองดูเอาสัก4เดือนนี้ว่านายทุนมันจะผูกคอตายไห
1: ม
4: เพราะวันหนึ่งมีออเดอร์มาเนี่ยมีออเดอร์มาซื้อข้าวประเทศไหนก็ช่างเลยถ้าคุณไม่ขายนายทุนไม่มีเงินเนี่ยราคามันก็จะปรากฏขึ้นเองเนี่ยพวกเขาเฮ็ดบ่ได้ก็คือซื้อเสียงนี่แหละก็ซื้อเสียงนี่แหละเพราะเอาคนไทยกับคนที่ซื้อนั่นไปเอาเขาอ่ะแต่เขาก็เล่นได
1: ้
4: ร้องบ่เอาที่เลยครับสิกล้าซื้อบ่
1: สิกล้าอีกบ่บัดนี
4: ้บ่กล้าหรอกครับ
1: อันซุ่มคันซุ่มนักเมืองเก่าๆซุ่มเคยซื้อเสียงล้นปุกปักลงมันสิเป็นจังได๋บัดนี
4: ้ใช่ๆถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเราปฏิวัติตัวเองที่ว่าไม่เราปฏิวัติเองมันซื้อเอาเงินแต่ไม่เลือกเนี่ยเอาคนเอาพรรคไหนก็สร้างที่บ่ซื้อเนี่ยเอาร้องเข้าไปที่ไม่ได้ตกใจบ่สิกล้าซื้อบ
1: ่
4: เนี่ยเราปฏิบัติตัวเองก็ได้เนี่ยพอไปซื้อแล้วบัดนี้เวลาเขามีการทุจริตขึ้นเขาก็ตอบว่าจะไหนผ
1: ม
4: บอกกระจ้างเขาท้อเขากันเนาะเขาก็หาเงินลำบากเนาะเนี่ย
1: เขาก็ลงทุน
4: เ
1: มื่อกี
4: ้ไอ้เนี่ยถูกเขาก็ลงทุนเนี่ยเพราะว่าเราไม่สำนึกตัวเองมันจะเลยเป็นเงี้ยประเทศต่อไปดิถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะล่มนะมันจะล่มแบบเสียบลุกซุกเซ็กไปเป็นเอียงไอ้ยางบ่อน้ำมันเนี่ยมีนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งท่านพูดว่าถ้าเราเอาบ่อน้ำมันกับแมนถึงจะแบ่งคนละครึ่งต่อครึ่งนะอันนี้เป็นคำพูดท่านนะถ้าเราเป็นของเราเองมันไม่เป็นอย่างแต่ว่าบอกว่าแบ่งคนละครึ่งประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้ต่อคนเนี่ยได้เงินสดได้ต่อคนนะคนละ12,000บาทเพราะมันมหาศาลมากที่เอาเอกพูดเขาอย่างเนี่ยที่ยิ่งว่ากันเนี่ยแต่ว่าเขากำลังจะอะไรกันช่างมันไปติดตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ยังไงไอ้
1: เขากำลังแก่อยู่เขากำลังแก่อยู่
4: เขาเห็นทุกท่านได้เนี่ยประเทศไทยสิบปีนึงที
1: ่
4: ป่านนี้ความจริงจังหนึ่งการไอ้ดูแลไอ้กฎหมายต้องออกมาอย่าเสียทีในป่านชีวิตเนี่ยแต่ว่า ว่าประหารก็เท่านั้นเออถ้าว่าตอนที่เขาแต่วิสามันไอ้พวกไอ้ที่มันฆ่าหลายๆเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนกันวนไส้กันจบกันไปแต่ว่า50ตันนี่นะเป็นมูลค่า 200,000 ล้านบาท
1: มันเป็นไปได้ยังไง
4: เอาไปจังแล้ว
1: ก็
4: เขาจับได้ละแต่ว่ามันตั้งในประเทศไทยเนี่ยเอาเห็นนั่นน่ะไอ้คอร์เซ็นเตอร์ต่างๆนี่มันไม่อดหายเลยก็ตั้งอยู่ในประเทศไทยตั้งอยู่แถวสุขุมวิทถึงเสียบ้านนี่ดูๆเนาะ
1: มันอยู่ได้ยังไง
4: ไอ้มันอยู่ได้ยังไงนะโอเคก็ท่านครับฝากถึงท่านดร.น้องครับ
1: ครับผมเอาก็ที่เคยว่าเคยพูดบ่อยๆนะว่าไอ้จับไปนี่มาแถลงเป็นผลงานแต่ว่าเวลาเอาไปแล้วไม่รู้ไปไหนเนี่ยไม่บอกนะครับอันที่พูดกันเนี่ยคือจับไปแล้วมาแถลงข่าวจับได้เยอะจับได้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าไม่บอกว่าเอาไปไหนจะทำลายเมื่อไหร่ก็ไม่บอกว่ามันไปกองอยู่หันบ่ เอาสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์สายัน
1: ครับผม
5: โอ้ยข้ามาเสียสารแห่งยังเป็นสองปีกันเด้อเศร้าไหวช่วงนี้เขาก็ได
1: ้
5: เกิดมามันเกิดจังสีละถ้าพอเดี๋ยวไปเกี่ยวตั้งราคาบ่ได้ครับสันได้ใส่เดี๋ยวพวกว่าเดี๋ยวเงินมาจากใส่ไปใส่นี่ใส่สินเว้าได้แต่ก็เฮ็ดบ่ได้ชีวิตชาวนานี่เป็นชีวิตที่สิไปนิพพานไปตลอดละเพราะว่าสิบ่มีเกิดอีกแล้ว
1: เป็นอย่าง
5: นี้ครับอาจารย์ได้ยันเว้าเนี่ยลูกหลานบ่มีผู้ใดสืบทอดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้
5: ชีวิตชาวนาคือชีวิตที่สิไปนิพพานเบิด
1: เพราะว่าหยังเพราะว่าบ่มีชาวนาขึ้นมาอีกมีแต่สิตายไปแล้วไป
5: ตายแล้วๆไปรุ่นพวกผมนี่ก็กเกษียณก็คือมือตายเลยอาจารย
1: ์
5: บอกไว้งานรวด
1: มัน
5: บ่ได้แล้วเลี้ยงยาเสพติดนี่ผมว่าจับหลอกคือสิรอกเห็นละครได้สิดอกบ่ฮู้ว่าไว้ใส่ยานั่นน่ะ
1: คือจังซั่นติ
5: การคือปราบยาเสพติดบ่ได้นี
1: ่
5: วัฒนธรรมก็บ่เกิดปราบพ่อรับชันบ่ได้วัฒนธรรมก็บ่เกิดชีวิตของเฮามันอยู่กับเจ้านายต้องอยู่ใต้อำนาจเขาเบิดแม้แต่จับยาแม้แต่คิดบอกเขาเขาก็บ่ทำตามดอกเพราะว่าเขาบ่เสียเขาว่าเขาเป็นลากฝอยลากหญ้าอยู่ไต่ที่สุดเลย
1: เขาว่าเขาบ่มีความคืด
5: บ่มีเขาความคืด แต่ว่าให้เขาคืดเขายังเขาไปขายเป็นกำไรของเขา
1: อ
5: ย่าเป็นน้ำมันเท่าไรเขาเขาว่าเขาบอกผมมีความคิดเขาว่าเขาเป็นผู้นำแล้วผมจะสวดูประชาชนไม่ได้เรียกเรียกเขาไปแล้วก็ไปหนุนเขานั่นแหละความจริงคือความจริงขันคนดีบริหารนั่นเขาต้องคิดถึงประชาชน
1: จังน้อยขันว่าเขาจังน้อยขันว่าเขาขันทุจริตไร้ขันว่าจังน้อยเขาปฏิวัติกับว่าเผด็จการ
5: เนี่ยต้องปฏิวัติเสมอนี
1: ่
5: ก็ไปดึงพวกนี้ล่ะมาเป็นหมูคือเขามันก็สิแก้ได้จังได๋คนมันบ่ดีอยู่แล้วอ่ะ
1: มันเป็นละครโรงใหญ่เนาะ
5: เป็นละครโรงใหญ่ที่ให้เฮาเบิ่งทําทาว่าแจกเงินบ่แจกเงินมันบ่เกี่ยวหรอกครับมันตั้งใจสิโกงอยู่แล้วเห็นบ่แก้ปัญหายังบ่ได้คือจังเอาขอญาติเด้อเว้าเรื่องความโหดเหี้ยมของยาเสพติดเด้อคือกับที่ว่าอยู่ทั้งหนองบัวลําพูนั่นแหละ
1: ครับ
5: วัยยิ่งเด็กวัยยิ่งปานกบยิ่งเล่นปานกบสมัยท่านทักษิณเนี่ยก็ยึดปืนไปบ่ให้พกปืนบ่ให้การมีการนั่นคนไล่พกได้ตำรวจเข้าสมัยอายกันละเนียดละน้องอยู
1: ่
5: ผมเบิ่งแล้วสภาพแล้วนั่นการว่ายึดอาวุธกันผู้ที่มีจิตที่ว่าจิตเวชพวกตำรวจหรือทหารนี่ควรจะยึดเห็นเบิดเลยเป็นบ่อาจารย์พอมันอันตรายกับสังคมพอชีวิตของเฮานี
1: ่พอเ
5: ฮาสิเมื่อใดพอพวกนี้มีปืนแล้วบ่ย่องขึ้นรู้สึกว่าอะไรมาเก็บไว้น่ะอันตรายมากเลยครับ
1: คร
5: ับต้องคิดเบิ่งได
1: ้ครับ
5: เรื่องนี้มันอาจสิเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได
1: ้
5: สักๆชีวิตของโอ้ยเฮานี่แต่ซุมื้อนี้อยู่ไปสํานั้นละต้องตาย
1: มันหวังกันแต่
5: ปัญหาเลี้ยงคอร์รัปชันกับปัญหายาเสพติดนี่ผมว่ารัฐบาลนี่ตั้งใจสิปล่อยปลาละเลยมีแต่คำว่าใส่คำบอกที่สวยหรูว่าปลาโปงบอกขึ้นมาบอกมันจะฟ้องไงเน
1: า
5: ะ
1: เขาก็ว่าตอนเขาหาเสียงเนาะ
5: บอกแล้วก็เห็นบ่ได้
1: เอาวะเนี่ยให้จมพอแล้วเอาจมให้จมคือจริงๆเนี่ยถ้าเราฟังอย่างนี้เราถ้านักการเมืองฟังหรือผู้หลักผู้ใหญ่ฟังผมว่าท่านน่าจะรู้สึกได้อยู่หรอกว่ามันเป็นจริงแล้วก็เราจะแก้ไขบ้านเมืองเราอย่างไรเราจะช่วยกันดูแลบ้านเมืองยังไงถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้เงินมันก็จะไหลไปเข้าสู่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นแล้วไอ้พวกที่หากินลำบากก็คือลูกหลานไทยทั้งหลายเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับคุณแสง
1: ครับผม
6: อ่ะต้องปฏิรูปหมวดอันนี่มันก็ราชการไทยเฮานี
1: ่
6: มันอยู่ใต้การปกครองของหมวดนักการเมืองมันแก้ไขยังบ่ได
1: ้เขาให้เฮ็ดจังซั่น
6: จับคดีมาแล้วแล้วก็บ่เห็นหยังเลยน้อยหนึ่งเพิ่นว่าเบิดอายุควบเนี่ยผมมาไล่หมวนหมู่นี้ออกเบิดซะหมู่เก่าๆเนี่ยว่าท่านมันเห็นหยังบ่ได้ดอก
1: ไล
6: ่เนี่ยเงิน17,000 ล้านเนี่ยอันหุ้นทิ้งขอทิ้งแคปเนี่ยบ่เสียภาษีเนี่ยกระชีเบิดอายุควบนี่ดิกระชุมนี่ละซุ่มเฮ็ดงานอยู่นี่ล่ะมันก็จังได๋ล่ะมันให้ว่ามันบ่เอาจริงเอาจังแม่ครับกฎหมายตั้งไว้ซื่อๆแต่บ่ทําตามแม
1: ่
6: เดี๋ยวคือบ่กําจัดหมดหมู่นี้ออกแน่เฮ็ดจังได๋สิออกได้ข้าราชการหมู่มันนอนกินเพิ่นเงินภาษีอยู่เนี่ยนี่ล่ะผมบ่เห็นด้วยเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดได
1: ้กับประชาชนนั่นล่ะครับมันเฮ็ดได้ประชาชนได้คือ
6: มันก็เฮ็ดบ่ได้ยุ่งซี่แหละ
1: คือเลือกตั้งเนี่ยมันก็เป็นไว้แต่เลือกตั้งแหละพอ
6: ครับ
1: คันเฮาฮู้จักว่าเอาเทียมชุดเนี่ยเขาเข้าไปแล้วเขาก็โกงชุดนั้นเขาก็โกงชุดนี้เขาโกงคันไทบ้านบ่เลือกเข้าไปเขาก็ไม่ได้เข้าไปเด้
6: ครับ
1: เขาก็ไม่ได้เข้าไปเฮ็ดอีกเขาก็ไม่ได้ไปสืบทอดอำนาจของเขาอีกบ่ได้ไปสร้างบารมีควบคุมข้าราชการผู้ร่วมกันโกงอีกเด้แต่คันเขายังเลือกเขาเข้าไปอยู่เขาก็ไปคือเก่าแหละเขากำลังอยู่ของเก่า
6: คร
1: ับ มันก็เป็นทั้งสั้น
6: ผมอยากให้มันเป็นคือสมัยเถ้าประยุทธ์วะนี่แหละผมว่าอย่ามาเรียกตั้งให้มันมากินภาษีสมมติมั้งเนี่ย
1: เอ้าม
6: ันไม่จะเลื่อนออกเมียงไทยน่ะมันจะเป็นไปเพราะปีนี้ละกูซอยมึงซอยกูอยู่นี่ก็จบเลย
1: เดี๋ยวกันมีคด
6: ีครับ
1: ครับผมกันมีคดีแล้วก็มันได้ยกความดีวันนี้แล้วว่ามันก็ที่ผมบอกพี่น้องว่ามันก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับก็เพราะส่วนหนึ่งก็คือพวกเรานี่แหละที่หลับหูหลับตากากบาทเข้าไปเนาะสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับท่านประธานสายันครับ
1: ไม่เอ็นประธานพลันตีได้
7: ผมด
1: ี
7: ใจครับท่านประธานสายันเมาเรื่องสหรัฐอเมริกาเห็น MOU ตกลงกันแล้วครับกิรัน
1: ครับ
7: คุยกับสิสะดวกตรงเข้ามาในบ้านเฮาเนาะ
1: ครับ
7: ปานนี้ราคาน้ํามันก็สิลงปานนี้เด้อเพิ่นจันทั้งแว้งน้อยสอแว้งน้อยน่ะครับก็เพื่อนผมทั้งชัยภูมิพอซีแล้วนะ
1: ครับ
7: สิบ่ได้ซื้อปุ๋ยแพงแล้วบัดนี
1: ้
7: แล้วอีกผมอยากฝากรัฐบาลจังซี
1: ่
7: ในเมื่อช่องแคบข้อมูลมันเปิดผ่านแล้วโดยสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตกลงกันได้แล้วเนี่ยเพราะว่าราคาปุ๋ยนั่นให้รัฐบาลหาวิธีลงให้เกษตรกรโดยเร็วซะลงโดยเร็วได้เพราะว่ากรกฎาค
1: ม
7: นี่เป็นหน้าที่ที่ใส่ปุ๋ย
1: อ
7: ้อยปุ๋ยคันแรกแล้วก็กันยานี่สิใส่ปุ๋ยรับร่วงนี่แหละครับกรกฎาค
1: ม
7: นี่ใส่ปุ๋ยคันแรกเลยครับอ้อยนี่เอิ้นว่าอ้อยเนี่ยแล้วก็ผมอยากให้รัฐบาลนี่รีบประกาศราคาซะว่าปุ๋ยยูเรียปุ๋ยที่ใส่กากระตอกกระต่ายนี่ปุ๋ยเม็ดเนี่ย
1: อ
7: ือ55นี
1: ่
7: สิลงสอบแล้วเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวอยู่จักว่าสอบละ 1,500 อยู
1: ่อือ
7: สอบละ 1,500
1: ตะเกามันหลายปานใดตะเกามัน
7: แพงตะเกาก่อนบ่ทันได้ไปเสียงปืนบ่ทันดังอยู่ซ่องแคบพ่อหมดนี่มันสอบละยูเรียเนี่ยผมใส่ประจําผมปลูกผักนามันสอบละ840บาทครับ
1: อืมมานี่
7: 840ถ้าหากว่าลงมาเป็น840คือเก่าเด้อนี
1: ่
7: เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับท่านอาจจะกิน
1: ครับ เฮ็ดได้บ่ว่าติ
7: กินน่ะสิเฮ็ดได้บ่ท่อนล่ะ
1: เอา
7: อีกับจังได๋ก็ตกลงกันแล้วสหรัฐก็มีผมก็ย่านมันพลิกแพงอยู่หรอกเพราะว่าสหรัฐนี่ไปบีบเขาโพดบัดนิวเคลียร์บ่ใหญ่เขา
1: บ่ใหญ่เขา
7: ไปควบคุมนิวเคลียร์แม่นบ่ครับ
1: ครับ
7: บัดเจ้าของเองนี่มีนิวเคลียร์อยู่จังว่า 5,000 กว่าลูกแล้วสหรัฐอเมริกานี่มีหลายกว่าหมู่ในโลกเลยบักกิ้มจองอื่นยังบ่มีหลายซ้ําแจเด้ซ้ําทําแ
1: ห
7: น่เออเพราะว่านี่เพราะฉะนั้นนี่ราคาน้ํามันก็ลงบัดที่นี่ก็ปุ๋ยก็ให้ลงให้ซะขอร้องรัฐบาลเพื่อว่าเช้าหน้านี่สงสารเช้าหน้าเว้าเรื่องพ่อให้จันทร์เราค่ําควรแต่เช้าหน้าเกษตรผมก็อาชีพเดียวกับเพิ่นนั่นล่ะ
1: อ
7: ันปุ๋ยลงราคาน้ํามันลงราคานี่เกษตรกรอยู่ได
1: ้
7: จริงๆเรื่องใครเข้าท่านดอกกระเจียวนี่ร้องดอเพิ่นว่าขันห้อบ่ขายจัก4เดือนนี
1: ่
7: ก็เมียอยู่กันพร้อมใจกันได้นี่บ่ไปนี่มันขึ้นแท้ล่ะราคามันขึ้นให้เฮาแต่ว่าจําเป็นจําเป็นคือพ่อใหญ่จันเพื่อนผมว่านี่ล่ะ
1: นี่เอามาเฮ็ดจังได๋ว่า
7: ต้องขายดิขายเอาเงินให้ค่าอันนั้นอันนี
1: ้
7: เผลอๆนี่เกี่ยวเข้ากับเส้นไว้ก็มีเด
1: ้
7: ค่าเดือนนี่ท่านสายันเอ้ย
1: ค่าจ้างเกี่ยวติ
7: แม่นค่าจ้างรถเกี่ยวเออเดี๋ยวขายข้าวตาข้าวแห้งก่อนเด้อตาข้าวแห้งแล้วจังเอาข้าวไปขายแล้วจังสิจ่ายให้เนี่ยรถเกี่ยวสิฮู้จักกันน่ะนะ
1: เออ
7: มันเป็นจังซั่นดิเรื่องยาบ้านี่ผมว่าเด้อเอาเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงการทุจริตกับยาบ้านี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่ยาบ้านี่เห็นบ่ผมจําบารีของท่านไอ้สอเวียงหน่อยแล้วว่าสงครามเขมรนี่ยังบ่อันตรายสํายาบ้ามาขึ้นเมืองข้างผมนอนขึ้นเมืองข้างเออแม่นพวกเราอีดีตายสู้มือยาบ้าขากันสู้มือเออทําเอาฝากไว้ครับนี่ล่ะ
1: ครับครับขอบคุณหลายครับครับครับเอามันก็แม่นน่ะเนาะถ้ายาบ้าถ้ายาบ้าจะคงเกลื่อนในบ้านเมืองเราเนี่ยโอ้ยจะอยู่กันยังไงเนาะลูกหลานไทยเนาะขี้ข้านมันเป็นมันทะละข้าวมันทะละข้าวอ้าวสวัสดีครับ
8: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับครับผมจากทางไหนเนาะนี่เนาะ
8: สวัสดีครับผมโทษจากอุดรครับคนอุดรนอนหน้าแล้วผมก็ได
1: ้เอา
8: ผมฟังมานานแล้วครับผมก็เคยโทษเขารายการของทั้ง2ท่านแล้วขอถามถึงท่านดร.เกษมว่าครับเมื่อ
1: นี้เพิ่นไปประชุมสภาพแวดล้อมภาคอีสานอยู่เมืองเลยครับ
8: ครับครับหัวหน้าสายันกับดร.สมทรงมาจัดรายการคู่กันโอ้ปันเลสิเบนเดอร์ท่านครับว่าเรื่องสถานการณ์ไส้แดนไทยกัมพูชาพ่องเบเดอร์คนหนาเอ้ย
1: คร
8: ับ ไอเรื่องดร.พร้อมกับไอสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนี่เขาตกลงกันบ่ได้บ่แม่นบ่อาจารย
1: ์ได้ครับเส้นMOUไปแล้วแต่ว่าม
8: ันข่าวเมื่อวานนี่คือว่าบ่มีมนุษย์ตัวใดไปจัก
1: มี
8: เส้นได้ล่ะครับ
1: มีเส้นอยู่บาดนี้พอเขาเส้นแล้วเพียงแต่ว่าเขายังละเรื่องของนิวเคลียร์อยู่นิวเคลียร์นี่เขาบ่ทันได้ตกลงกันได้ดอกเพียงแต่ว่าเขาก็ขอ14เจรจากันไปเรื่อย
8: ๆ
1: ค่อยถอยค่อยนั่นกันเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจรจาได้ทําเอ็มยูได้คือหยุดยิงกันหลายแนวอยู่หรอกเดี๋ยวตั้งแต่นิวเคลียร์ทันละ
8: ครับมีหวังอยู่ดอกนอก
1: ครับครับมันก็สิลดลงแล้วน้ํามันก็ลงแล้วน้ํามันก็เริ่มลงแล้ว
8: ครับสําหรับเรื่องทุจริตกับอย่าบ้าโอ้เป็นห่วงหลายเด้ออาจารย์เด้อฝากผู้เกี่ยวของพลพญาทั้งบ้านทั้งเมืองเฮาแลครับ
1: ครับผม
8: ครับขอขอรายการน้ําใจครับผมก็มาใหม่น้องใหม่ของรายการนะครับเด
1: ้อดีๆฟังเรื่อยๆครับขอบคุณหลาย
8: ๆครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาเรื่องส่วนมากกับเรื่องยาบ้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เรื่องน้ำมันเนี่ยก็ลดตั้งแต่มือลดตะเริ่มลดตะมาว่านนี่แหละนะครับลดลงบาทกว่าอันนั้นบาทกว่านี่บาทกว่าก็ว่าไปนะครับหลายอยู่สวัสดีครับ
9: สว
1: ั
9: สดีคร
1: ับ ครับผมจากทางไหนนอกคือ
9: เสียงเรื่องช่องแคบห้องวุ้นนี่ไหมครับ
1: ครับ
9: ทางบ้านผมก็โสกันว่ามันกว้างปานใดวะมันความกว้างของมันมันจักกิโลว่าช่องแคบห้องหมดเนี่ย
1: อ้าวว่ามัน30กิโลว่าปานนี่ล่ะ
9: บางคนก็ว่า30กิโลผู้ลงคนบอกว่า42กิโล
1: เอ้า
9: ข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยมันจักกิโลแท้เนาะครับ
1: ตามข่าวอยู่มัน30ครับ
9: โอ้30เปีย
1: ครับผม
9: มันก็โอ้มันโสจังได้จังซั่นดอกคนทั้งเนี่ยครับเอาซํานี่ล่ะ
1: เอาครับผมครับ
9: ครับจากคน
1: ใส
9: เก็บทง
1: แกน
10: บัตรเพชรนี่แหละครับ
1: บัตรเพชร
10: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาการช่องแคบฮอร์โมนเนี่ยกว้างเท่าที่ตามข่าวก็ประมาณ30 กิโลเมตรนะครับมันที่3บ่ต้องไปเถียงกันดอกบ่30 30 40มันคือมันเป็นช่องแคบที่สามารถลำเลียงน้ำมันออกมาได้เขาให้น้ำมันออกมาจากตะวันออกกลางกับมันนี่ละนะครับไทยกับแปลอยู่ทั้งนี้ละผ่านเข้ามานะครับเอาสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
1: ครับผม
11: ใต้เตียงครับเนาะเรื่องยาเสพติดครับข้อสั่ง
1: ครับ
11: มันอยู่กับเจ้าของเองนะครับก็ประชาชนนั่นล่ะ
1: ครับ
11: ทำลูกหลานเป็นของข้ามตัวลูกหลานกัน
1: คร
11: ับ ตำรวจไปจับเราก็ยังแง่แ
1: ฉ
11: มันก็แสบตัวนะครับมันก็กินตัวก็บางหูมันหนังน้ำตัวก้าววัสดุของผู้ข้องท่านเขาไปบอกตำรวจไปบอกคนเชี่ยตำรวจตะวันหาว่าตำรวจจะแง่แฉนี่นี่แหละครับมันแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าผู้คนตีเขาไม่พูดขายหรอกมันจะไปขายเพื่ออะไรมันก็กิน
1: แม่นขันว่าผู้สื่อเขาก็มีหมกขายแล้วเนาะ
11: ใช่รอบางท
1: ู
11: เย็นเอาไปขายเพื่ออะไร
1: แล้วมันเหลือมันจะขายถึงได้ต่อ

0: แต่เมื่อกี้นี่ก็บอกผู้ใหญ่บ้านบอกตำรวจว่าเอาไปรองมัดเอาไปขังใหม่นะ
1: ก็ต้องตามผมว่าต้องตามแต่น้อยคันเฮาบ่ควบเหนียวมากปั๊บเออคันเฮาต้องค่อยเบิ่งรอค่อยแย่งลูกหลานโอ้ยสิเอาเวลาได้ไปเบิ่งมันเหมือนว่าเด้อแ
0: ล้ว
1: เออโทษแต่ว่าบ่มีเวลามันก็เลยเป็นจังซี่เนาะบ้านเมืองเฮา
0: ครับคันไปโรงเรียนผมไปอยู่เถียงนาพ
1: ุ่
0: นป้ากันประสูบยาตมไข่สูบซ่าอยู่พุ่นล่ะ
1: อยู่เถียงนาอยู่ไปบ่ค้ำหมูติ
0: ครับอยู่ราชตัดผม
1: โอ้ยเอา
0: บาดเจ็บมากครับพ่อแม่ก็จักว่าลูกจะของไปอยู่ตัวไปพร้อมมูอยู่โรงเรียนปะทะเสาอยู
1: ่เออ
0: ดาปนกาพร้อมมูอยู่พุ่นว่าน
1: ั่นแล้วมันไป
0: พูดไปเรียกสิมันกลับบาดเจ็บกลับน้ำมูตัวน้องพร้อมมูตัว
1: ห้อยใครตัวผู้ลงพ้นผู้ลงพ้นพอไปส่งหัวหน้าโรงเรียนพุ่นตัวกลับไปส่งอยู่หน้าหน้าโรงเรียนน่ะมันก็ย่างเข้าไปน้ำมูอยู่ได้ล่ะแต่ว่ามันไปเลี้ยงน้ำมูมันลักออกไหม
0: ไม่
1: ใ
0: ช่ลักออกทางประตูเข้า
1: เออมันลักออกมันไปเลี้ยงยังมาแรงมันก็จังเขาไปน้ำมูเลิกน้ำมู
0: มันต้องจะขอโทษเพื่อนคนจะป้องเองครับถูกของเองโทษตัวเองดีกว่า
1: ครับนี่แหละนะเป็นห่วงเราพอเนาะวัฒนธรรมเนี่ยเนาะพวกเรื่องจังสี่เป็นเรื่องที่โอ้สังคมไทยลูกหลานไทยมันสิลำบากในยุคต่อไป
0: คือจังงันนี่ล่ะเรื่องครอบชั้นนี่ล่ะบางตัวเองกับครอบชั้นนี่กันเขาบางไข่ขึ้นโอ้ขันวัดประหยัดตังค์ผู้แท
1: ่
0: นพอได้รับเจ้าขึ้นมาไอ้ชายอยู่ตัวมันไงหน่อยโอ้ยหน่อยเคยหาหน่อยสามหน่
1: อ
0: ยมันผู้ไข่พันผลว่าเขาผู้พัน
1: อ
0: ยู่ละ
1: ผู้ใด
0: เขาเส้นๆกับเขาจะรับตัวของเอง
1: ผู้ใดเห็นไรก็มู้ดิ
0: ว่าเจ้าตัวรอบเมาดูร่องบาดเนี่ยบอกเงินจากบาดดูเอาเรื่องอะไรถัดน้ำที่เรื่องตั้งของมันว่ามันมีขึ้นบ้างล่ะขันโบไม่ยาวมั่นใช่ไหมแต่เรื่องตั้งเราจังเงินอบตจังนายกเราถ้ายกอบตเรายกถึงเทศบาลไม่ได้ปวดเจ็บปวดที่ไม่งั้นก็เราเสียวบาดแช่งกันตัวบาดคนละพันคนสองพันตัวหัวก็ได้นะครับพวกผู้ใหญ่บ้านพวกอสมอเมย์เราเป็นหัวคะแนน
1: เอา
0: ว่าคนละปั๊บซ้อกันพวกเอาได้เท่าไหร่ล่ะว่านี่แหละครับมันอยู่กับตัวเอง
1: คร
0: ับ ข้อสุขที่เจ้าว่าล่ะคนที่เป็นคนดีคนชั่วอยู่กับตัวเอง
1: ครับขอบคุณหลายๆพ
0: อครับผมครับ
1: คด
0: ีละ
1: นี่คือสิ่งหนึ่งที่พวกผมก็เชื่อว่าพี่น้องเฮาฮู้นะผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเรารู้แล้วเข้าใจที่ทุกคนว่ามาเนี่ยมันถูกหมดเพียงแต่ว่าเฮาเข้าใจแล้วเฮาเฮ็ดเฮาบ่พากันเฮ็ดนําเฮาบ่ใส่ใจมันก็เป็นจังซี่ล่ะบ้านเมืองเฮาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ฟังคุณสายยัน
1: ครับ
2: พ
1: ู
2: ดเริ
1: ่
2: มต้นคร
1: ับ เอาลดเสียงวิทยุลงหน่อยครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวขอผ่อนวิทยุ
1: ครับครับครับครับครับ
2: เออท่านยังพูดแต่ต้นนะครับเรื่องจากรายการวัฒนธรรมหัวใจชาติ
1: ครับ
2: ก็จะพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมประเพณี
1: ครับ
2: ของเราแต่ก่อน
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้มันข้างกันไกลครับท่านสมัยก่อนเด็กเลือดต้องเลี้ยงแล้วตอนง้อตอนกล้วยซอยพอซอยแม่ตำเขาตำน้ำตักน้ำซอยพอซอยแม่เดี๋ยวมีห้างหลาย
1: ครับ
2: ครับเด็กจังไหนผมว่าคำที่ว่าจะเรียนวัฒนธรรมมันก็ไปเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเขาเพราะว่าม
1: ันเป็น
2: ยาบ้าเป็นเหตุ
1: ครับครับ
2: ผมว่าต้องแก้กฎหมายเพราะว่ากฎหมายคือเหมือนเข่าขันได้หลายปอดผมว่าคำว่าแก้กฎหมายถึงไหนกับบาปอะไรอย่างยาบ้า
1: เช่นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กน้อย
2: กับเด็กน้อยตัวนี้เด็กมาก็ยังคุกนะครับติดคุกมันว่าบ้านองค์ที่สองหมดเลย
1: พูดเลย
2: เพราะว่ามีคุกระวัง

0: บ้านมันมึงคนหนูเข้าใจมันคืออยู่คุกอยู่คุกเขามีคนอาหารไปกินมีคนอาเข่าอาหน้าไปกินมีคนอาหารล่างมันก็เลยในใจ
1: ครับ
0: เอาเวลามันไหว
1: คร
0: ับ
1: ครับขอบคุณครับครับไปกันน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงเนาะพี่น้องผมฟังท่านผู้ฟังหลายท่านแล้วหนึ่งปัญหายาเสพติดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยกันมาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเฮาเว้ากันมาสรุปได้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจหลักหัวใจสำคัญของการความเป็นอยู่ของสังคมไทยของพี่น้องประชาชนชาวไทยเรื่องการบัดนี้คันว่าเรากันเข้าไปว่าเรื่องการเมืองวันการเมืองบ่เอาจริงเอาจังตำรวจบ่เอาจริงเอาจังมันสาเหตุมาจากไสเขาต้องคนหาสาเหตุมันบ่สาเหตุมันมาจากไผมันคันสมมติว่าผู้มีหน้าที่แล้วเขาไม่ทำตามหน้าที่แล้วเขาไปทำการทุจริตเสียด้วยไปการไปทำการทุจริตเสียเองเนี่ยมันก็คือจังที่เขาว่ากันเนาะเอาสมมติตำรวจนะตำรวจบางคนนะตำรวจบางคนหรือว่าเพื่อนผู้ดีๆเพื่อนกันหลายอยู่ก็มีข่าวว่าตำรวจบางคนจับได้ไปเครื่องทั้งอ่ะปล่อยอย่างเสียอันนี้ก็มีการพูดถึงว่าเอาไปแล้วพัฒนาโรงพักก็ปล่อยขึ้นมาหาลังเถือมีข่าวออกมาบอกว่าเอาตำรวจนั่นแหละไปพวกมาขายเพิ่นว่าอยู่นะเนี่ยตำรวจต้องออกมาแก้ต้องออกมาบอกนะครับว่าแล้วก็การจับกุมเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็ทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเนาะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสันทอกแก่บ้านแก่เมืองมาได้การเท่าเสียห่วงตั้งแต่เอากันผู้มีหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่เนาะบ่เฮ็ดให้เขาไปใช้ไปจับกันมีการหูจักกันหนึ่งกับได้เงินหนึ่งยังไงจากคดีที่มันรุนแรงคดีที่มันโทษหนักๆมันก็โทษเบาขึ้นเหมือนการเขียนสำนวนมันก็อ่อนลงยังไงเนาะไอ้สิ่งเหล่านี้มันล้นแต่ประชาชนรู้นะครับรู้ประชาชนรู้เข้าใจทราบแต่มันก็ยังคงดำรงอยู่มันยังดำรงอยู่นะครับทีนี้การจับยาบ้าเนี่ยเหมือนกันอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆผมบอกว่าจับแล้วเอาไปไหนจับแล้วมาแถลงเนี่ยเข้าใจว่าทราบว่าจับได้แต่จับได้แล้วเอาไปไหนไปเก็บที่ใดนะครับเอาไปเก็บที่แห่งไหนแล้วทำลายเมื่อไหร่ก็ไม่มีผู้บอกแต่อยู่ๆมาก็จับได้หลายหมื่นละเป็นแสนๆเป็นหมื่นๆเป็นล้านๆเม็ดก็มาแถลงอีกแถลงว่าจับได้แต่ไม่รู้เอาไปไหนไม่รู้ทำลายเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้แหละที่ประชาชนคลางแคลงใจเนาะเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเมืองนี้มันจะไปได้อีกสักกี่น้ำถ้าหากมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ยาเสพติดมันยังคงอยู่การทุจริตคอร์รัปชันมันยังคงอยู่เนาะการทุจริตคอร์รัปชันประเทศไทยนี่ถ้าไปพูดถึงระดับโลกเราอยู่อุ้ยไกลนะครับความโปร่งใสจาก 100% เท่าอยู่33แล้วคืนบ้างเหรอบ่ได้หดเคืองไหมสิ่งเหล่านี้แหละที่มันประชาชนเขาก็ทำอะไรไม่ได้ประชาชนก็มีแต่บ่นมาอย่างนี้สื่อมวลชนอย่างนี้ก็อย่างผมก็มาบ่นเปิดฟังสายประชาชนเขาก็บ่นเฉยๆทำอะไรก็ไม่ได้มันก็ยังคงดำรงอยู่ไอ้สิ่งเหล่าที่ประชาชนพูดยังดำรงอยู่ฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองที่เข้าไปเนี่ยบริหารประเทศเป็นถึงพรรคเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเป็นถึงพรรครัฐบาลอย่างเงี้ยถามว่าเขาเห็นปัญหาไม่เห็นแต่แก้ไหมล่ะก็เข้าไปก็ตามน้ำนี่แหละเอ้าแก้ก็แก้ไปจับก็จับไปคือปลายเหตุตำรวจมาจับเจอยาบ้าจังก็จับไปก็มาแถลงแถลงแล้วก็เงียบมันเลยกลายเป็นว่าประชาชนนี่จะทำอะไรได้หรอมันทำอะไรไม่ได้พูดได้คิดได้เห็นรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ยันบ้านเมืองนี้มันจะอยู่ได้ไหมล่ะทีนี้มันอยู่ลำบากนะครับบ้านเมืองนี้อยู่ลำบากฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากไปถึงท่านผู้ที่เป็นผู้รักษากฎหมายเนาะท่านเป็นผู้รักษากฎหมายก็ต้องฝากไปถึงท่านเอาละเวลาผมหมดแล้วครับท่านผู้ฟังครับก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ไว้นู่นแหละครับวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ท่านดร.สมยงก็คงจะไม่ได้มา น่าจะอยู่ที่เมืองเลยอยู่นะครับผมก็คงมาทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เหมือนเดิมนะครับ2วันเนาะมาคนเดียว2วันเอาไว้พรุ่งนี้ก็พบกันใหม่วันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นทุกท่านนะครับก็พวกท่านนี่แหละที่จะช่วยตกแต่งสังคมก็ช่วยกันพูดช่วยกันบอกช่วยกันเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมในแวดล้อมของพวกเราของพวกท่านมาพูดนะครับว่ามันเป็นแบบนี้แล้วรัฐบาลที่บอกว่ามาจากประชาชนมาจากประชาชนเนี่ยจะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไหมจะแก้ได้ไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเขาแก้ไม่ได้เราก็ต้องดูอีกนะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องดูว่าเราควรเลือกเขาต่อไปไหมนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราอยู่ในระบบการปกครองแบบนี้นะครับเราคงต้องละเอียดหน่อยในการที่จะเข้าไปเลือกตั้งกากบาทเลือกตั้งนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: FM 99 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ครับอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตับพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ส่งย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือจากการบุกรุกแผ่วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งอย่างได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านทรงใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
3: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้านางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
7: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนและก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได
6: ้เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
8: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมส่งตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
6: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสรรประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
10: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็ส่วนพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านอ่ะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
9: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาฤเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษก ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคิร์กิสสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
11: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
3: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับคอฟโคของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำข้าวข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำข้าวจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
12: นายวัชรพลข่าวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่11จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการ มุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
13: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันก็มีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
12: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัด ได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40,380,000บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
15: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26 พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ผ่านแพลตฟอร์ม Taffy Fondue ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีน
16: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ Quick Big Win อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวบนแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
17: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
18: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลสารให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟกนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
3: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลสนิแยบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
19: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด.442บนถนนสายบ้านลูโบสนียาไปยังบ้านสาไก่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดงโดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มกดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553 หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดีวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา3:00 นกลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน21-17 21-10ในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพากาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภัทรจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มืออันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่สองพี่น้องเบญญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม2,000,000 บาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พาร์67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์พ่ายไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์ Major LPGA Classic For Simply Gifชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมลปัตตรีอนันต์นิการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2อันเดอร์พาร์หลังอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6อันเดอร์พาร์ฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กครับ U17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26ประตูจาก4คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพและถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5-1ในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปดวลกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเพเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิธพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าอาจารย์ธนัทสุพนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโสธิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะณัฐธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินสุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิง Princess Cup Escola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชมีทีมเข้าร่วม6ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกงวันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นส่วนการแข่งขัน AVC Escola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 นสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเราเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
1: ้การแข่งขัน Princess Cup นี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1ถึง4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
0: สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 แข่งขันระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายนและสัปดาห์ที่2รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทั้ง2รายการจะจัดที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาไทยและต่างชาติกว่า18ประเทศเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้วัยกายเข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทนนิสไทยต่อไปกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคัดตัวนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 นผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่17ถึง21สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปากตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปากตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันใส่ปากตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23ถึง29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำพึ่งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศ ขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแกน1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เมตรและเวลา 9:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ

0: อนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคากรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกคศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26มิถุนายน2569ในวันราชการเวลา 9:00 นถึง 16:00 นดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egad.co.thระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกาต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านผู้ฟังคะสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเรียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ความงามควรพิจารณาจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคทุกคนในการเลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษเหล่านี้หากผู้บริโภคที่พบเห็นทองคำเปลวสินค้าเสี่ยงที่อาจไม่ปลอดภัยสามารถ

0: จ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับความสุขบนความพอเพียงกับรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจาย
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถูกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่
3: เจ้าไปด้วยอีหยังมา
4: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
5: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
6: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
7: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
6: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
7: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
6: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
7: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
6: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
7: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
8: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
9: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
11: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
12: กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจาก10ชุมชนพร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
13: รู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
15: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงกฎหมายคลายเครียด
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เสียงชุมชนคนอีสานนะฮะวันนี้ก็โอ้โหร้อนมากครับเป็นวันที่20มิถุนา2569ผมก็ดร.วิวครับพูดรอหัวหน้าวาเล่อยู่ขอบคุณดวงใจหัวใจนะครับท่านณรงค์นะฮะในก๊อต หลายท่านครับที่อยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok นะครับนะขอบคุณมากวันนี้20ถูกต้องครับทีมงานเสียงชุมชนก็มีหลายท่านนะที่มาที่สถานีแห่งนี้มีทั้งเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นนักจัดรายการประจำนะฮะประจำที่สถานีเนื่องจากอยู่ในชมรมเสียงชุมชนนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผอ.เจี๊ยบนะฮะพ่อเจี๊ยบเชียรยามังธานีนะครับเป็นพี่เลี้ยงสูงกว่านั้นก็จะมีพ่อสมบัติชัยรัตน์นะครับสำนักประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งก็เปลี่ยนแล้วเพื่อให้ดูดีนะฮะ เพื่อให้ดูดีก็พ่อเจี๊ยบนี่ก็จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักจัดรายการทุกท่านนั่นแหละนะฮะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะทางชมรมเสียงชุมชนอย่างหนึ่งทางชมรมเราก็อยู่กับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยมายาวนานเหมือนกันนะครับเพราะเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องภาคประชาชนนะบางท่านก็ร้องเรียนร้องทุกข์นะบางท่านก็มาระบายความในใจเยอะแยะขอบคุณทุกท่านนะครับทาง TikTok ด้วยนะฮะบางทีตกใจผมไปใช้ฟิลเตอร์ตอนไหนทำไมดูหน้าหนุ่มกว่าเดิมไม่แน่ใจนะฮะถ้าว่าหน้าเล่มาคงจะตกใจนะวันนี้ก็คุณไดย่านะครับหัวหน้าฝ่ายรายการเนาะจันที่มาจันเต็มผู้บรรจุรายการเสียงชุมชนเราก็คุณเปิ้ลนะฮะหรือน้องเปิ้ลผมตกใจนะครับเมื่อกี้ที่เข้ามาก่อนจะมาพบกับหัวหน้าบุญถิ่นเนี่ยก็ไปแวะทักทายน้องเปิ้ลนะครับที่ว่าตกใจไม่ใช่อะไรตะลึงฮะตะลึงเพราะว่าไม่เคยเห็นน้องเปิ้ลเนี่ยตัดผมทรงสั้นๆนะผมคิดว่าเด็กมัธยมมาฝึกงานแปลกเนาะทรงผมนี่ก็มีก็เรียกมีอิทธิพลบางท่านถามว่าด็อกเตอร์ทำไมใส่หมวกจัดรายการทั้งนี้แอร์เย็นครับคนกระหม่อมบางเนี่ยเวลากระหม่อมบางเนี่ยก็จะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายนะครับคุณหมอก็เลยแนะนำว่าพยายามหาอะไรปกกระหม่อมไว้ขอบคุณมาก20แล้วครับอีก10วันก็สิ้นเดือนผมเองนะครับเป็นผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคนะหลายท่านบอกว่ามันใช่เหรอดร.ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรผมก็เสี่ยงช่วยเหลือรัฐบาลโอ้จะว่าช่วยเหลือเลยนะก็คือสนับสนุนรัฐบาลที่เป็นในสำนักงานสลากกินแบ่งเนาะวันที่1เมษายนเนี่ยผมถูกรางวัลที่2ครับก็ได้เอาไปทำบุญอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็อานิสงส์ผลบุญจากการถูกสลากลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลที่2เนี่ยก็ได้เอาไปสนับสนุนเสื้อกีฬานะครับให้ทาง ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์อเนกนะฮะมูลมาซึ่งก็เป็นทีมอารามบอยก็เตะบอลอยู่กับหัวหน้าวอลเลย์เราเนี่ยแหละคุณผู้ฟังผมก็ซื้อเขาให้20ใบก็ซื้อแค่นั้นแหละนะครับก็มีเงินอยู่ในเป๋าตังเนาะในฐานะเราเป็นคนไทยก็สนับสนุนถ้ามีคนขายในราคา80ก็ซื้อนะฮะส่วนมากก็ไม่มีหรอก80น่ะก็จะมี100ถ้าอยู่ในแอปเป๋าตังเนี่ยมันจะมีสลากเนาะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็หาเลขโอ้งวดที่ผ่านมาพี่น้องคุณผู้ฟังด้วยความเคารพเนาะคุณผู้ฟังครับเป็นเลขที่เขาถ้าเป็นหวยใต้ดินเนี่ยยังมีอยู่นะบ้านเรามีอยู่ครับเนี่ยเราอย่าไปปฏิเสธความเป็นจริงเขาอั้นนะครับเลขเกี่ยวกับในรั้วในวังเนี่ยนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่คนเบื้องสูงเขาห้ามซื้อตามเลยเขาอั้นนะฮะแต่ก็ออกจริงๆสำหรับผมเองนะครับผมอ่ะไม่ได้เป็นผู้คิดเลขเองหรอกผมก็ไปใช้ถามแชทเจมี่ไดผมถามว่าลอตเตอรี่สลากกินแบ่งของประเทศไทยเนี่ยลองรวบรวมให้ดูหน่อยที่สถิติปรากฏว่าเจมี่ไดมันก็เป็นคอมพิวเตอร์นะเป็น AI นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายประเทศเขาห้ามเด็กเล่นนะเขาห้ามให้ใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลเขาบอกเดี๋ยวจะโง่นะครับโง่งองู NGO นะฮะออกเสียงว่าโง่ก็มีหลายประเทศห้ามก็ถ้าเมืองไทยห้ามนี่ก็จะดีเหมือนกันนะครับคือพ่อแม่คนไหนให้เด็กดูก็จับขังเลยนะฮะติดคุกเลยนะครับผมก็คงจะเจอคนแรกเพราะว่าให้มารีดูปรากฏว่าผมถาม AI ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะมันมีตัวไหนบ้างที่ออกซ้ำกันหัวหน้าครับเนี่ยเห็นมาแล้วพูดยังไม่ทันขัดคำอายุยืนมากนะครับหัวหน้าวอลเล่เจมี่นายก็เลยบอกว่า07หัวหน้าวอลเล่ครับ07ผมเลข07เหรอมันออกซ้ำบ่อยไงคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าให้งมงายหรอกนะครับเพียงแต่ว่าหลายท่านถามว่าผมไปถูกเลขแล้วมีเงินไปสนับสนุนเสื้ออารามบอยอย่างไรนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมก็ซื้อหวยรัฐบาลนี่แหละไม่ได้ไปซื้อหวยใต้ดงใต้ดินหรอกเพราะไปซื้อหวยใต้ดินเดี๋ยวตำรวจเขาจะจับเดี๋ยวให้หัวหน้าท่านนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนหัวหน้าเลยมาแล้วนะครับปรากฏว่างวดที่ผ่านมานี่ครับนะฮะหัวหน้าครับเดี๋ยวหัวหน้าเซตตัวเองเรียบร้อยเลข007ครับหัวหน้าครับ
17: ครับสวัสดีครับท่านดร.วิวครับผู้โชคดีครับ
16: เข้าอีกแล้วครับ2ใบ
17: อ๋อแน่นอนเลยครับเป็นเพราะบุญกุศลนะครับสนับสนุนเสื้อ
16: กีฬา
17: เขาก็ไปแจกให้ผมด้วย1ตัวเขาบอกว่าให้เครดิตไปที่ผมบอกว่าหัวหน้าวอลเล่บอกว่าดร.วิวไปบอกดร.วิวเลยว่าท่านจัดเสื้อกีฬามาให้
16: ไม่มีคนกระซิบบอกผมก็เลยว่าเอ๊ะเอาก็ได้มอบทุนให้นักศึกษาคณะมนุษย
17: ์
16: อยู่ส่วนหนึ่งครับแล้วก็ได้ทำบุญกับทางหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าวาดวัดดอนยางส่วนหนึ่งนะครับ
17: อันนี้ก็ได้เป็นทีมเลยก็ถือว่าโชคดีครับ
16: เป็นทีมเลยเน
17: า
16: ะ
17: ขอให้โชคดีต่อไปนะครับผม
16: หัวหน้าครับม
17: ี
16: คนฝากถามหัวหน้าว่าถ้าหัวหน้าเล่มาวันนี้เนี่ยตชด.ยิงแบบป้องกันตัวเองอย่างนั้นหัวหน้าวิเคราะห์ยังไงนะในช่วงแรกเนี่ยย
17: ัง
16: ไม่ให้ต
17: ั้
16: ง
17: ยังไม่ให้ครับในตรงนี้นะในหลักของกฎหมายป้องกันเนี่ยนั่นรู้ว่ามันเป็นภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในระยะในขณะกระทันหันอะไรต่างๆเรามีความจำเป็นต้องป้องกันตัวออกไปเราต้องแสดงเจตนาป้องกันตัวออกไปการป้องกันมันมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งป้องกันโดยสมควรแก่เหตุกับป้องกันเกินสมควรแก่เหตุนะครับมันก็จะคราวนี้ก็เป็นที่พิพากษาวิจารณ
16: ์
17: บทบัญญัติของกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเนี่ยมันก็จะมีที่ใกล้เคียงกันอยู่ก็จะมีเรื่องของ

0: สุคนครับรัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้องใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสาร
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 10,000 เม็ดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,893 เม็ดและไอซ์น้ำหนัก 49.21 กรัมโดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดรวมตัวเสพและจำหน่ายยาในพื้นที่จึงสนที่กำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกระทั่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้5รายพร้อมตรวจยึดเครื่องช่างดิจิทัลรถจักรยานยนต์รถยนต์และสมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อการค้าก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดก่อนแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยจะยังคงบูรณาการการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัมบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียในวันนี้โดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังพบการระบาดจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเคฟเลแกนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่ออสเตรเลียยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มหลายแห่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนกตามแนวชายฝั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับนกสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงรวมถึงการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับกรณีฉุกเฉินทั้งนี้การติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ยังคงพบได้ยากอย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่รุนแรงนำไปสู่การกำจัดนกหลายล้านตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อคุณยายแต่เพื่อจังอากาศสิจามยึดตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศกับว่าหนาวเด้ล่ะก็จังนี้บอกล่มหนาสิคะพ่อคุณยาย
1: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีพ่อมาพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสู่ผู้สู่คนครับผมทอมมี่ NBT TV อีสานครับ
0: หนูน้องศิลป์ศิรพศรอุดมแก้วค่ะ
1: ครับเป็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
0: สัปดาห์ที่แล้วมวนเด้พี
1: ่มวนซืนโฮเซลตากแดดหนาเหลี่ยมยุบยุบ
0: แมนค่ะ
1: ไปขี่ควาย
0: ไปขี่ควาย
1: ครับ
0: ไปขี่ควายแล้วก็ไปไถนามันบอกเมื่อยเปล่า
1: อุ้ยพออีแม่ข่อยขี่ถอยดิพออีแม่เด้เนาะไปไถนาเกิดได้เงี้ยมากับบ่เคยไถนาจักเที่ยวนี่ไปไถนา
0: ให้ได้เมานะคะคุณผู้ชมให้ได้บ่ผื่นแน่เพิ่นเนาะบัดเพิ่นไปนี่ไปไถนาเนาะมันซีเหลี่ยมผืนผ้านี่น้อยนึงเพิ่นไถเดี๋ยวครึ่งนึงมันถามว่าอันคุณพ่อเฮาต้องไถเบิดเลยบ่ค่ะมาซะเมื่อยเพิ่น
1: เหี้ยเหี้ยทั้งหยังนี่ไหลนี่ส่งในเปียกเหมือน
0: เออถอดดัก
1: ทางท่านผู้ชมทั้งช่อง11 NBT TV อีสานทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางท่านคุณผู้ฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง11จังหวัด12 13สถานีนะครับกำลังเห็นอย่างนี้ตรงนี้ว่านเขาว่านกา
0: แม่นค่ะ
1: เชียหยาม่อนตำหูกอยู่ตอนนี้ก็สามารถเปิดฟังวิทยุก็ได้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานทุกช่องทางคอมเมนต์มาแน่เป็นจังได๋มักบ่ไปไถนามาก่อนหน้านี้นี
0: ่
1: ไปไถนาไปเฮ็ดหยังไปกินกุ้งบ่
0: ไปกินกุ้ง
1: เอากันไปกินกุ้งเผากุ้งนี่โอ๊ยอ่อนซะบ่ได้ไปน้ำยากมื้อนั้นอยากเวียก
0: นั่นล่ะค่ะ
1: เอาคืออีกวงง่ายจ้ะสวัสดีเตี๋ย
0: นั่นแหละค่ะไว้ไปโอกาสหน้า
1: โอกาสหน้า
0: โอกาสหน้ามีแน่นอน
1: มีอย่างเปลี่ยนแปลงแน
0: ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงแน่ผมบอก
1: ตัดผมไหมเด้
0: ต
1: ั
0: ดผมไหมเป็นตาหักบ่ค่ะคุณผู้ชม
1: ตัดผมไหมหลายคนก็ถามว่า
0: เอ้าเด็กน้อย
1: เป็นยังขึ้นหน้าเด็กน้อยเป็นยังมันขึ้นกับหันเบิ้งอีดีมันขึ้นเป็นแหว่งๆแถวสั้นใช่ป่ะตัดเอาเอง
0: ตัดเอาเอง
1: ตัดเอาเองที่อะไรกันไปให้ร่างตัดนั่นแหละตัดไปตัดว่าเอ้าร่างคือตัดดีแท
0: ้
1: ก็จับคือเอามือหนีบคือที่ดอกแงบแงบล้องมึงกันหน้าว่าสั
0: ่
1: นก็เอามือหนีเอามือสอดถึงสิล่ะแต่ยิบยิบยิบยิบยิบไปเป็นยังไงบ่นี่แหว่งเอามือหนีมีหลายเรื่องหลายเล่ามาฝากมาตอนกันได้เพิ่นทีภาคอีสานครับประเพณีความดั้งเดิมวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านเฮานี่ก็มีการเฮ็ดไถไถนาไถนาแล้วก็สิมีเฟียงจากเสียงบอกเสียงเขาเนี่ยเสียงเขาเขาไปเฮ็ดเอาไปทีเอาไปยังก็แล้วแต่มีอีกชุมชนหนึ่งครับที่เพิ่นเอาเสียงเขาเนี่ยครับเสียงหรือฟางข้าวเนี่ยเอามาเฮ็ดเป็นหุ่น
0: เอาไปเฮ็ดเป็นหุ่น
1: เป็นหุ่นเอามาเป็นรูปร่างเป็นหุ่นยุทธเทศบาลตำบลบ้านค
0: อ
1: ขอนแก่นบ้านเฮาครับหุ่นเสียงยืนซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเฮ็ดเป็นหุ่นตอนรับมีการขบวนแห่ใหญ่ตัวมโหฬารเด็กน้อยหลายคนก็อาจสิตื่นตกใจว่าเอ้ยคือตัวใหญ่แท
0: ้
1: แต่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งตำบลบ้านค
0: อ
1: ขอนแก่นบ้านเฮาตอนนี้ทั้งหนองเมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นหนองเนยหนองเนยหนองเนยพร้อมแล้วไปเบิ่งกันหนองเนยกันครับ
2: รายการมองอีสานสเปเชียลวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นประจำจังหวัดขอนแก่นวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนและที่นั่นมีอะไรติดตามกันเลยค่ะและพิกัดอินไซต์ของเราในวันนี้ค่ะเราปักหมุดกันอยู่ที่ตำบลบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่เองค่ะคุณผู้ชมรายการมองอีสานสเปเชียลของเราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกับฮีโร่สายแดนผู้สาบสูญที่น้อยคนนักจะรู้จักฮีโร่ตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่าหุ่นเซียนยืนค่ะแต่คุณผู้ชมคะน่าเสียดายมากๆที่วัฒนธรรมหุ่นเซียนยืนนี้เคยหายสาบสูญไปจากชุมชนตำบลบ้านคอเป็นเวลานานมากนานจนการเก็บข้อมูลจากสนามพบว่ามีเพียงกลุ่มผู้สูงอายุหรือคนในหมู่บ้านที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเท่านั้นค่ะที่ยังคงพอหลงเหลือภาพแล้วก็เซียนยืนอยู่ในความทรงจำส่วนเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่นั่นเหรอคะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้จักเลยสักคนค่ะ
3: เพราะว่ามีคนจะยืนเห็นคนจะยืนเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บรรพบุรุษเฮาเคยเห็นมาญาติลูกหลานเฮาลืมวัฒนธรรมว่าสิ่งของชุมนี้เพราะว่าคันเฮาบ่เฮ็ดไว้ลูกหลานเฮาก็สิบ่รู้จักก็เลยพากันมา7คนกันมามาจากศาลขึ้นมานี่เพราะว่าหุ่นเสียงยืนเฮาว่ามันแนว7ดอกขวงดอกเพราะว่าเนี่ยเป็นแนวดีเป็นสิริมงคลดีที่สุดในบ้านตำบลบ้านคองเฮาเนี่ยเพราะว่าเป็นเนี่ยก็เลยพากันร่วมมือกันมาจากศาลเนี่ยครับพ่อสุพจน์แล้วก็แม่เพ่งย่านลูกหลานเฮาลืม ภูมิทั้งยื่นเนี่ยเป็นตะจีนได้พอจำบ้านพอจำบ้านคันมีอย่างเสียกับพันไปต้องจำบ้านเสียจำก็จะไปว่าผู้ตาผู้หนังเสียอันนี้ก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องเท่าตำบลบ้านคอของเขา
2: และตอนนี้ค่ะสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของคนเฒ่าคนแก่ก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วค่ะคุณผู้ชมพึ่งมือไปที่หุ่นแอบกระซิบเลยนะคะว่าเสน่ห์อันน่ารักของหุ่นเซียนยืนที่ใครเห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มก็คือหน้าตาแล้วก็รูปร่างของแต่ละตัวจะไม่มีวันซ้ำกันเลยค่ะบางตัวก็อ้วนตันบางตัวก็ผอมเพรียวบางตัวก็สูงใหญ่บางตัวก็ตัวเล็กตัวนิดค่ะแถมกระบวนการผลิตรักโลกสุดๆขอสร้างขึ้นจากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นล้วนๆไม่ว่าจะเป็นคงไม้ไผ่เศษผ้าเศษเส้นได้เศษเส้นไหมและที่ถือเป็นแรไอเทมสุดๆเลยก็คือการนำผ้าขาวม้าผ้าอาบน้ำฝนหรือสบงจีวรพระที่ไม่ใช้แล้วมาประดับตกแต่งตัวหุ่นค่ะ
3: ว่าจะเป็นหุ่นมาได้เนี่ยครับเนี่ยมันต้องมีวางแผนว่าโครงการจะห้อยอยู่จักเม็ด3เมตร50มีอันนี้ตัวนี้2เมตรครับ2เมตร50เพราะว่าเฮากะว่าโค้งข้อสิพอดีโค้งข้อกันมากที่กับหัวนี่เป็นพวกสารหัวนี่สารตั้งหากสารแขนกันตั้งหากนะครับเข้าเสียแบบพนมมือหรือจะเอาแบบฟอดก็ได้ครับแบบฟอดคือตัวนี้เพื่อเฮาแบบมือแอนสิครับ
2: แล้วเวลาที่คุณเซียงยินออกงานประเพณีต่างๆเช่นงานบุญพเวทหรือก็บุญบั้งไฟบอกได้เลยค่ะว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่อยู่ข้างในเขาไม่ได้แค่แปลกที่ดื้อนะคะแต่เขาสวมวิญญาณนักแดนเต้นโยกย้ายสายสะโพกตามจังหวะดนตรีกลองยาวจังหวะเสียงเพลงริ้วขบวนอย่างสนุกสนานสร้างสีสันจนกลายเป็นขวัญใจของเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านในทุกๆงานบุญเลยล่ะค่ะเชี่ยวยังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะปัจจุบันหุ่นเซียนยืนไม่ได้หยุดแค่ความเชื่อในอดีตแต่กลายมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกยกระดับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยทางเทศบาลตำบลบ้านค้อก็ได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในพื้นที่นำอัตลักษณ์ของหุ่นเซียงยืนมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและก็ของที่ระลึกสุดเก๋น่ารักน่าซื้อมากๆค่ะแถมยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับวิทยาลัยสันตพลจังหวัดอุดรธานีเพื่อเข้ามาร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์และก็ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยสวยงามและก็ตอบโจทย์ตลาดมากยิ่งขึ้นจนตอนนี้มีสินค้าออกมาวางจำหน่ายเพียบเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหุ่นเซียงยืนพวงกุญแจหุ่นเซียงยืนยืนสุดคิ้วผ้าเช็ดมือหรือว่ากล่องทิชชู่ดีไซน์เก๋ซึ่งมีช่องทางการจัดจำหน่ายในชุมชนแล้วก็ทางออนไลน์ค่ะเรียกได้ว่ามาเที่ยวตำบลบ้านค้อทีเดียวได้ครบทุกอรรถรสทั้งความม่วนซื่นสุขใจที่ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมแถมยังได้อุดหนุนของฝากน่ารักน่ารักกลับบ้านด้วยดีงามขนาดนี้ปักหมุดตามพวกเรามาถึงเดือนเลยนะคะ

0: นี่
1: อ้าว
0: เป็นจังไ
1: ดเป็นจังไดหลากหลายเนาะค่ะเนาะพี่ต๋องมีทั้งหุ่นน้อยหุ่นใหญ่
0: หุ่นใหญ่เป็นหุ่นเสียงดัง
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่บักคักใหญ่
1: ที่ใหญ่บักคักเลยใหญ่
0: ที่ต้องใส่รถขนเอา
1: ค่ะ
0: ครับพันนี้ประเพณีนะทุกเดือนปีนึงคนจัดเทเดือนก็จะมีขบวนแห่ของแต่ละตำบลมาประชันกันถึงมีการประกวดกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจลักษณะครับนะครับคุณเสียงยืดนะครับเนาะเอาขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นหนองเนยนำทีมไปเองเนาะรอบหน้าหนองเนยสิภาพไปเบิร์ดดอกมี่ยังหนากินหนาเที่ยวเอามาฝากมาต่อนกันรอติดตามกัน
1: เดี๋ย
0: วตอนนี้เอาแป๊บนึงด้วย
1: เอาอย่างเอาอย่างพี่กระบอกขึ้นงามเลยกระบอกขึ้นของหนองเลยพี
0: ่ฮัลโหล
1: อ้าวมาจากไหน
0: ฮัลโหลแม่บอก
1: จ้าว่าไหนลูก
0: อ๋อทันและการดูกันคราวเด้อ
1: ได้ๆๆเดี๋ยวแม่โทรกันใหม่เด้อลูก
0: โทรกลับได้แม่เด้อ
1: พี่ต๋อมลูกโทรมาว่าหัน
0: ว่าหันแม่พี่โทรมาลูก
1: เสียงคุ้น
0: ๆคุ้น
1: ๆพี่ตี
0: พี่เอง
1: อ้าวๆๆนี่นี่นี่คุณผู้ชม
0: ต้องบอกว่ารายการม้องอีสานสเปเชียลพร้อมสเปเชียลพิเศษใส่ไข่นะครับเนาะก็เป็นการคืนกำไรให้แฟนๆรายการที่เบิ่งที่กดไลค์กดติดตามรวมไปถึงแชร์โพสอ่ะไปทางคุณแล้วเบา
1: ค่ะมันต้องพี่แล้วว่ามัน
0: เบา
1: แมนค่ะนี่เป็นกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นรางวัลของที่ระลึกที่คุณผู้ชมนะคะสามารถรวมเล่นกิจกรรมนี้ได้ขึ้นในการกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์ถ้าถึกใจมูเฮานะคะมูเฮากับสิแตกเลย2รางวัลนะคะ
0: เป็น
1: ของอย่างนี้
0: เอ
1: า
0: เป็นถุงฝากถุงอย่างถุงผ้าถุงฝากถุงผ้ารถโดนร้อนครับเป็นสินค้าแฮนด์เมดต้องขอบคุณท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครท่านชนกพรผู้ดีสารนะครับผู้ใดที่เบื้องแล้วเทปนี้อาเทปนี้เด้อเทปนี้ตอนนี้ถ้าเห็นแล้วอยากได้ถุงผ้านะครับเอาไหนดีกดแชร
1: ์กดแชร์
0: นะครับกดแชร์แล้วอาจจะ
1: คอมเมนต์
0: ถูกใจทีมงานโปรดิวเซอร์เนี่ยพนังเบื้องอยู่เคยถ้าสมมติคอมเมนต์นี่ถูกใจหรือแชร์ไปแล้วมีคอมเมนต์หลายๆลืมความรู้สึกว่าเอ๊ะเพิ่นแชร์เพิ่นเบื้องตลอดกดหัวใจให้ตลอดเป็นแฟนพันธุ์แท้เป็นเพจเพิ่นก็สิเอาให้เลยส่งไปให้ถึงบ้านเลยครับ
1: แมนค่ะ
0: อันนี้อินบอกกันหลังบ้านส่งทียุมาทั้งพี่สิออกค่าจ้างให้เองบ่ต้องออกจากบ้านมีหน้าที่รับถุงผ้าอย่างเดียวนะมี2ใบหรือถ้ามีคนติดต่อไปว่าคุณได้รางวัลเด้อคุณจะเอาสีใดมีสีกรมกับ
1: สี
0: ขาวนะถุงผ้าแล้วลงร่อนชิ้นเดียวในโลกครับ
1: แมนค่ะต้องบอกว่าแฮนด์เมด
0: จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครครับ
1: ค่ะรวมกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์โดนๆมาเลยได้ค่ะ
0: โดนๆคอมเมนต์แบบเชิงบวกเด้
1: เชิงบวก
0: เชิงบวก
1: แล้วคุณผู้ชมที่เบิ่งรายการของเฮานี่ก็โอ๊ยต้องบอกว่าน่ารักอยู่แล้วค่ะแล้วคอมเมนต์ก็ต้องคอมเมนต์แบบน่ารักสั่งสรรค์อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
0: ค่ะ
1: แม่บอกค่ะ
0: แม่ค่ะ
1: โอเคคอมเมนต์ดีๆเด้อคู่
0: แท้
1: ไม่ได้คู่เอามีกระเป๋าแล้วขอยืมหน่อยเด้อค่ะในรายการนี้เดี๋ยวสิพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวตาดไฮค่ะคุณผู้ชมค่ะในจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าพาไปเบิ่งวิถีชีวิตไปเบิ่งซอฟต์พาวเวอร์ต้องบอกว่าตาดไฮก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเนาะสำหรับจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเดี๋ยวเราพาไปเบิ่งกับพี่เป้และก็พี่ฝ่ายนะคะเด้อกับจากส่วนกลางประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1จ้า
0: เชิญจ้า
2: แต่งตัวมาแบบนี้ไม่ได้พาฝ้ายมาดำนานะหรือว่ามาทำสวนนะมาเที่ยว

0: คนวันนี้ค่ะเป้มาอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้มากับ
1: ไปค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเที่ยวที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งที่นี่นะคะมีที่สถานที่ที่ท่องเที่ยวมากมายเลยที่อยากจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะหลายคนอาจจะมองว่าจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดเล็กๆนะพี่เป้หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่ทางผ่านแต่ที่นี่คือเชี่ยวหลานแห่งเมืองอีสานเลยค่ะมีครบทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและอาหาร
0: แล้วพามาดูข้างหลังก่อนดีกว่านี่
1: สะพาน
0: ใช่ๆเดี๋ยวเราพาทุกคนมาเดินดูดีกว่าอย่างที่บอกว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่ดังมากแต่ก็อยากพาทุกคนนะคะมาสัมผัสธรรมชาติที่เป็นแบบสถานที่พักผ่อนที่ทำให้ทุกคนแบบได้พักจริงๆอ่ะแต่มันสวยงามมากเลย
1: เงียบสงบแต่สวยงาม
0: ป้ารู้ไหมว่าชุมชนบ้านตาดไทยเป็นชุมชนที่มีทุนทางธรรมชาติและทุนทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่สมัครสมานสามัคคีกันจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ทุกคนต้องมาเยือน
1: ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความน่าสนใจมากเลยนะพี่เป้จุดเด่นของตาดไทยก็คือเริ่มจากการมีทุนทางธรรมชาติที่โดดเด่นคือมีห้วยน้ำบองต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคของชาวบ้านชาวบ้านและส่วนราชการได้มองเห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ร่วมกันนี้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบองนี้มีเกาะกลางน้ำจึงได้มีการสร้างเส้นทางเชื่อมระหว่างฝั่งชื่อว่าสะพานเชื่อมฮับพี่เป้
2: ผลไม้ท้องถิ่นค่ะ
0: คือ
2: ผักตะกบ
1: เซลน้ำตาลขื่นว่าจ้างอยากกินได้หวานหวานอ่ะใครที่อยากมาสัมผัสพลังแห่งรักและความสวยงามแบบนี้ต้องมาลองเดินที่สะพานเชื่อมฮับดูสักครั้งค่ะ
0: นะคะที่เราจะพาไปก็คือเราจะไปไหว
1: ้
0: พระกันที่ถ้ำยาเลิศ
1: ตอนนี้เราจะไปยังไงนะล่องเรือ
0: ล่องเรือไปไปจ้า
1: ไหว้พระสองวิ
3: ป่ะเดี๋ยวเราไปกัน
1: เราจะไปกันที่ถ้ำย่าเลิศซึ่งเป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปและจิตรกรรมฝาผนังที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาสักการะกัน
0: ถึงแล้วค่ะยังไม่เคยค่ะครั้งแรกค่ะ
1: ทำชินมาก

0: คุณลุงสมค่ะก็ได้เล่าให้เราฟังว่าถ้ำย่าเลิศย้อนกลับไปในอดีตมีตำนานของหญิงอาวุโสผมยาวคนหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าย่าเลิศเข้ามาอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งนี้จนกลายเป็นที่มาของชื่อค่ะ
1: ปัจจุบันที่นี่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามนะคะแต่ยังเป็นศูนย์รวมศรัทธาใครที่นั่งเรือเข้ามาก็ตั้งใจมากราบไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภและความสำเร็จกันทั้งนั้น
0: เรียกได้ว่าเป็นตำนานที่มีชีวิตนอกจากจะให้โชคลาภแล้วยังช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนบ้านตาดไฮอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
1: ถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ที่ผสมผสานทั้งสายธรรมะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาความสงบและสายธรรมชาติเลยคุณลุงสมยังพาพวกเราเดินขึ้นไปด้านบนถ้ำแล้วเล่าให้ฟังว่าหน้าฝนที่นี่มีน้ำตกที่ยังไม่มีชื่อเรียกอีกด้วย
0: มันตื่นเต้นมากๆเลยแหละดูจากทางก็รู้ไม่ค่อยมีใครได้ผ่านมามากนะ
2: ชุมชนอันซีนพี่แท้ดู
3: เวลาเขาบอกเห็นพี่จองกับพี่กันเล่นไหมล่ะ
4: ตาเขาเรียกน้ำตกอะไรนะ
5: น
4: ้ำตกยังมาทำไม่ชื่อเลย
2: โอ้โหถ้ามันเป็นหน้าฝนก็จะมีน้ำที่ไหลลงไปเติมกับอ่างเสร็จนี่ก็คือเป็นน้ำตกถ้าอยู่ถ้าเรามาหน้าฝนตรงนี้ก็จะแบบเป็นแอ่งน้ำลงไป
5: เขามันดูได้นะครับนอนได้
2: นี่คือเนาะน้ำมันก็เห็นไหมคะลุง
5: อย
2: ู่
5: ไรล
2: ุ
5: งอย
2: ู่แต่ที่เนี่ยสังค
5: น
2: อยากเบื้องข้างล่างอ่ะก็ขอมาได้วะ
5: ได้ครับขอมาได้เลย
2: มันก็กำลังยางมาก
5: เลยเลี้ย
2: ง
5: ไปถึงมันจอดตรง
2: ไห
5: นคร
2: ับอ๋อจอดได้ค่ะ
5: เลี้ยงไปจอดได้ถึงน้ำ
2: มาหน้าฝนนะคะทุกคน
1: คุณลุงยังพาเราเดินเท้าไปจนถึงสำนักสงฆ์ที่มีเจดีย์ภูเขาทองนพคุณปฏิสถานอยู่ที่ด้านบนเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของบ้านตาดไฮเลย
0: นี่คือซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาสามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเทศกาลท้องถิ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้อีกด้วย
2: ได้ไหม

0: ากจุดสะพานเชื่อมฮักบ้านป่าทันยังมีจุดเด่นอีกที่คือป่าตานเก่าแก่กว่าร้อยต้นบางต้นยังมีอายุกว่าร้อยปีเลยนะพี่เต้ชุมชนนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาสร้างเป็นจุดเช็คอินเก๋ๆเพิ่มมูลค่าให้การท่องเที่ยวและมีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขึ้น
1: มาถึงที่นี่แล้วก็ต้องถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยแหละ
0: เดี๋ยวเช็คอินเสร็จจะพาไปชิมขนมอร่อยๆที่ผลิตจากผลตาลในชุมชนจนขึ้นชื่อเป็นของดีประจำอำเภอไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพี่ก้อยชาวบ้านตาดไห่ที่เป็นที่รู้จักกันในจังหวัดว่าขนมตาลอร่อยที่สุดต้องที่นี่เลยแถมพี่ก้อยยังพาพวกเราทำขนมตาลอีกด้วย
2: ซ้ายขวา
3: ซ้ายขวาเนี่ยน
2: ี่เบื้องแม่เบื้องแม่
3: นี่เมื่อนี่ภาพนี้แล้วก็มาภาพนี
2: ้ภาพนี
3: ้มันเป็นของง่ายๆเด้อหนู
2: เอาตัวไหนมาค่ะคู่กันมันเป็นคู่กันมันแปลกเลยเฮ้ย
4: ที่บ้านตาดไทยค่ะบ้านพี่ก้อยค่ะที่ทำขนมตาลขายเป็นของดีชุมชนของที่นี่ค่ะซึ่งตอนแรกค่ะพี่ก้อยก็ได้ผสมแป้งขนมตาลให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงฝีมือเราสองคนค่ะที่จะมาหยอดขนมตาลแล้วก็ไปนึ่งกันค่ะ
2: มันจะฟูขึ้นมันจะได้ไม่ทำให้ติด
5: เลี้ยงทางนี
6: ้หอมอ่ะถ้ายังไม่นึ่งก็หอมแล้ว
2: แต่ถ้าได้กินสดๆนี่คือแบบน่าจะแบบหนูชอบมากนะขนมตาลเนี่ย
7: ดูเป็นไง
4: ดูตุลาพูเลย
0: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารที่แท้จริงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์ให้เราได้ลงมือทำอีกด้วยบอกเลยว่าการได้ลองมาทำเองแบบนี้มันสนุกกว่าที่คิดมากไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือความภูมิใจที่ได้เห็นขนมของเราหยอดเองกับมือค่อยๆฟูขึ้นจนมีกลิ่นหอมแบบนี้อยากให้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆค่ะ
4: อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะมาชิมลูกตาลลอยแก้วจ้ะสดชื่น
3: ว้าเมื่อคันแล้วเครื่องคันแตกเครื่องดีแตก
4: เสร็จแล้วค่ะขนมตาลที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะเรียกได้ว่าตอนนวดแป้งนี่หอมแล้วตอนนี้สุกแล้วหอมยิ่งกว่าอีกค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกัน
2: ใช่
4: ชิมได้เลยไหมคะชิมได้เลยเนาะแล้ว
2: ชิมได้ค่ะ
4: เอาชิ้นไหนดีเราชิ้นไหนที่เราทำจำไม่ได้แล้วหวานกำลังพอดีเนื้อแบบฉ่ำมากเป็นไงบ้างคะรสชาตินุ่มฟูค่ะรู้สึกถึงความเฟรชมากเพราะว่าวัตถุดิบจากชุมชนแล้วก็เราลงมือทำเองด้วย
8: เรานะคะไม่ต้องหาวัตถุดิบจากที่อื่นหรือนอกพื้นที่เลยนะคะเราหาได้จากในชุมชนเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะ
4: ใช่แล้วก็สบายใจกินได้แบบสบายใจวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยก็คือตอนนี้เนาะสายสุขภาพกำลังมา
8: ไม่หวานด้วยนะ
4: ใช่หวานพอดี
8: ลดหวานให้แล้ว
4: ลดความหวานเพราะว่าคนเป็นเบาหวานเยอะ

0: ที่ยวบ้านตาดไฮในวันนี้ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าการท่องเที่ยวชุมชนคือฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย
1: ใช่ค่ะทุกยอดการใช้จ่ายของเราจะกระจายสู่ร้านค้าชุมชนช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจริง
0: ๆหากเราผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแน่นอนว่าจะต้องเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอนค่ะ
1: ใครอยากสัมผัสวิถีเชี่ยวหลานเมืองอีสานมาพบกับรอยยิ้มของชาวบ้านตาดไฮอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูกันได้ที่นี่เลยค่ะ
0: แล้วคุณจะหลงรักหนองบัวลำภูเหมือนพวกเราวันนี้ลาไปก่อนค่ะ
1: บ๊ายบาย
2: บ
1: ๊
2: ายบายคุณ
3: ทำอะไรเย้อุ้ยน่ารักนะ
2: น่ารักมากค่ะ
3: สาวเสือปุ๋ย
2: สาวเสือปุ๋ยพี่
3: เ
2: บอกว่าพี่เป้กับพี่ฝ้ายค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมผิวเพลินพาเข้าไปน่ะหลากหลายแห่งนะคะเพราะว่าแม่สิไปเที่ยวเนาะไปเฮ็ดขนมตาลตาดไฮพี่เนา
3: ะ
2: แล้วก็นางเลือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องบอกว่าอุ๊ยเป็นตะมวนแน
3: ่
2: เพราะว่าเพิ่นบอกว่าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าเป็นเมืองที่ได้รับสายย่าว่าเชี่ยวหลานเมืองแห่งอีสานต้องบอกว่าคือผักรั่วหมากมันคือคล้ายๆกับประเทศจีนนั่นปะค่ะ
3: แมนค่ะ
2: เพราะว่าผักรั่วการตั้งจีนฐานของเพิ่น
3: อ
2: ่ะมันงามคล้ายๆกับประเทศจีนแมนนั่นแหละค่ะไปจังไหนแค่นั้น
3: เลยแม่กับแดงฟังเบอร์เอาไปขึ้นที่ของบุญมาหลายแถกเป็นคือทำกันบานมาก
2: แมนค่ะ
3: ทำกันบานมาดีตัดให้ไปเที่ยวกันได้ครับบอกอะไรครับจากขอนแก่นกับเซบิราเดินทางประมาณจักเต็มที่ก็สองชั่วโมงนิดนึงเน
2: า
3: ะไปที่ตาดไฮเหมือนบอส
2: อำเภอโนนสัง
3: ในตาดไฮอำเภอโนนสังครับกับมีกิจกรรมเฮ็ดหลากหลายไปกินอาหารพื้นที่อาหารเป็นแม่น้ำจากเขื่อนกับมีผาวจิตใจเขื่อนจิตเขื่อนนะครับนะหรือไปกินขนมตาลกิจกรรมน่ารักเด้บีขนมตาล
2: แม่คุณแม่ลองให้เฮ็ดเองเลยเน
3: า
2: ะ
3: เฮ็ดเองพับใบตองเองเฮ็ดขนมตาลเองอ้าวไปต่อจากหนองบัวลำภูครับพาไปอำเภอปากชมจังหวัดเลยครับเป็นซาพาวเวอร์เช่นเดียวกันเด
2: ้
3: ซาพาวเวอร์ด้านอาหารเช่นเดียวกันครับซึ่งเพิ่นเอาปลาจากแม่น้ำโคล
2: น
3: โลโลโล
2: น้องพร้อมแล้วนะน้องสดให้กระเป๋าแล้วนะ
3: ว่าเห็นสดสดพร้อมไปแล้วเป็นบอส
2: ไปแล้วค
3: ่
2: ะ
3: ไปเบิ่งการเห็ดเมนูปลาจากแม่น้ำโค้งสดสดซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จากพี่อ้อยเนตรชนกชัยยาคำเชิญครับพี่อ้อยคำเชิญครับ
4: แม่น้ำโขงหนึ่งในแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านพื้นที่8จังหวัดของไทยหนึ่งในนั้นคือจังหวัดเลยที่มีเส้นทางติดแม่น้ำโขงกว่า90กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่อำเภอปากชม52กิโลเมตรวิถีของคนที่นี่จึงผูกพันกับสายน้ำอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอปากชมที่มักจะเห็นเรือล่องหาปลานำมาทำเมนูท้องถิ่นที่หลากหลายที่เหลือนำมาขายสร้างรายได้อ
5: ำเภอปากชมนะครับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในการความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปลาเรามีปลาชนิดต่างๆมากมายทีเดียวนะและในขณะเดียวกันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่สองฝั่งโขงเนี่ยก็จะอาศัยปลาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้แหละที่เป็นส่วนหล่อเลี้ยงชีวิตนะครับเพื่อดำรงชีวิตอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่นะในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตก็จะสัมพันธ์กันเกี่ยวกับเรื่องของการหาปลานะครับการกินปลานะครับแล้วก็การมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอำเภอปากชมก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงขึ้น
4: ในทุกๆปีอำเภอปากชมจะจัดงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงและกิจกรรมสายน้ำสายลมเมืองปากชมมหัศจรรย์แห่งชีวิตให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติปลาสดๆจากลำน้ำโขงที่นำมาปรุงเป็นอาหารรสแซ่บสูตรอีสานจังหวัดเลย
6: รสชาติของปลาที่นี่ทำไมต้องมากินปลา
7: ปากชมรสชาติของปลาของที่นี่ก็คือเนื้อเขาจะหวานค่ะแล้วก็ไม่คาวค่ะใช่เพราะว่าน้ำโขงนี่เป็นน้ำไหลไม่ใช่น้ำขังใช่ไหมคะมันก็ปลามันก็เจริญเติบโตแล้วออกซิเจนมันก็เยอะใช่ไหมนี่ทำให้ปลานี่สดแล้วก็หวานอยากให้นักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวปากชมมาลองชิมปลาน้ำโขงมาลองชิมเมนูที่จังหวัดเลยค่ะมันมีเมนูเยอะแยะให้เราลองชิม
6: ปลามันทำได้หลายอย่าง
7: ใช่ปลาทำได้หลายอย่างหลายเมนูอย่างเช่นเมนูเนี้ยที่อื่นไม่น่าจะมีนะคะอันนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนปลานี่มีโปรตีนแล้วก็มีไขมันดีคือดีต่อสุขภาพหมดเลยค่ะไม่มีอะไรทำให้สุขภาพเราเสียเลย
4: ซุปผักใส่ปลาน้ำโขงเป็นรางวัลชนะเลิศเมนูสร้างสรรค์ปีนี้เป ็นฝีมือของชาวตำบลชุมเจริญปลาแค่น้ำหนักกว่า3กิโลกรัมปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในกลุ่มปลาหนังพบมากเฉพาะในแม่น้ำสายใหญ่อย่างแม่น้ำโขงนำมาปรุงเป็นเมนูได้หลากหลายทั้งปลาแค่ลุยสวนต้มยำรสแซ่บรวมถึงซาบปลาหรือลาบปลา
8: ปลาลุยสวนก็ทำมาจากปลาแค่จากปลาน้ำโขงของเราข้างนั้นครับ
6: ปลาตัวนี้ใหญ
9: ่3กิโลครับ3กิโลปลาเลยครับ3กิโลเพราะเมนูนี้สามารถทำได้ทุกครัวเรือนคือวัตถุดิบหาได้เขาปลูกเองตามบ้านครับมีข่าตะไคร้มะม่วงมะนาวหั่นรวมกันแล้วก็จะออกสามรสเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มครับผมกลมกล่อมครับ
8: เรื่องพิเศษของมันก็คือเป็นเนื้อปลาเนื้อปลามันจะไม่เหมือนเพื่อนแล้วก็จะหอมเพื่อน
6: ปลาแค่นี้หายากไหม
9: ยากครับยาก
6: ต
8: ั
6: วใหญ่ขนาด
8: นี้ไ
9: หม
6: เน
9: ี่ย
6: ปกติ
8: โอ้ใหญ่กว่าน
9: ี้ก็มี25กิโลก็มีครับ25กิโลไม่ได้ไม่ได้
10: ถ้าใหญ่สุดก็ซึ่งมันจะ20กิโลหรือ30กิโลก็มีครับแต่อันนี้ก็มัน
9: ที่ว่าอันนี้ที่ว่าเด็กๆครับเบบี้เนี่ย
4: พิธีบวงสรวงพญาอนันตนาคาธิบดีองค์พญานาคเก้าเศียรขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ตั้งตระหง่านหันหน้าออกสู่แม่น้ำโขงท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวอำเภอปากชมเคารพศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลจัดขึ้นพร้อมๆกับงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงวิธีกิน

0: ิจกรรมสายน้ำสายลมเมืองปากชมมหัศจรรย์แห่งชีวิตในงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงจึงเป็นสิ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตคนริมโขงที่ไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปแต่วิถีดั้งเดิมก็ยังคงอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งวัฒนธรรมที่ทั้งสวยงามอร่อยสนุกและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
1: โอ้ยอิจฉา
2: โอ้ยอย่างนั้นไม่อย่างนั้น
3: นี่ปลาพี่เอาปลามาฝากได้ปะ
4: ได
3: ้นี่น้องเป็นลายปะพี
2: ่เป็นลายแล้ว
3: เป็นลายแล้วน้อง
2: อินบักครับ
3: อินบักครับอยากกิน
2: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมงาน NBT ขอนแก่นทีมข่าว NBT พี่ออยพี่ชูพี่ออยพี่ชูทีมงาน NBT ขอนแก่นเอามาฝากกันซึ่งมื้อนั้นนะพี่ออยที่เราไปกินอ
3: ่
2: างเฮา
3: แม่น
2: ไปกินอ่างเฮาไปกินอวดเฮาหอมมาฝากพร้อมพี่น้องคุณผู้ชมทุกฟังครับสิว่าสิมาฮอดแวะทุกมองทุกบ่อน
3: ค่ะ
2: ฮอดเฮาเป็นได้ไหนบูด
3: แวะหลายมอง
2: แวะหลายมองคือสิมาฮอดเฮานึกกินบูดพี่ออยดิฉันกับพี่ชูใช้นี่รอบหน้าเอาแบบที่มันบอบูดเด้อพี่อ้อยเด้อมาฝากไปกินกันได้ครับไปอุดก็ได้เมนูหลากหลายปลาครับเป็นปลาน้ำโขงสดๆมีการประกวดประชันกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการชูซอฟต์พาวเวอร
3: ์
2: อาหารดีอาหารเด่นเน้นอาหารแซ่บของจังหวัดเลยอำเภอปากชมไปสายต่อพี่น้องคุณผู้ชมคร ับอยากไปสาย
3: คุณผู้ชมไปจังหวัดอุดรค
2: ุ
3: ณผ
2: ู้
3: ชม
2: อยากไป
3: ภาพไปคือเก่าเพราะว่าเตรียมมาให้แล้วเสร็จภาพไปปลาส้มสร้างอาชีพนี่ล่ะปลาส้มของเฮาไม่ได้เฮ็ดกินซื้อๆเด
2: ้
3: ขายก็ได้แจกก็ได้แบ่งปันก็ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะป้าเดี๋ยวเฮาพาไปเบิ่งเฮ็ดปลาส้มสูตรเด็ดค่ะจากจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณผู้ชมเพิ่มรายได้นะคะให้กับคนในชุมชนจากสวทอุดรธานีค่ะ
5: ดีค่ะพี่น้องป้องตายเมื่อนี่กระต่ายชาลิสาสวทอุดรธานี15มาเบิ่งพันเพชรป่าสมกันเด
3: ้
5: ป่าสมอยู่ดอยเฮานี่ล่ะเพราะว่าอบจอุดรธานีเพิ่นจัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามปัจจัยเศรษฐกิจพ่อเพียงให้ทีมพ่อแม่พี่น้องแล้วเมื่อนี่น่ะก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอบตน้องนาค่ําแล้วก็เป็นน้องบัวตําบลน้องนาค่ํากับตําบลน้องบัวเนาะเมื่อนี่คุณแม่เพิ่นมาจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านหันเทาอำเภอวุฒิจับจากบัดนี้แม่สาธิตสามเฮฟพี่ๆเขาเบิ่งเลยจ้ะ
6: มาเลยแอนเดอร์เนาะใช่ป่ะพี่เขาเติมเงินอยู่ในที่เพิ่นอยากได้อะไรบ้างเขาไปตั้งโรงอาหารนี่ชอบตรงนี้หรือไม่ตั้งมันจะมีระดับเส้นนี้เขาจะเรียกเดียร์ผ้าขาอะไรบ้างส่วนมากท้องตลาดเขาจะแบบนี้ฉันมีบ้างผ่าแล้วบ้างแบบนี้แต่เป็นนี่ฟังเวลาเขากินแล้วค่ะ
5: มันต้องตัดกลางสิเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: ปลานี้มันอย่างจะแม
6: ่ปลาสะเพี้ยนเท่านี้ค่ะ
5: อ๋อปลาสะเพี้ยน
6: งอนขึ้นมาไม่ได้ก็ขึ้นมาตามแม่จะเสียงตัวปลาเวลาเราเข้ามุมไล่ปลาเขาเล่นนี
5: ่
6: ชิดแบบนี้มันจะมาสวย
5: เขาตัดตรงๆเลยนะคะ
6: ตรงภาคคือสมมติปลาสิบกิโลแม่เฮ็ดปลาสิบกิโลเป็ดฝ่ายเรียบร้อยแล้วสิละทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วสิละเหงือกไม่มีท้องก็สะอาดแบบนี
5: ้
6: สิ่งสำคัญที่สุดคือหัวใจตัวนี้นะคะต้องเอาออกขาบ้าออกเลยขึ้นหนึ่งเมื่อที่สองคืนใส่มากกว่านี้สิข้าวหน้าหมูแดง

0: น้ำมันออกคักๆเนาะ
1: ได้ออกคักๆด้วยข้าวแล้ว
0: ทำสปาปา
1: คุณเงินเท่าไหร่ละเมียมีสองผีเพิ่มแล้วแม่ท่าต่อปลาสิบกิโลเอาขึ้นใส่หน่อยแท้เพราะว่าเขาแซงอยู่หนีสองกิโลเลยนะปลาสิบกิโลปลอดเกลือสองเท่าเขาเกลือใหญ่สองกิโลแต่ล่มเอาล่มเคืองฟอนเกลี้ยงล่มเป็นข้นข้นเราที่เข้าปางขาเรียบร้อยแล้วว่าเขาลุกแซงไปหลังก็สั้นเวลาตั้งที่สิบนาทียี่สิบนาทีพุ๊บตีเสียมาพี่พ่อแม่มาสั่งเล็บหูเคี้ยวเล็บปลาแล้วนึกห้านาทีแม่มาเคี้ยวไก่ปลาแล้วก็ข้ามเบิงข้างไก่เพื่อเข้าพูดอะไรสิวะนี่ซาเปลือกวะเบอร์นี่เปลือกที่เหลือเอามาขำใส่กระสองกำมาบรรจุพานาทีตีเสียมาพี่เคี้ยวมาเคี้ยวอีกเคี้ยวห้านาทีเขาเคี้ยวอีกเบิงเบิงเปลือกข้างไก่หรือนี่วะแสดงว่าตากูยังถือลงแต่ตัวไอ้เกลือลงถามมาถามมั้งอีกใครซื้อหาอะไรที่กันซื้อหาอะไรที่ไม่ค่อยหยิบนึกว่าอะไรที่ไหนอีกซื้ออะไรที่พอเพื่อนถามอะไรก็มากมายแล้วได้มือเรื่องอย่างนี้เรื่องเรื่องเอ้าเหลือแต่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เหลือที่เหลือเรื่องเกลือลงได้แค่คนอย่างนี้นะคะสาขาหน้าเล่ยแม่เดี๋ยวใส่ถุงมือเด็กนี่เราเป็นเต้นไงก็ต้องอาเทียร์ไหลหูคือที่โอเคเราตาบันเรียกว่าเอ้าจะไปฟังเขาเยอะอย่างนั้นแน่ไม่เอาเนี่ยต้องลาบอดเนี่ยต้องพักผ่อนผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องแค่นั้นเรื่องแค่นั้นถามว่าบ้างอะไรเป็นอะไรเขาอะไรแย่แล้วถ้ามาบ้างอะไรเป็นอะไรเขาสปาสปาตาเรือเซ็ตแรกคือวงเซ็ตแรกหนึ่งเข้าประกอบสะอาดเล่นเล่นไหม
2: ลอยเลย
1: วงเซ็ตแรกคือไม่ลอยเล่นค่ะ
3: ไม่
1: เล็บหยิบเงินตัวเที่ยงหาคนเลยแม่
3: โอ
1: ้
3: แล้ว
1: ไ
3: อ้พวก
1: มาสาบไปโกนโลกเตรียมเตะเตะไม่ถึงเวลาเลยปลาสีฟูร่าใส่กับเที่ยงแม่มึงเลยแล้วได
2: ้เดี๋ยวจะมากกว่าแม
1: ่แรงถ้าห้องเกินนึง
2: เดือดเส้นหนึ่งกิโล
1: สุดเลยที่เอ้าแต่เที่ยงเวลามันว่าเอาไปเท่าไหร่30 นาทีตัวยังที่แซ่เดินแท
3: ้แต่ไม่มา
1: ตัดไม่ได้ผมพูดก่อนแต่เที่ยงนี่สุดไปแซ่เนี่ยก้างฝันแอน
3: ที่ไหนเจอ
1: แต่เป็นดูดซึมมันก็จะดูดซึมเอาแต่เที่ยงออกไปเล่นเนี่ยฮะ
4: คุณแม่บอกว่าต้องมาแต่เที่ยงไว้30 นาทีแล้วพ่อจังเอาเที่ยงเขาลงไปเศร้ามันบ่จ่า
1: สบาย
4: ไ
1: ม่สบายตาอ๋อฉันก็เกิด
3: น้อยเพื่อนเนี่ยละตูไปก่อนนะคะน้องตั้งแ
1: ขนอ๋อตาไม่ได้เห็นแล้วมาหลังมาเขาเข้าแต่เที่ยงมาจะไม่ยักษ์ชอบ
3: ขาเขาไม่ไหว
1: ผมเขาเป็นอย่างนี
4: ้จ้า
1: เขาเป็นอย่างนี้เอาลงแล้วทีนี้เขาเอิ้นมาในป่าเขามุ่มเนาะป่าเขามุ่มหัวไม่ยึดด่านใส่เนาะ
4: จ้า
1: ด่านใส่มันวายพันขายนะนี่เท่าไหร่เจนี่ขั้นตอนที่3ห้องที่ผู้ทํามาแล้วค่ะไอ้เป็นคงอย่างนี้เขาอ้างเป็นนี่เป็นมีห้องสู้ของเสื้อได้ค่ะป่ายนี่เสื้อยังฟรีเท่าไรเล่นค่าไรเล่นตรงนี้ยังเห็นนี่เวลาขายนี่ไม่มีตรงนี้ไม่สุดเกินแก้ตัวและเบื่อได
4: ้โอ้
1: เรา
4: ไ
1: งออก
4: แล้วได้ขอล้มเห็น
1: ได้ล้มของเว็บแล้วเข้ามีอยู่ตรงนี้อยู
4: ่จ้า
1: เอาเข้ากันนะเวลาเราไปวางขาย
4: จ้า
1: สวยไหมคะ
4: โอ้
1: ยแบบนี้ก็แบ
4: บสวยงามจ้าเราการชิมไปแบบอุณหภูมิของปกติมันบ่จ้า
1: ปกติค่ะห้ามเว้นแดด
4: ห้ามใกล้ความร้อนจัดห้ามแดดประมาณ3 มื้อได้กิน
1: 3 มื้อได้กินค่ะ
4: แต่ว่าในทุกๆมื้อเขาต้องมากลับด่านป่า
1: ถ้าเขาได้ใส่ยังซีมากค่ะ
4: จ้า
1: เมื่อนี้แต่มือนั่งหัวแรงค่ะกลับด้านเพราะว่าน้ำมันออกมา
4: จ้า
1: ได้กินน้ำ
4: เครื่องปรุง
1: เครื่องปรุง
4: ของมันพอดีเมนูเห็ดที่คุณแม่มาเทศเอาผสมคุณแม่มาเห็ดเมนูอย่าง
1: เช่นว่าก็เขาบางคนเขาก็ที่คนให้เขาศึกษาเหมือนปลาส้ม
4: โอ้
1: ปลาส้มอร่อย
4: จ้า
1: ใ
4: ช่เห็นลีกินผักเราได้แต่ว่าจงสาดสามมือ
1: ก็สามมือ
4: เพราะให้ลีกินสามมือแต่ไหนกันด้วยวิธีการรู้เทคนิคขั้นตอนต่างๆจากคุณแม่เรียบร้อยแล้
1: ว
4: เมื่อนี้นะคะกระต่ายชาลิสาทีมงานสวทอุดรธานีเรากับคุณแม่จันมาสำแดงชัยเพิ่นเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหันเท่าอำเภอกุดจับต้องขอลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณคุณแม่เด้อจ้าสวัสดีจ้า
5: โอ้ขอบคุณนะคะดร.ผีกระต่ายค่ะต้องบอกว่าโอ้คุณภาพเป็นแนวกินแนวแซ่บอีกแล้วค่ะพี่ต๋อม
6: นะครับเน
5: า
6: ะ
5: เฮ็ดปลาส้มต้องบอกว่าในพื้นที่บ่มีแค่สวท.อุดรธานีเด้อพี
6: ่อะไรเด้อ
5: ขอนแก่นเฮากับมีค่ะหนูเคยไปเฮ็ดมาแล้ว
6: อ้าว
5: สัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะที่บ้านพ่อตาค่ะอำเภอหนองเรือนะคะพี่น้องก็เฮากับได้ผู้ชีวิตมันบ่แม่นง่ายๆเด้อพี
6: ่
5: กว่าสิเฮ็ดเป็นปลาส้มนะคะพี่คะเฮาก็เลยต้องผ่านขั้นตอนล้างแล้วล้างอีกเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ใช้เครื่องปรุงนะคะพี่น้องก็ต้องบอกว่าถ้าได้กินแล้วก็แซ่บแน่นอนนะคะก็ต้องขอบคุณทางสวทคอุดรธานีน้ําเด้อค่ะเด้อ
6: เอามาฝากกันก็แซ่บเด
5: ้อแม่นค่ะ
6: จะตายหมดรุ่นเอาปลาสมมาฝากให้เด้อเดี๋ยวมาถอดเอามาอย่างมากินก็ได้เนาะ
5: ค่ะ
6: ถอดมาฝากก็ได้ขอบคุณพี่กระต่ายดร.พี่กระต่ายมากๆต่อไปครับต้องบอกว่าให้ทายหลวงพ่อองค์ดําลือเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยางโป่งลางเลิศล้ําว
5: ั
6: ดธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผาเสวยภูพานมหาทานลําเปาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีครับพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
5: คร
6: ับจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นนี้สินค่า GI ของดีของเลิศกุ้งกล้ามกรามครับแซ่บนัวละมุนลิ้นเนื้อบางเปลือกบางเนื้อนี่กัดอยู่ดีเด้งถึงไปฮอดหน้าผากคุณนะ
5: ในค่ะเด็กแน่
6: มันแซ่บนัวมากครับเป็นของดีของเลิศของจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามสินค่า GI ชูอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารดินแดนอีสานล้านนาครับก็ที่บอกไปว่าเปลือกบางเนื้อนุ่มละมุนลิ้นกับกุ้งกล้ามกรามไปเบิ่งกันครับว่าเพิ่นเฮ็ดเมนูอย่างแน่ครับเชิญครับ
5: ค่ะกุ้งกล้ามกรามตัวโตๆกำลังถูกย่างบนเตาถ่านร้อนๆพอแกะเปลือกบางๆออกมาจะเจอกับเนื้อกุ้งสีขาวเนื้อแน่นเหนียวนุ่มชุ่มลิ้นยิ่งได้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนี่คือเอกลักษณ์ของกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ลำดับที่4ของจังหวัดที่เลี้ยงด้วยภูมิปัญญามานานกว่า20ปีจนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร
7: GI ก็น่าจะเป็นปีที่แล้วนะครับในการเริ่มจดแจ้งกันครับก็คือทางน่าจะพันธุ์จังหวัดนะครับเป็นคนที่ผลักดันก็จดเป็นในนามของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เป็นกุ้งกล้ามกรามGIกาฬสินธุ์ครับ
8: ความพ
7: ิเศษของ GI คืออะไรครับความพิเศษของ GI กุ้งกาฬสินธุ์ก็คือสิ่งที่แตกต่างของกุ้งกาฬสินธุ์เราด้วยสภาพน้ำนะครับสภาพน้ำที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่สะอาดก็คือเขื่อนลำเปาของเราครับแล้วก็สภาพดินที่เป็นสภาพดินที่เป็นดินร่วนปนทรายทางกาฬสินธุ์ก็จะเป็นนี่เป็นเอกลักษณ์ครับที่ทำให้กุ้งเราเนี่ยมีรสชาติดีนะครับเปลือกบางครับอาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับ
5: ความใส่ใจตั้งแต่การจัดการฟาร์มการควบคุมคุณภาพและการคัดไซส์มาตรฐานไม่เกิน22ตัวต่อกิโลกรัมทำให้กุ้งกาฬสินธุ์มีคุณภาพสูงสร้างรายได้สะพัดให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปลงใหญ่กุ้งกล้ามกรามบ้านโปร่งแคอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์สมาชิกกว่า35รายรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงถึง10ล้านบาท
7: มาตรฐานการเลี้ยงของเราก็คือตอนนี้ทางกลุ่มเราครับก็คือจับกุ้งด้วยไซส์ที่เป็นมาตรฐานไม่เกิน22ตัวโลครับก็คือโดยการมาตรฐานเราเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงการเลี้ยงก็คือเรามีการฝึกอบรมกันในสมาชิกก็คือเริ่มการจัดการทั้งการจัดการน้ำการจัดการฟาร์มนะครับเพื่อจะให้การเลี้ยงนี่มีคุณภาพนะครับเช่นการปล่อยกุ้งที่มันมีความหนาแน่นลดลงครับทำให้กุ้งมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นครับเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็จะป้องกันเรื่องสิ่งที่เป็นราคาเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราคานะครับทางกลุ่มเราครับ
5: ไ ม่เพียงแต่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เท่านั้นแต่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ยังเดินหน้าสร้างความภาคภูมิใจในสินค้าท้องถิ่นควบคู่กับการจับมือภาคเอกชนเพ

0: ไทยซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปี68อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของทางคนกาฬสินธุ์แล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าตัวนี้จะช่วยในการรักษาภูมิปัญญาแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของชุมชนค่ะ
1: ด้วยความอร่อยที่ไม่เหมือนใครองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดงานใหญ่มหกรรมกุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งเฟสติวัลเพื่อเปิดตลาดให้ผู้บริโภคได้เข้ามาลิ้มรสความแซ่บกันแบบสดๆส่งตรงจากหน้าบ
2: ่อค่ะกุ้งกล้ามกราม GI ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเราได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI เมื่อปีมิถุนายน2568นะคะอบจ.กาฬสินธุ์ก็เลยได้คิกออฟในเรื่องของการที่จะทำให้คนรู้จักกุ้งกาฬสินธุ์ที่เป็นกุ้ง GI เนี่ยผ่านกระบวนการจัดงานมหกรรมกุ้งกล้ามกรามนะคะซึ่งเราจัดอยู่ที่เกาะมหาราชอยู่ที่บริเวณเขื่อนลำปาวสะพานเทพสุดาค่ะเป็นลักษณะเป็นกุ้งเฟสติวัลนะคะเราก็จะมีเกี่ยวกับการเสวนาเรื่องกุ้งเป็นกลุ่มคนเลี้ยงกุ้งนะคะแล้วก็เอกชนประชาชนต่างๆเข้ามาที่สำคัญก็คือขายกุ้งจะให้ทุกคนได้มาชิมกุ้งกาฬสินธุ์นะคะดังนั้นเนี่ยวันนั้นก็คือส่วนที่สำคัญที่อบจ.ได้จัดก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์การรับรู้ว่ากุ้งกาฬสินธุ์เนี่ยเป็นกุ้ง GI แล้วแตกต่างจากกุ้งที่อื่นอย่างไรอร่อยแบบไหนเนื้อเท็กเจอร์เป็นยังไงนะคะโดยเราจัดเป็นมหกรรม3วันนะคะในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทําหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะในวันนั้นค่ะ
1: จากกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์เนื้อแน่นเหนียวนุ่มชุ่มลิ้นจากลุ่มน้ําลําปาววันนี้พร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟความแซ่บยกระดับสู่สากลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อาหารเด็ดแดนอีสานที่พร้อมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างแท้จริง wow. ทีมข่าว NBT 11ภาคอีสานรายงานจากจังหวัดกาฬสินธ
3: ุ์ wow.
4: พี่ปองกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์เปลือกบางเหนียวนุ่มชุ่มลิ้นพมาซ
3: าย
4: กินไหม
3: ขอบคุณทีมงานฝ่ายข่าว NBT ขอนแก่นได้เสียงคุณเด้เมื่อกี้ที่เห็นชัดๆก็คือคุณภาวิตาศรีบุญสมนางสุกุ้งแซ่บไหมคือเอามาฝากเน่แต่เสียงก็คุณเด้คือเสียงคุณเสียงนูติหน่อย
4: เสียงน้อง
3: อ๋อ
4: เสียงหน่อยเสียงหน่อยเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
3: ของดีของเด่นจังหวัดกาฬสินธุ์เน
4: า
3: ะ
4: แม่นค่ะสินค้าบ่งชี้ทำภูมิศาสตร์หรือ GI
3: GI
4: ขึ้นสื่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
3: ครับเพิ่นมีของดีของเด่นหลายอย่าง
4: หลายอย่างแฮง
3: ภูเขา
4: ภูเขา
3: น้ำตก
4: น้ำตก
3: กุ้งแซ่บ
4: กุ้งแซ่บ
3: ปลาสม
4: ปลาสม
3: เขื่อนลำปาว
4: เขื่อนลำปาว
3: ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
4: ล้านปี
3: อ้าวนี่ครับ
4: ของขุนซื้อเพลินนะคะเด้ออ
3: ่ะย้ำอีกสักรอบนะครับ
4: สำหรับอย่าง
3: สำหรับพี่น้องคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่จะนิรับชมหรือว่ารับฟังถ้าคุณผู้ฟังเกิดความสงสัยว่าเอาข่อยกำลังฟังแม่ข่อยไม่เห็นมือเจ้าเห็นจังใดคุณแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ได้ครับหรือพี่ๆป้าๆป้าๆนะรับฟังอยู่กับเขาไป Facebook NBT ภาคอีสานนะครับเพิ่นก็สิไลฟ์สดสตรีมได้สดรายการเฮาตั้งแต่บ่าย2ไปฮอดบ่าย3ครับกดแชร์ให้แน่พี่น้องเพิ่นผู้ชมครับกดแชร์ออกไปหรือว่าคอมเมนต์โดนๆนะครับเนาะรับไปเลยครับมีทีมงานของรายการมองอีสานสเปเชียลเพิ่นสิขอไปตรวจสอบเบิ่งว่าผู้ใดคอมเมนต์ดีคอมเมนต์เด่นคอมเมนต์น่ารักคอมเมนต์ให้กำลังใจรายการมีประโยชน์และการดีและการเด่นมีประโยชน์มากๆก
4: ะ
3: รับไปเลยถุงผ้าขอบคุณถุงผ้าจากอดีตเป็นผ้ายอมคล้ำอดีตเป็นผ้าฝ่ายออริจินอลแบบดั้งเดิมส
4: ิ
3: ่งเดียวในโลกครับรับไปเลยครับไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอีกอย่างสักบาทเลยทางห้องทรงค่าใส่ใจไปให้ทรงซีอูมาเท่านั้นเองง
4: ่
3: ายๆขอบคุณท่านชนพรโพธิสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครครับ
4: นี่ละค่ะนี่ละค่ะพี่ตั้มขา
3: เอ้าหมดเวลาแล้วหน่อย
4: หมดเวลาแล้วตี
3: หมดเวลาแล้ว
4: หน่อยอย่าว่ายังบอกกับพี่
3: เอา
4: สนุกมากเลย
3: เป็นจังได
4: ๋โอ้โห
3: เป็นน้ำส้มผมไม้เตี๋ย
4: แมนค่ะ
3: เสือไปเมิดผู้ละคนนั่งบ่อง3บ่อง4บ่องนะใครจะมอง
4: เนี่ยเฮ็ดให้เพิ่นตื่นเบิด
3: เสือขอบคุณในหลายมีคอมเมนต์มาทางอินบ็อกซ์ของนี้บอกว่าอุ๊ยน่ารักรายการนี้ดีมักทอนตอนไปขี่ควาย
4: เอ
3: าที่หนูขี่ควายในเพิ่นมักถ้ามีโอกาสก็สิไปแบบนี้ออกกองไปจังซี่นะพาไปเบิ่งว่าบรรยากาศของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงมองได้อยากให้ไปอินบ็อกซ์มาเด้อครับเด
4: ้
3: อมีกิจกรรมมีงานประจำปีมีงานจังหวัดกะออกมาห้าสิบไปทายทำให
4: ้น้องบอกสู้กันมาบอกกันเด้อค่ะทั้งสองทางนิวส์ NBT ขอนแก่นก็ได
3: ้
4: ส่งมาบอกกันทั้งนี้ยูทั้งผีมีสี่เด้อ
3: แมนครับ
4: จังหวัดนั้นมีจังสี่เด้อพี่อยากมา
3: จังหวัดบึงกาฬ เลี้ยงกระลังแซ่บได้มาเด้อกลับไปกระบอกเฮาก
4: ระบอกเฮาได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
3: แน่นครับ
4: นี่แหละค่ะ
3: ลำลา
4: ลำลา
3: ลำลา
4: วันนี้นะคะน้องออมสินศิรพัฒน์

0: ต่อเลย
1: ค่ะผมทอมมี่ทักษิณปวัฒนาครับ
2: พี่กอบอกเขา
1: ลาไปแล้ว
2: บอมาก่อน
1: มา
2: ตอนนี้มา
1: บอยู
2: ่อยู
1: ่ขอโทษ
2: มาเอาใหม่นึง
1: เอาสองซ้ำ
2: มาม
1: าอยู
2: ่แพ
1: ะอยู่
2: ลา
1: ไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะ

0: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？
1: ผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
3: ชอบก็จัดประหยัดทำไม
4: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากมีซื้อแล้วดูดีดูดีมีแล้วดูรวยรวย
5: ตั้งสติก่อนจ่ายสตางค์ครับอย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวเราสนับสนุนให้คนไทยวัยหนุ่มสาววางแผนก่อนแก่ด้วยการสร้างวินัยการเงินที่ดีรู้จักเก็บออมและศึกษาการลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเก๋า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุพลครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องแต่ระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการปิ่นเดวิดเปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้นายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกนอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำในเร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
11: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: ้เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลัง

0: การหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
3: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่อง
5: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 นถึง 16:00 นสดพร้อมกันสวท.12 สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวรอบเรื่องค่ะพบกันกับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ค่ะ
7: ค่ะ
6: โดยสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz เป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้พบกันกับคุณเปิ้ลค่ะจิรพรมั่งคั่งและดิฉันจันทิมาจันเต็มค่ะ
7: ค่ะแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะสวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายนะคะวิทยาค่ะสำหรับวันนี้ก็ติดตามได้ทั้งออนไลน์เพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่หลายท่านอยากจะเจอกันหรือส่งอีโมจิน่ารักน่ารักมานะคะแล้วก็มีทางด้านของคลื่นความถี่กันด้วยค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ทางสวท.ทั้ง11จังหวัดภาคอีสานตอนบนค่
7: ะ
6: 12สถานีคลื่นความถี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสวท.ขอนแก่นของเรานครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามและสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองค่ะ
7: ค่ะรายการดีๆมีคุณภาพนะคะภายใต้การอเมริกันของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะ มังธานีนะคะและก็ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะนายสมบัติชัยรัตน์นะคะสำหรับวันนี้ช่างเทคนิคของเรานะผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะหัวหน้าบุญถิ่นวรโคตรนะคะภาพเสียงชัดเจนดีแน่นอนวันนี้เรามีข่าวสารเรื่องราวหลากหลายนะคะซึ่งก็มีทั้งผู้สื่อข่าวจะเป็นท่านใดหรือจากที่ไหนบ้างเราก็ต้องติดตามกันซึ่งสำหรับช่วงแรกพิทยา
6: คะ
7: ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่ประชาชนคนไทยก็ต่างร่วมหรือว่าน้อมถวายความอาลัยนะคะให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายความอาลัยนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะแต่แน่นอนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะที่ถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลนะคะเชิญร่วมบริจาคโลหิตนะคะถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
6: ค่ะ แล้วก็กิจกรรมที่มีเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวาน

0: นี่เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อรณรงค์ให้เราสร้างความตระหนักนั่นก็คือวันสากลเพื่อการยุติความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งค่
1: ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนครอบครัวและชุมชนอย่างรุนแรงค่ะทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมวันสากลเพื่อการยุติความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งจัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้สนับสนุนผู้รอดชีวิตและยืนยันเขาว่าความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบเนี่ยไม่ควรถูกเพิกเฉยหรือว่ายอมรับเรามาร่วมกันสร้างสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงค่ะส่งเสริมความเท่าเทียมความยุติธรรมและสันติภาพเพราะทุกคนค่ะสมควรได้รับความปลอดภัยการคุ้มครองและความเคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมนั่นเอง
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่ทุกวันนี้ทั่วโลกก็ต่างยอมรับนะคะสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เรานะคะซึ่งไม่เรียกว่าไม่หยามกันไม่เหยียดกันนะคะสมัยก่อนนี่เรื่องของการเหยียดเพศผิวสีด้วยนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้ววิทยาค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรานั้นนะคะก็ถือว่าแสดงความยินดีแหละนะสำหรับในกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่อง
0: ความความหลากหลายค่ะมาอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่ขอนแก่นของเราก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องพายความหลากหลายทางเพศนะ
1: คะ
0: ซึ่งในเดือนมิถุนายน2570ปีหน้าค่ะคุณผู้ฟังคุณน้องเปิ้ล
1: คะ
0: โดยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะได้รับเลือกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027ค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในภาคอีสานนั่นเองค่
1: ะ
0: โดยนั่นก็เพื่อที่จะดันรายได้เข้าพื้นที่มากกว่า 4,000 ล้านบาทโดยจะชูกลยุทธ์อีสานไนท์ค่ะผนึกกำลัง19จังหวัดในภาคอีสานค่ะเพื่อที่จะนำเสนอศักยภาพของทั้งภูมิภาคอีสานที่ไม่ใช่แค่คนขอนแก่นเพียงจังหวัดเดียวนะคะจะนำเสนอ5ซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ได้แก่อาหารอีสานบ้านเรานี่แหละค่ะอัตลักษณ์ผ้าทอพื้นเมืองการนวดจิตอีสานนวดจิตอีสานนะคะหมอลำและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อที่จะดึงดูดผู้ซื้อจากทั่วโลกค่ะแสดงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานสนามบินนานาชาติโรงแรมที่พักศูนย์ประชุมและการเป็นศูนย์กลางการแพทย์เพื่อที่จะรองรับผู้ร่วมงานระดับนานาชาตินั่นเองซึ่งจะจัดขึ้นที่ขอนแก่นในมิถุนายน2570ในปีหน้าขอนแก่นเป็นเจ้าภาพค่ะ
1: ค่ะแน่นอนกันเลยทีเดียวนะคะขอนแก่นมีกิจกรรมยาวๆไปค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายท่านนะคะอยากจะติดตามนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงแล้วเราได้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมคะพี่เดียคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กับท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคุณพิมพรจำรับพัน
0: ค่ะ
1: ท่านก็ได้กล่าวเรื่องนี้ว่ากิจกรรมที่ขอนแก่นก็ครบรถนะคะและก็คือร้อยแก่นสารสินนั่นแหละเนา
0: ะ
1: คือความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ยังมีเรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะถ้าบอกเป็นสีรุ้งอะไรก็ตามบางคนที่บอกว่าถึงขนาดทำเป็นทางม้าลายแล้วก็เหมือนมีถุงเท้าแล้วก็มีอะไรนะคะที่เป็นความหลากหลายทางเพศให้เห็นนะว่าเป็นสายสีรุ้งอะเป
0: ็
1: น
0: สายสะพาย
1: สายสะพาย
0: สายสะพายนางงามนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยไหมคะว่าสำหรับเทศกาลแห่งความเท่าเทียมทางเพศนะคะในกิจกรรมภายใต้แนวคิด Feel All The Feeling at ร้อยแก่นสารสินนะคะชวนทุกเพศทุกวัยค่ะมาร่วมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายปล่อยพลังความสนุกสนานอย่างเท่าเทียมที่เราจะได้รับเกียรตินะคะจากคุณพิมพรจำรัดพันธ์รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยค่ะ
0: ค่ะกลับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้เราอยู่กับแขกพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเราอยู่กับแขกพิเศษค่ะนางสาวพิมพรจำรัดพันธ์ค่ะรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นค่ะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้นะคะคุณอ้อมคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดกิจกรรมพิเศษภายใต้แนวคิด Feel All The Feeling at ร้อยแก่นสารสินนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ค่ะอยากจะทราบว่างานนี้ค่ะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะทางททท.สำนักงานขอนแก่นค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะซึ่งถือว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ความเข้าใจถึงการความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศค่ะซึ่งเราเรียกว่าเดือนไพร์มันนะคะทางททท.สำนักงานขอนแก่นค่ะก็ได้กิจกรรมจัดกิจกรรมนะคะ Feel All the Feeling at ร้อยแก่นสารสินนะคะเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์นะคะในจังหวัดต่างๆนะคะให้เป็นเมืองที่ยอมรับความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายนทั้ง4จังหวัดที่ททท.สำนักงานขอนแก่นดูแลอยู่นะคะก็คือขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็กาฬสินธุ์เลยค่ะ
1: ค่ะอยากทราบว่าแต่ละจังหวัดจัดเมื่อไหร
2: ่ค่ะก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นไปเป็นวันๆไปเลยนะคะเริ่มต้นที่ใกล้ที่สุดคือวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะตรงกับวันจันทร์นะคะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะกับกิจกรรมชื่อว่างานมหาไพร์มันนะคะก็จะจัดเป็นการเดินขบวนพาเหรดนะคะตั้งแต่โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมไปจนถึงตลาดเทศบาลตำบลขามเรียงค่ะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ทางหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามค่ะแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะในงานนะคะจะได้พบกับการแสดงดนตรีจากน้องอ้นพานุวัฒน์ดีสมค่ะซึ่งกำลังโด่งดังมากๆนะคะจากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งรายการชิงช้าสวรรค์ค่ะก็จะมาแสดงในงานด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปวันที่24ค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทางททท.สำนักขอนแก่นก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านความเท่าเทียมแล้วก็ความหลากหลายทางเพศค่ะจัดกิจกรรม Feel All the Feeling at ร้อยเอ็ดนะคะในชื่องานร้อยเอ็ด Pride Month ค่ะ2026นะคะบริเวณหน้าลานสาเกตนครหรือหน้าหอโหวตนั่นเองค่ะภายในงานนะคะก็จะเป็นกิจกรรมยอดฮิตตอนนี้นะคะก็คือการเต้นแอโรบิกค่ะกับกิจกรรม101แอโรบิกแดนซ์ปาร์ตี้นะคะแล้วก็มีการเดินขบวนพาเหรดสีลุงค่ะแล้วก็สนุกสนานในธีมของนีออนแฟนตาซีปาร์ตี้นะคะแล้วก็ชมการแสดงจากวงดนตรีซันเดอร์ค่ะแล้วก็เพชราพระธาตุขามแก่นนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของงานที่ร้อยเอ็ดนะคะก็คือเราจะเนรมิตหอโหวตนะคะให้กลายเป็นเรนโบว์ทาวเวอร์นะคะประดับไฟแสงสีใช่ค่ะเข้ากับธีมของไพร์มันเลยค่ะห้ามพลาดนะคะทีนี้กลับมาที่ขอนแก่นค่ะในวันที่22ถึง28เรามีกิจกรรมหลากหลายมากที่ขอนแก่นค่ะเพราะว่ามีหลายภาคีเครือข่ายเข้ามาให้ความร่วมมือนะคะทั้งทางศูนย์อนามัยที่7นะคะก็จะจัดกิจกรรมเป็นเรื่องการให้ความรู้แล้วก็นิทรรศการเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศนะคะที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีทางม้าลายสายลุงนะคะอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์เลยค่ะก็ท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะที่มีเวลาในวันที่22ถึง28นะคะก็สามารถไปถ่ายรูปได้นะคะที่ทางม้าลายสายลุงนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้ก็ร่วมกับทางชมรมผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะจัดกิจกรรมทั้งเสวนาค่ะแล้วก็การประกวดนะคะมิสทีนขอนแก่นไพรด์ด้วยค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะไฮไลท์ก็คือวันที่27ค่ะจะมีการเดินพาเหรดสีรุ้งนะคะเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่นะคะของขอนแก่นจริงๆแล้วถ้ารองจากกรุงเทพร้อยกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ก็เป็นที่ขอนแก่นนะคะที่เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มากนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์นะคะไปจนถึงลานข้าวเหนียวที่เซ็นทรัลแล้วก็ที่เซ็นทรัลเองเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากมายเลยค่ะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะไปชมได้ในวันที่27มิถุนาค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะในวันที่30มิถุนายนค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็จะเป็นการชมการแสดงทางวัฒนธรรมค่ะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายค่ะจัดที่บริเวณลานหน้าหอศิลป์นะคะสารกลางหลังเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ ค่ะก็อันนี้เป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะแล้วก็ทททนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมโดยเชิญชวนแต่งกายผ้าไทยผ้าอีสานนะคะห่มสบายใส่ยีนค่ะมาร่วมกิจกรรมค่ะแล้วก็ใครที่มานะคะเรามีสายสะพายสีสายรุ้งนะคะมอบให้แต่ว่าต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะ
1: ค่ะจำนวนจำกัดถึงกี่ชิ้นคะ
2: ก็ประมาณ500ถึง 1,000 ได้ค่ะแต่ว่ากระจายนะคะกระจายแต่ละจังหวัด
1: ต้องมีการลงทะเบียนอะไร
2: ไปร่วมงานได้เลยค่ะ
1: ตามวันที่เราแจ้งนะคะ
2: ใช่ค่ะได้สายสะพายด้วย
1: ที่ขอนแก่น
2: ที่ทั้งที่ขอนแก่นมหาสารคาม
1: ทั้ง4จังหวัดเลย
2: ท
1: ั้
2: ง4จังหวัดเลยค่ะ
1: ค่ะจะได้เป็นถือว่าได้เป็นของที่ระลึก
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมทั้งหมดของททสำนักงานขอนแก่นที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนค่
1: ะ
2: แล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะฟังไม่ทันว่าวันไหนมีอะไรบ้างนะคะก็ไปติดตามข่าวสารได้รวมถึงกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะได้ที่แฟนเพจนะคะ Facebook แฟนเพจของททสำนักงานขอนแก่นค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะพิมพ์ว่าททสำนักงานขอนแก่นนะคะ
1: ค่ะค่ะที่สุดจริงๆนะคะซึ่งคือดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าแถวโรงเรียนเกรียนวัดนะคะถ้าจำไม่ผิดนะแถวตลาดอะไรนะตรงนั้นนะคะสรรพสินค้านะคะจะมีเรียกว่าทางม้าลายที่เป็นนี่แหละ
3: สายสีเหลืองใช่ไหมคะ
1: ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการใส่สีสวยงามจังเลยจริงๆแล้วก็คือที่มาของงานนี้จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็คือความโดดเด่นและความสวยงามทางม้าลายก็นั่นแหละค่ะเรื่องของการจราจรขับขี่กับรถนะคะ
2: ใช่
1: นี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ช่วยให้เป็นการชูเนาะหรือว่าเป็นการ PR งานนี่แหละค่ะที่เรียกว่าความหลากหลายทางเพศนะคะก็ถือว่าเรานั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ถือได้ว่าทุกเพศทุกวัยเท่าเทียมกันแต่ทุกวันนี้นะดูเหมือนว่าบางส่วนนะคือเซาเล่นๆเนาะผู้ปกครองก็บอกว่าทุกวันนี้เหมือนกระตุ้นให้เด็กอะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือความน่ารักเนาะคือบางคนนี่เขาอาจจะมีจิตใจที่เหมือนแบบอ่อนโยนเหมือนผู้หญิงอยู่แล้วนะคะแต่ก็คือไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรแต่ก่อนนี่คือไม่ยอมรับกันในบ้านเราเมืองไทยเราแต่ทุกวันนี้คือปิดกั้นอะไรไม่ได้แล้ว
2: ใช่
3: ก็เป็นความหลากหลาย
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ก็สังคมก็ยอมรับเพิ่มมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้น
1: สุดจริงๆนะคะที่จังหวัดขอนแก่นก็ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ก็ต้องเชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเนาะอยากจะเข้าไปติดต่อติดตามก็ดังที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะกับท่านพิมพรจำรัดพันธ์นะรองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นนี่เองค่ะ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณพิมพรจำรัดพันธ์ค่ะรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วกลับมาพบกันอีกช่วงถัดไปค่ะกับคัดข่าวเล่าเรื่องพักกันสักครู่ค่ะ

0: ล้วค่ะ15:29 นะคะกับช่วงของรายการสดคุณผู้ชมฟังค่ะคัดข่าวเล่าเรื่องนะวันนี้สทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายนะคะผลิตรายการให้กับทั้ง11สถานีเนาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวิทยาค่ะให้เกาะสัญญาณได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลทำไมถึงมีรายการนี้เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นรายการพิเศษเฉพาะกิจอีก1รายการด้วยกันก็คือก่อนหน้านี้เราได้จะเจอกับสถานการณ์ที่เขาขัดแย้งกันนะแถบตะวันออกกลางนะคะก็เลยกลายเป็นว่าอลหม่านวุ่นวายไปหมดทั้งเรื่องของน้ำมันขึ้นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะกับรายการนี้คัดข่าวเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นประเด็นนโยบายเกี่ยวกับรัฐบาลแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะเรามาดูกันนะคะพี่ดิยาคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะที่บอกว่าเอ๊ช่วงเนี้ยทุกจังหวัดนะสำหรับคนที่เรียกว่าจะไปยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณชมคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กำชับให้ทุกจังหวัดค่ะได้ติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ21 มิถุนายน 2569ท่านณฤชาโคสาศิวิไลค่ะอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็ได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ยได้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ค่ะให้ดำเนินการภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ21 มิถุนายน 2569เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับค่ะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคุณเปิ้ลคะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น3กลุ่มจากข้อมูลณวันที่15 มิถุนายน 2569ค่ะก็ได้พบนะคะว่ากลุ่มที่1เนี่ยคือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565จำนวนกว่า 13.1 ล้านคนค่ะ
0: ค่ะ
1: คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 956,501 คนขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางค่ะ5ช่องทางนี้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางช่องทางที่1ได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันทางรัฐค่ะคุณผู้ฟังคะแอปพลิเคชันส่วนช่องทางที่3ค่ะเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วน C ค่ะยืนยันตัวตนผ่านเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนั่นเองและ5ค่ะยืนยันตัวตนผ่านธนาคาร5แห่งกลุ่มที่2กลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 72,796 คนค่ะให้ทุกพื้นที่เนี่ยเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและกลุ่มที่3กลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์นั่นเอง
0: อย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเนาะสำหรับกลุ่มที่อาจจะมีเรียกว่าแอปพลิเคชันเดิมอยู่แล้วนะคะแต่เราก็ต้องเรียกว่าอัปเดตตนเองนะคะว่ายืนยันตัวตนนั้นให้เป็นปัจจุบันด้วยและกรมการปกครองเองได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอเร่งตรวจสอบพิทยาค่ะตรวจสอบตรวจทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนนะคราวนี้นะไม่ตกหล่นนะคะเพื่อที่จะพร้อมส่งเข้าสู่ระบบภายในวันที่21 มิถุนายน 2569นะคะเวลา 23:59 ค่ะอย่างไรนะคะก็เพื่อให้กระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดนะคะแล้วเขาก็จะประกาศผลอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่17 กรกฎาคม 2569ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
1: ค
0: ่ะโดยสั่งการให้จังหวัดนะไปกำชับอำเภอและฝ่ายปกครองนะคะในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงผ่านฮอกระจายข่าวด้วยวิทยาค่ะผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเรียกว่าฮัลโหลเลยนะคะหรือว่าออกฮอกระจายข่าวให้กับประชาชนได้รับฟังรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยโดยมีกำหนดการก็คือร้านค้ารายเดิมทำอย่างไรก็ยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าถุงเงินนั่นเองไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569ไปยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะได้ต ั้งแต่ที่กำหนดเลยจนถึงวันที่30กันยายน2569คราวนี้ส่วนร้านค้าใหม่ป้ายแดงทำอย่างไรมือใหม่ป้ายแดงทำอย่างไรนะคะนี่ก็ไปเปิดรับลงทะเบียนก่อนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะคะและกำหนดให้ทางปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลไปทำอะไรเป็นผู้ตรวจสอบและก็ไปยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้าใหม่ทำจริงหรือเปล่านะคะแล้วประกอบอาชีพอะไรขายขนมนมเนยหรือส้มตำเรียงต่างก็ว่าไปและใครที่ทำอย่างไรก็เพื่อที่จะให้ประชาชนและผู้ประกอบการนั้นได้รับความสะดวกในการที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการดังกล่าวโดยไม่เกิดปัญหาอุปสรรคด้านพื้นที่ที่รับผิดชอบนั่นเองเป็นลำดับขั้นตอนนะวิทยาคะ
1: ค่ะ
0: นี่นะคะก็คือเรื่องราวที่สำคัญที่ทางมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะยืนยันตัวตนรักษาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะภายในวันที่พรุ่งนี้แล้วสิใช่ไหมคะพี่เดียร์คะ
1: ใช่พรุ่งนี้ภายในวันพรุ่งนี้23:59 น
0: ของวันที่21มิถุนายน2569นี่คือเรื่องราวที่เรานำเสนอกับช่วงนี้กันค่ะ
1: ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังสายโฟนอินจากผู้สื่อข่าวที่สวทเลยเรามาย้ำงานคล้ายค่ะที่ร้อยแก่นสารสินกันว่าแต่ละช่วงจะมีกำหนดการยังไงกันบ้างค่ะที่ขอนแก่นนะคะงานขอนแก่นยางแอนด์พลาย2026ค่ะก็จะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่22ไปจนถึง27มิถุนายน2569ค่ะที่พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่นโดยจะจัดนิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้สำหรับวัยรุ่นและเยาวชนตลอดจนการบริการดูแลสุขภาพทางเพศนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันภาพถ่ายของม้าลายสีรุ้งบริเวณสี่แยกพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เพื่อที่จะสื่อถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศพร้อมกับร่วมเดินขบวนพาเหรดสีรุ้งนะคะจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์นะคะไปยังลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลในวันที่27มิถุนายน2569ค่ะโดย 2,000 คนแรกจะได้สายสะพายสีรุ้งนะคะ
0: อยากได้เดี๋ยวพี่ยาค่ะ
1: ท่านไหนที่อยากได้ต้องไปร่วมกิจกรรม 2,000 ท่านแรก
0: แล้ว2คนที่ไปร่วมได้มั้ย
1: ได้ค่ะ
0: ดูจากภาพแล้วรู้สึกว่านะพวกอินโฟต่างๆภาพก็คือสดใสจังเลยเป็นการต้อนรับนะความหลากหลายทางเพศ
1: ใช่อย่าลืมนะคะว่าขบวนพาเหรดที่ขอนแก่นเนี่ย27มิถุนายน2569ขบวนจากพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ถนนศรีจันทร์ไปยังลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซ็นทรัลค่ะทุกท่านที่แต่งตัวสีรุ้งผ้าไทยสวยงามก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ขอนแก่น Pride for All ด้วยขอเชิญร่วมสุขสนานกับบูธกิจกรรมของภาคีเครือข่าย The Pride Market แล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะก็จะเปิดพื้นที่ลานข้าวเหนียวให้ทุกคนได้ออกมาแสดงออกแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจPride for All ในวันที่27มิถุนายน2569ค
0: ่ะค่ะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเรียกว่าคงจะมีสีสันเต็มไปด้วยสีสันสายรุ้งสดใสและที่สำคัญคือรอยยิ้มและเสียงเรียกว่าเสียงต้อนรับเนาะแสดงความยินดีว่านี่คือแต่ก่อนนี้เป็นอะไรที่แบบเหมือนไม่ดีไม่งามถ้าคนไทยเราเท่าที่พูดนะคะแต่ทุกวันนี้คือไม่ได้มีเรื่องเสียหายอะไรนะคะ
1: ไม่เสียหายเลยเป็นความหลากหลายที่เรายอมรับ
0: เป็นสิ่งที่ถูกออกมาให้เห็นนะว่าความเท่าเทียมคือเขาอึดอัดใจอย่างเรานี่ดูเหมือนบอกว่าถ้าบางคนที่จะเป็นแบบว่าเป็นประเภท2นะคะตัวชายแต่ใจหญิงอย่างเงี้ยนะเขาอ่อนช้อยอ่อนน้อมนะมีร้องไห้มีเซนซิทีฟมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเขาได้แบบเรียกว่าแสดงตัวตนออกมาเขาจะรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะคะแล้วก็ได้ทำอะไรที่แบบนะเต็มที่นะคะ
1: ค่ะ
0: นี่คือเสียงพลังที่เราเอาใจช่วยนะคะ
1: เราพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดเลยกันดีกว่าค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวสวทเลยนะคะจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นปีตะโขนในปี2569ค่
0: ะ
1: เรามาดูซิว่างานประเพณีที่โด่งดังไปทั่วโลกเนี่ยโดยงานประเพณีปีตะโขนบุญหลวงครั้งนี้ค่ะจะเปิดงานในวันพรุ่งนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 21มิถุนายนท่านนายกอนุทินก็จะมาเป็นประธานพิธีเปิดงานด้วยตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณปัญญพัฒน์แสงสีเรืองอยู่กับเราแล้วค่ะไปรับฟังกันค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกท่านครับวันนี้ผมนะครับก็คัดข่าวเล่าเรื่องที่น่าสนใจของจังหวัดเลยมานำเสนอทุกท่านครับ ทุกท่านครับผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดเลยมาร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวด่านซ้ายกับงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569ครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2569นี้ณอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งปีนี้นะครับพิธีเปิดงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับจะเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยในวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลาประมาณ 9:00 น.ครับในโอกาสนี้ท่านก็จะเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยด้วยครับซึ่งการเตรียมพร้อมรองรับมหาชนจำนวนมากที่จะเข้าร่วมงานตอนนี้จังหวัดเลยทุกภาคส่วนนะครับก็ได้บูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในทุกมิติครับทางด้านการประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการจราจรเรื่องความปลอดภัยความสะอาดตลอดจนการจัดเตรียมสถานที่พักร้านค้าร้านอาหารและบริการด้านท่องเที่ยวครับเพื่อสร้างความประทับใจและก็ความเชื่อมั่นแก่ผู้มาเยือนจากทั่วประเทศและต่างประเทศซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับสำหรับประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนั้นก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนรากฐานแห่งศรัทธาความเชื่อแล้วก็วิถีชีวิตของชาวด่านซ้ายที่สืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดเลยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติครับแล้วก็เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับการจัดงานในปีนี้ก็ยังคงยึดถือรูปแบบและพิธีกรรมดั้งเดิมอย่างครบถ้วนประกอบไปด้วยพิธีบวชพราหมณ์พิธีเบิกพระอุปคุตพิธีบายสีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมขบวนแห่ผีตาโขนนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ขบวนอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองพิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนพิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขนแล้วก็พิธีเทศมหาชาติ13กันซึ่งตลอด3วันของการจัดงานนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เช้ามืดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พิธีบวชพราหมณ์พิธีเบิกพระอุปคุตแล้วนะครับแล้วก็วันจันทร์นะฮะก็จะมีพิธีเทศมหาชาติ13กันซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบุญหลวงที่ผสานมิติแห่งพระพุทธศาสนาความเชื่อแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างกลมกลืนครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีการส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยรางวัลประธานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณภายใต้แนวคิดอัตลักษณ์แห่งจิตวิญญาณผีตาโขนและสัญลักษณ์แห่งพลังสร้างสรรค์หรือว่าผีตาโขน The Iconic of Thai Cultural Powerสัญลักษณ์อันโดดเด่นที่ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักนะครับรวมถึงการประกวดหน้ากากผีตาโขนชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลยด้วยในประเภทเด็กและเยาวชนครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนสู่คนรุ่นใหม่ด้วยครับซึ่งจังหวัดเลยก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานนับแสนคนครับจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า188ล้านบาทที่มีการประเมินไว้นะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่พร้อมกับตอกย้ำบทบาทของจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมศรัทธาและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติครับหลายคนนะฮะอาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมาของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนซึ่งงานนี้นะครับก็มีที่มาจากตำนานพระพุทธศาสนาเวสสันดรชาดกครับเมื่อครั้งที่พระวิสันดรและนางมัสสีเสด็จออกจากป่ากลับเข้าเมืองเราพูดผีต่างๆผีป่าและก็สัตว์นานาชนิดที่อาลัยรักทั้งสองพระองค์จึงแห่แหนแฝงตัวมาส่งทั้งสองพระองค์ด้วยจนชาวบ้านเห็นก็บอกว่าโอ้นี่ผีตามคนซึ่งกร่อนเสียงเพี้ยนมาเป็นผีตาขนในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าเป็นผีที่น่ารักไม่น่ากลัวนะครับในช่วงท้ายของประเพณีนะครับก็มีความเชื่อกันว่าสำหรับคนที่เล่นหรือว่าแต่งตัวเป็นผีตาขนจะต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาขนออกให้หมดนะครับแล้วก็นำเครื่องแต่งกายผีตาขนทั้งหัวผีตาขนที่สวมใส่นะครับที่สวยงามชุดผีตาขนทั้งหมดนี้ก็จะนำไปทิ้งในแม่น้ำครับซึ่งแม่น้ำสำคัญในพื้นที่ก็คือแม่น้ำหมันแล้วก็ห้ามนำเข้าบ้านด้วยนะครับ ถือเป็นการทิ้งความทุกข์ความโศกความทุกข์ยากต่างๆและสิ่งเลวร้ายลงไปในแม่น้ำครับให้ไหลไปตามแม่น้ำตามความเชื่อนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมสัมผัสงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี2569ณอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับเชิญชวนผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านด้วยนะครับ
1: น่าไปมากเลยค่ะพี่หน่อยคะนั่นก็คือคุณปัญญพัฒน์แสงสีเรืองค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทเลยที่มาเชิญชวนเรานะคะให้ไปเที่ยวงานประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตะโขนซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันพรุ่งนี
0: ้
1: โดยท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะงานความหลากหลายทางเพศค่ะใน4จังหวัดอีสานบ้านเราในเดือนมิถุนายนจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันอย่างที่เล่าไปนะคะ
0: สัก
1: ครู่ขอนแก่นจัดวันที่27มิถุนายน2569นั่นเองงานนี้ค่ะแต่งกายด้วยผ้าไทยอีสานนุ่งสบายใส่ยีนร่วมขบวนพาเลท Feel Amazing Thailand เฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจ 2,000 ท่านแรกค่ะรับสายสะพาย Amazing Thailand Pride for All 2026ป
0: ัก
1: หมุดใน4พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดขอนแก่นกาฬสินธุ์สารมหาสารคามนั่นเอง
0: ค่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะเรามีผู้สื่อข่าวที่จะมารายงานสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะเราอยู่กับน้องมายนะคะกัญชพรรดาบุตรค่ะน้องมายอยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีค่ะน้องมายค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้ที่อุดรธานีเป็นไงบ้างคะ
4: โอ้ขึ้นตกงานใหญ่ไปเมื่อวานเลยค่ะ
1: ค่ะอยากช่วยเล่าบรรยากาศหน่อยค่ะ
4: ค่ะเมื่อวานนะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระคตีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะมาตรวจสอบนะคะพื้นที่ของที่พักอาศัยนะคะ
1: ค่ะ
4: ว่ามีการเก็บค่าใช้จ่ายเกินจริงไหมนะคะก็ขานรับนโยบายชิงลุกของนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเร่งด่วนค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะก็มีถึง2ภารกิจใหญ่ๆเลยนะคะที่สนใจก็คือการเดินปราบปรามสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ไม่เป็นธรรมและเปิดงานนิทรรศการผ้าไทยเพื่อผลักดันรายได้สู่ชุมชนค่ะมาดูจุดแรกกันก่อนนะคะคือตอนเช้าค่ะเรื่องนี้ก็ใกล้ตัวสำหรับคนทำงานนักศึกษาและผู้มีรายได้น้อยอย่างมากๆเลยนะคะโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สคบและหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าอาคารที่พักในเมืองอุดรธานีค่ะเพื่อขยายผลต่อจากการตรวจย่านรามคำแหงในกรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าปัญหาหลักๆที่ผู้เช่าที่จะต้องเจอเลยก็คือการคิดค่าน้ำค่าไฟที่สูงเกินจริงไม่มีวิธีคำนวณที่ชัดเจนนะคะรวมถึงการเรียกเงินประกันโดยไม่ชอบซึ่งขณะนี้ก็ได้มีประกาศควบคุมสัญญาปีพ.ศ. 2568นะคะโดยมีกฎเหล็กที่ผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ต้องรู้ค่ะก็คือค่าน้ำค่าไฟต้องจัดเก็บตามอัตราจริงที่การไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บนะคะห้ามบวกเพิ่มแล้วก็เงินประกันการค่าเช่าล่วงหน้านะคะรวมกันแล้วต้องไม่เกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนส่วนการคืนประกันเนี่ยหากตรวจสอบแล้วไม่มีทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินให้ผู้เช่าภายใน7วันหลังสิ้นสุดสัญญาค่ะส่วนบทลงโทษนะคะถ้าใครฝ่าฝืนไม่ทำตามสัญญามาตรฐานมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะท่านรัฐมนตรีนะคะย้ำว่ากฎหมายนี้ควบคุมเฉพาะอพาร์ตเมนต์ที่มีเจ้าของรายเดียวเท่านั้นนะคะไม่รวมถึงคอนโดมิเนียมซึ่งว่าเป็นอาคารชุดที่มีนิติบุคคลดูแลและขอให้ผู้เช่าทุกคนตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนเซ็นทุกครั้งค่ะแล้วก็เก็บหลักฐานบินใบเสร็จไว้หรือใครนะคะที่ถูกเอาเปรียบนะคะก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนสคบ1166ได้ทันทีค่ะส่วนเรื่องปากท้องนะคะเรามาต่อกันด้วยเรื่องของความสวยงามค่ะของไทยกันบ้างนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้เดินทางไปต่อเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นภาคอีสานครั้งที่3ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีนะคะซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ของเรางานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนสู่เวทีโลกและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชนกขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะที่ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกจนเป็นผ้าไทยกลายเป็นถุงทางวัฒนธรรมที่สร้างรายได้จริงให้ชุมชนค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะเมื่อวานก็เป็นงานที่อลังการมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีศิลปินดารานะคะร่วมเดินแบบกันด้วยนะคะที่อุดรฮอชั้น4เซ็นทรัลอุดรธานี
1: ค่ะ
4: งานนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
1: ค
4: ่ะเวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นกันเลยนะคะแล้วก็จะมีปิดท้ายกันด้วยที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมปักหมุดกันรอได้เลยนะคะวันที่11ถึง13สิงหาคมที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามค่ะ
0: ค่ะเรียกว่าเป็นสีสันแบบไม่ธรรมดานะคะก็เห็นในแบบนางแบบนะเรียกว่าระดับแฟชั่นเน
3: า
0: ะระดับประเทศแบบนี้นะคะสวยงามมากกันเลยทีเดียวนะคะ
4: ค
3: ่ะต่อไปเห็นบอกว่าที่อุดรเนี่ยค่ะน้องใหม่มีช่างนวดอุดรเนี่ยเปิดห้องของความทรงจำพระองค์พาด้วยอยากให้น้องใหม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
4: ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะก็มีความทรงจำมากมายเลยนะคะที่องค์พาเคยเสด็จมาเป็นอัยการประจำจังหวัดนะคะซึ่งหนึ่งในร้านนวดของอุดรธานีนะคะได้เปิดห้องของความทรงจำพระองค์พานะคะเก็บเตียงนวดผ้าห่มไว้กว่า10ปีเผยทุกเช้ายังกับพระรูปก่อนเปิดร้านทุกครั้งค่ะเป็นเรื่องราวความประทับใจนะคะที่สะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดไม่ได้เมื่อพี่น้อย

0: ถวายงานว่าเขาตกใจและตื่นเต้นอย่างมากเลยโดยเฉพาะความกังวลเรื่องของการถวายความเคารพแต่เมื่อได้เข้าเฝ้าจริงพระองค์กลับมีพระอัธยาศัยเรียบง่ายและเป็นกันเองทรงช่วยสอนการถวายความเคารพด้วยพระองค์เองเลยทำให้พี่น้อยคลายความประมาทตลอดระยะเวลาถวายงานค่ะพระองค์ท่านนะคะทรงพูดคุยอย่างเป็นกันเองทั้งเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทำให้ช่างนวดธรรมดาคนหนึ่งรู้สึกถึงความอบอุ่นและผ่อนคลายแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องถวายงานอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษก็ตามค่ะสิ่งที่พี่น้อยประทับใจนะคะไม่รู้ลืมก็คือพระจริยวัตรที่เรียบง่ายทรงไม่ถือพระองค์แล้วก็ไม่ทรงอนุญาตให้ประชาชนต้องลำบากในการให้บริการแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานกว่าทศวรรษนะคะแต่ว่าร้านดีๆ Beauty Care สาธิออนยังคงเก็บรักษาอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เคยใช้ถวายงานไม่ว่าจะเป็นเตียงนวดผ้าห่มหรือเก้าอี้ไว้อย่างสมบูรณ์ราวกับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งความรักและความเทิดทูนพี่น้อยนะคะกล่าวด้วยความตื้นตันใจนะคะว่าทุกเช้าก่อนเปิดร้านสิ่งแรกที่จะทำคือการเดินเข้าไปกราบพระรูปของพระองค์ท่านเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อช่างนวดธรรมดาคนหนึ่งแม้วันนี้ข่าวการสิ้นพระชนม์จะสร้างความสะเทือนใจอย่างหาที่สุดไม่ได้แต่ความทรงจำในวันที่เคยได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้อยตลอดไปค่ะค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของพระองค์พาที่เคยเสด็จมาที
1: ่
0: จังหว
1: ั
0: ดอ
1: ุ
0: ดรธาน
1: ี
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณน้องมายค่ะกัญชพรรัตาบุตรผู้สื่อข่าวจากสวทอุดรธานีขอบคุณค่ะน้องมายค่ะ
0: ค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ค่ะก่อนจะจากไปนะคะมายขอฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์สักนิดนึงได้ไหมคะสำหรับงานวันนี้นะคะ
1: ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: เช
1: ิ
2: ญค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะก็จังหวัดอุดรธานีของเรามีงานใหญ่นะคะกับคอนเสิร์ตชิงช้าสวรรค์สัญจร2026นะคะวันนี้ได้เดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสายลูกทุ่งห้ามพลาดเลยนะคะกับการยกทัพความม่วนความมันนะคะความประทับใจจากหน้าจอส่งถึงพี่น้องชาวอุดรธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะงานคอนเสิร์ตชิงช้าสวรรค์สัญจร2026ถ้าใครที่ติดตามการแข่งขันชิงช้าสวรรค์2026มาตลอดนะคะก็จะทราบดีเลยว่าแต่ละโรงเรียนนะคะที่ขึ้นมาประชันฝีมือบนเวทีไม่ธรรมดาจริงและในวันนี้นะคะเวทีการแข่งขันได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เลยนะคะที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับศิลปินเยาวชนมากความสามารถแบบติดขอบเวทีค่ะงานในวันนี้นะคะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะที่บอกว่าจะเต็มแบบไม่มีกั๊กเริ่มต้นด้วยการรวมตัวของสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่งที่ผ่านเวทีการแข่งขันมาอย่างเข้มข้นนะคะนำโดยแชมป์ชิงช้าสวรรค์2026จากโรงเรียนลุ่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นำทีมโดยน้องเนยแม่ทับสาวผู้สร้างปรากฏการณ์มาแล้วบนเวทีประกวดค่ะตามมาด้วยเจ้าถิ่นค่ะวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนเทศบาลปุกนะคะจังหวัดอุดรธานีนำทีมโดยน้องอ้นที่พร้อมจะมาโชว์ของให้เพื่อนๆพี่น้องนะคะมาได้รับชมกันค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะวงดนตรีลูกทุ่งจากโรงเรียนเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยน้องกุ้งแก้วมาสร้างสีสันความประทับใจไม่แพ้กันค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่างานนี้ยังได้คณะหมอลำชื่อดังอย่างอีสานนครศิลป์มาร่วมเสริมทับความม่วนคักม่วนจอยจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและโชว์สุดอลังการรับรองเลยค่ะว่าสนุกกันยาวๆตลอดค่ำคืนนี้กันแน่นอนแล้วก็ย้ำกันด้วยนะคะงานมีวันนี้นะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จะเริ่มตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปค่ะที่ UD Town อุดรธานีค่ะ
2: ค่ะ
0: ส่วนใครนะคะที่อยากจะไปนะคะไม่อยากพลาดโอกาสก็สามารถติดตามรายละเอียดการซื้อบัตรช่องทางนะคะที่ Facebook Page ชิงช้าสวรรค์ค่ะใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะคะก็บอกเลยว่างานนี้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะก็มาฟังดนตรีสดๆจากน้องๆแชมป์ชิงช้าสวรรค์พร้อมหมดจอยไปกับอีสานนครศรีในบรรยากาศพิเศษที่อุดรธานีได้เลยนะคะก็ขอเชิญชวนทุกคนค่ะ
1: ค่ะขอบคุณน้องมายผู้สื่อข่าวจากสวทอุดรธานีนางสาวกัญชพรรดาบุตรขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมคุณฟังค่ะนี่คือรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์นะคะที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569นี่ก็สามารถที่จะติดตามได้ในรายการนี้ค่ะคัดข่าวเล่าเรื่อง พรุ่งนี้สวทหนองบัวลำภูเป็นแม่ข่ายนะส่วนวันนี้ค่ะสทขอนแก่นนะคะเป็นแม่ข่ายก็

0: ว่าเวลาหมดแล้วพิทยาคะ
1: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะกำกับการผลิตโดยท่านผู้อำนวยการสมบัติชัยรัตน์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมดูแลการผลิตรายการโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นท่านผอ.อัจฉริยะ มังธานีค่ะควบคุมช่างเทคนิคโดยค่ะหัวหน้าบุญถิ่นวรโคตรวันนี้ดิฉันจันทิมาจันเต็มพร้อมคุณเปิ้ลจิรพรมั่งคั่งลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำสีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
10: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
5: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทางนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
13: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาท ทุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
14: ่อทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตร

0: ฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่คิดถึงค่ะพบกับเพลงดีที่หายไปฟังสบายๆไปกับพี่จุ๋มอมรรัตน์วินิยกูลกับรายการเพลงดีที่คิดถึงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ด้วยรักที่ฉันเริ่มก่อไม่ท้อหรือหมดอะไรด้วยรักที่ฉันฝันใฝ่สุดยากยังไงไม่ขอร่างลาหากรักไม่นึกไว้วัน

รักที่ฉันเริ่มก่อไม่ท้อหรือหมดอะไรด้วยรักที่ฉันฝันใฝ่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันพร้อมถอดสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งผลชันสูตรทางนิติเวชเบื้องต้นพบส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงล่าสุดได้สั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจนครบาลดินแดงสน.ดินแดงและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกันตรวจสอบแหล่งที่มาและตัวตนของผู้ขายอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบทันทีพร้อมทั้งตรวจสอบการโฆษณาเกินจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมกันนี้ได้เตือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.หมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
5: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกลุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการเป็นพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากพบว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนหรือให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องสิทธามาทักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
6: นายผู้ช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: พ่อทำไมรถเราควันดำแบบนี้ล่ะคะ
1: ฮะไหนดูสิ
2: เออจริงๆด้วย
1: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
0: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
1: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
3: เที่ยวบ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช LINE ID @NHSOหน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วทีเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ้ะ
10: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
9: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
10: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
9: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
10: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
9: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความหมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
10: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพหมั่นคงและมีความสุขนำ
11: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
12: ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานครั้งยิ่งใหญ่นิทรรศการและเสวนาวิชาการซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นตระการตากับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอจากสิทธิชุมชน พร้อมชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนากว่า100ผลิตภัณฑ์พบกัน 19-21 มิถุนายนนี้พิธีเปิดงานโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีเวลา 14:00 น.ณลานนาซาชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีสายแฟชั่นและผ้าไทยห้ามพลาด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์กเสาร์อาทิตย์

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทีนทอล์คครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทอล์คสุดสัปดาห์ทอล์คสุดสัปดาห์เรายังมีเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนส่วนช่วงที่2เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของสาระช่วงที่3มาพูดถึงเรื่องราวเคล็ดลับเรื่องของการเรียนความรักสุขภาพอะไรต่างๆที่เราจะนำมาคุยกันและก็ปิดท้ายเนี่ยเราก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าให้กันฟังในช่วงนี้กันนะครับช่วงนี้เนี่ยขอถามทุกคนก่อนเลยว่าช่วงนี้เปิดเทอมกันมาเป็นอย่างไรกันบ้างรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าไหมรู้สึกว่าบางคนขึ้นม.1หรือม.4มาเนี่ยบางคนยังอาจจะปรับตัวไม่ได้ในเรื่องของการเรียนเพราะว่าการเรียนเนี่ยในช่วงที่เราเรียนอยู่มัธยมไม่ว่าจะเป็นทั้งม.1หรือว่าน้องใหม่ที่ขึ้นม.4มาก็ตามแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยก็คงจะเหนื่อยไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าการเปลี่ยนผ่านมานี้ทำให้หลายคนเนี่ยก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆม.1แล้วก็น้องๆม.4ทุกคนที่เปิดเทอมกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการเปิดเทอมเปิดเทอมนี้ก็จะมีทั้งการเรียนต่างๆการบ้านที่อาจจะเยอะขึ้นรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆกันด้วยที่สำคัญก็คือว่าช่วงนี้ช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังกันเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการนับว่าตอนนี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอากาศมันร้อนมากมันร้อนยิ่งกว่าหน้าร้อนซะอีกเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนี้นะครับถือว่าช่วงนี้ฝนจะยังตกกันเยอะอยู่พอสมควรเลยในหลายพื้นที่ที่สำคัญเลยก็คือว่ากรมอุตุก็ออกมาประกาศแล้วว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปมานี้จะมีฝนตกซึ่งเป็นฝนตกและเป็นฤดูฝนหลังจากไปตรวจพบว่าไปเจอองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามกฎเกณฑ์หลักของการเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งประกอบไปได้ว่าไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า60%ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนเป็นลมทิศฝ่ายตะวันออกทำให้ในช่วงนี้ประเทศไทยจะเจอกับฝนมากขึ้นโดยฤดูฝนของไทยตอนบนจะเจอกันแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังมีฝนตกยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมส่วนในภาพรวมเรื่องของฤดูฝนปีนี้หลายคนก็คงคาดว่าปีนี้ฝนอาจจะตกน้อยเพราะว่าได้ยินมาว่ามีเอลนีโญเกิดขึ้นในประเทศไทยภาพรวมโดยเฉพาะการคาดการณ์ในเรื่องของฝนรวมทั้งหมดแล้วในประเทศไทยจะน้อยกว่าปี2568ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10%ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ทุกคนจะเจอกับฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีโอกาสเกิดฝนในบางพื้นที่หลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมช่วงนี้แหละครับทุกคนครับเป็นช่วงที่ต้องอาจจะต้องแบบว่าเตรียมการเกษตรให้พร้อมเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนลดลงเขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงหรือว่าฝนแล้งช่วงนั้นเองจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเกษตรให้ดีถัดไปอีกในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะต้องระวังฝนตกหนักอีกครั้งทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังกันส่วนเรื่องของฤดูฝนในปีนี้นะครับโดยเฉพาะกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนาฝนจะตกมากขึ้นและตกต่อเนื่องฝนตก 40-60% ของพื้นที่ส่วนทางฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งถัดจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงฝนจะไม่ตกเลยอาจเกิดการขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนฝนจะกลับมาตก 60-80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและที่สำคัญน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ส่วนปิดท้ายที่เดือนตุลาคมครับที่บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนเหนือนะครับก็จะมีฝนลดลงเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะตอนบนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังเจอฝนกันอยู่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนในขณะเดียวกันนะครับที่บอกว่ามีเอลนีโญเกิดขึ้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์นี้อย่างใกล้ชิดตอนนี้ยังอยู่ภาวะเป็นกลางคือกึ่งๆระหว่างเอลนีโญกับลานีญาแต่ถัดจากนั้นนะครับ
ก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีทำให้ไทยจะเจอปริมาณกับฝนที่น้อยกว่าปกติอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะน้อยกว่าแต่ต้องเฝ้าระวังอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ที่สำคัญครับเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนปีนี้ต้องเฝ้าระวังกันเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยส่งผลกระทบ 1-2 ลูกมีแนวโน้มเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนส่งผลกระทบต่อภาคเหนือและภาคอีสานเป็นหลักทั้งนี้นะครับกรมอุตุจะติดตามและออกประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกคนนะครับติดตามข้อมูลของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดในช่วงของฤดูฝนทั้งปีนี้เลยนะครับก็เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงและสมบูรณ์กันด้วยนะครับทุกคนครับเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูจากหน้าที่มันร้อนมากๆไปสู่หน้าที่ร้อนเหมือนกันแต่คราวนี้มีฝนตกพอให้มาชุ่มฉ่ำและเย็นใจลงบ้างนิดนึงนะครับทุกคนครับส่วนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวโครงการดีๆที่นำมาฝากกับทุกคนนะครับเป็นการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและการร้องเพลงไทยร่วมสมัยนะครับเป็นโครงการดีๆจากเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ซึ่งสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง15กรกฎาคม2569นะครับซึ่งจะชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลรวมมากกว่า 500,000 บาทคว้าโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงศิลปินและค่ายเพลงระดับประเทศโดยสามารถสมัครได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานเพลงรักไทยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ทางเพจนะครับซึ่งก็มีการโพสต์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคนที่เป็นผู้สมัครนะครับจะเลือกได้แค่1ประเภทเพลงซึ่งมีอยู่3ประเภทครับประเภทแรกคือเพลงลูกกรุงประเภทที่2คือเพลงลูกทุ่งและสุดท้ายเพลงที่3นะครับเป็นประเภทของเพลงไทยร่วมสมัยโดยคุณสมบัตินะครับจะต้องอายุไม่เกิน18ปีกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นม.6หรือเทียบเท่าในวันที่สมัครไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือว่ารางวัลใดๆก็ตามแต่จากการประกวดร้องเพลงของโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามแต่และไม่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือรายการใดกรณีที่มีสัญญาผูกมัดจะต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยในช่วงของระยะเวลาการรับสมัครครับรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง15กรกฎาคมโดยจะมีการบันทึกข้อมูลและส่งหลักฐานการสมัครผ่านระบบ Google Form ต้องกรอกให้ครบถ้วนแนบไฟล์การสมัครสำเนาบัตรประชาชน1รูปรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปปัจจุบันของเรา1รูปคลิปวิดีโอการร้องเพลงตามประเภทที่เราจะสมัครจำนวน1คลิปความยาวไม่เกิน1นาทีหรือไฟล์ไม่เกิน1จิกะไบต์ก่อนเริ่มจะต้องแนะนำชื่อนามสกุลชื่อเล่นอายุระดับการศึกษาและสถาบันศึกษาที่สำคัญจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของเสียงและภาพที่ชัดเจนไม่ผ่านการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์การตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุดส่วนในเรื่องของการเลือกเพลงการเลือกเพลงนี้จะต้องเลือกเพลงใช้สำหรับในรอบถัดไปจำนวน5เพลงคนที่สมัครจะต้องเลือกทั้งหมดมาว่าจากเพลงที่เราอยากจะได้มาเนี่ยเราจะเอาเพลงอะไรมาบ้างทั้งหมด5เพลงก็จะมีการกำหนดไว้ในแต่ละประเภทซึ่งลิงก์ของรายชื่อเพลงอยู่ใน Google Form ที่รับสมัครจะต้องตรวจสอบแล้วก็รับรองว่าถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของโครงการส่วนภูมิภาคในการรับสมัครและเขตพื้นที่จะต้องระบุภาคการแข่งขันให้สอดคล้องกับภูมิลำเนาหรือที่ตั้งของโรงเรียนของเราที่เรียนอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ทั้งหมด4ภูมิภาคนะครับภาคเหนือมีอยู่ทั้งหมด18จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกมีอยู่23จังหวัดส่วนทางด้านของภาคใต้นะครับมีอยู่ที่16จังหวัดและภาคอีสานของเรา20จังหวัดส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะมาคุยกันนะครับก็คือเรื่องของการกำหนดหมายเลขนะครับก็การกำหนดหมายเลขนี้นะครับก็จะมีการกำหนดหมายเลขการแต่งกายและที่สำคัญการรายงานตัวการแต่งกายนะครับจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนชุดพละหรือชุดนักศึกษาของสถาบันต้นสังกัดส่วนคนไหนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและการรายงานตัวจะต้องเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อจะต้องรายงานตัวและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอย่างน้อย30นาทีก่อนจะเริ่มการแข่งขันทุกประเภทและโครงการนี้ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือค่าใช้จ่ายเนี่ยฟรีแน่นอนนะครับ
ส่วนถ้วยรางวัลและเงินรางวัลต่างๆนะครับในรอบของภูมิภาคนะครับจะมีการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรับรางวัลต่างๆรวมไปถึงรางวัลพิเศษนะครับจะมีรางวัลเสน่ห์เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยชมเชยนะครับเกี่ยวกับเสน่ห์เยาวชนสืบสานเพลงไทยและรางวัลขวัญใจทีมงานส่วนคนที่ผ่านเข้าสู่รอบในภูมิภาคขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามแต่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลพิเศษกันด้วยซึ่งหากใครสนใจนะครับหรือว่าอยากจะติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถกดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเพื่อไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวในการประกวดร้องเพลงที่สำคัญนะครับหากใครจะอยากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์โทร090-975-5555ย้ำ090-975-5555เวลา 8:30 ถึง 16:30 ในวันและเวลาราชการนะครับก็เอาโครงการนี้มาฝากกันสำหรับเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆทุกคนที่สนใจโครงการนี้อยากจะสมัครอยากจะไปทดลองการร้องเพลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงหรือเพลงไทยร่วมสมัยสามารถไปสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะขออนุญาตเบรกกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าพูดถึงเรื่องของหน้าฝนแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของยุงยุงนี้เป็นภัยร้ายที่ทุกคนเนี่ยต่างต้องระวังกันให้ดีมากๆเพราะเป็นพาหะหลายโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากยุงลายที่สำคัญก็คือว่าบางคนในช่วงนี้จะรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะรำคาญยุงทำไมรู้สึกว่าแบบว่าบางคนเนี่ยก็โดนกัดเยอะบางคนโดนกัดน้อยเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขออนุญาตเบรกพักฟังเพลงกันก่อนนะครับทุกคนครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ

Teen Secret นะครับช่วงของ Teen สาระนะครับทุกคนครับก็ขออภัยทุกคนกันก่อนเพราะว่าผมต้องบอกกับทุกคนเลยนะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่เพราะว่าติดภารกิจนะครับ1สัปดาห์ปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยหายไปจากไหนแต่ว่าก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วก็มีเหตุจำเป็นก็ไม่ได้มาจัดรายการนะครับก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่า1สัปดาห์ที่ไม่ได้เจอเนี่ยมันก็ตื่นเต้นกันอยู่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวของในช่วงทีนสาระในช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องราวของยุงยุงเนี่ยเป็นสิ่งชีวิตที่ผมบอกเลยว่าหลายคนโดนกัดแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความคันอย่างมากแม้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ตบยุงกันคือไม่รู้ว่ายุงเนี่ยมันมาจากไหนกันนะฮะยุงเนี่ยเยอะสุดๆเลยไม่รู้ว่ามันมาจากไหนที่ไหนกันอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยพูดถึงเรื่องของยุงแล้วจะมาในเรื่องของการพาหนำโรคมากกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะโดนยุงกัดแล้วบางคนก็เป็นไข้เลือดออกเป็นโรคเดงกีหรือว่าโรคต่างๆที่ตามมาได้ที่สำคัญนะครับก็คือว่าบางคนโดนยุงกัดบ่อยมากโดนกัดจนแบบเรียกได้ว่าจะเหมือนเป็นเครื่องดักยุงเครื่องที่สองไปแล้วก็ได้เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยยุงเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าคิดว่ามันเป็นแค่ความบังเอิญแต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนจะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยจะโดนยุงกัดโดนยุงเนี่ยเข้ามากัดเยอะมากกว่าปกติอีกซึ่งยุงเนี่ยนะครับเขาจะใช้ทั้งกลิ่นทั้งความร้อนก๊าซจากร่างกายของยุงหาเป้าหมายโดยเฉพาะก๊าซที่ยุงจะใช้บ่อยมากที่สุดคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้นะครับเป็นก๊าซที่เราหายใจออกเวลาเราหายใจเข้าเราจะได้เป็นก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายแต่พอหายใจออกมาแล้วจะปล่อยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนทำให้ร่างกายเนี่ยจะโดนยุงกัดได้แล้วยิ่งปล่อยมากเท่าไหร่ยุงจะยิ่งตรวจจับได้ง่ายมากขึ้นเพราะยุงเห็นแล้วว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันปล่อยมามากๆมาจากคนนี้นี่เองแล้วคนแบบไหนล่ะที่จะโดนยุงกัดเยอะมากโดนกัดจนเรียกได้ว่าจะขอร้องชีวิตกันแล้วมีอยู่4ประเภทหรือ5ประเภทนะครับที่จะเป็นโดนยุงกัดมากที่สุดคนแรกคือคนที่เหงื่อออกง่ายคนที่เหงื่อออกง่ายเพราะเหงื่อของบางคนจะมีสารบางชนิดเขาเรียกว่ากรดแลคติกกรดแลคติกนี้สามารถดึงดูดยุงได้หลังจากออกกำลังกายหรืออากาศที่ร้อนเนี่ยยุงยิ่งจะมาชอบกัดอย่างที่สองก็คือว่าคนที่ตัวร้อนอุณหภูมิร่างกายสูงจะสามารถจับความร้อนจากร่างกายกับคนที่เพิ่งออกกำลังกายมาคนที่เผาผลาญดีคนที่เพิ่งออกแรงและคนที่กำลังเป็นไข้อยู่คนที่สามคือคนที่หายใจแรงคนที่หายใจแรงนี้จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเพราะว่ายุงเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่ายุงใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการหาเหยื่อสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนรูปร่างใหญ่คนที่ออกแรงเยอะมากกว่าและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากอาจจะโดนกัดมากกว่าเด็กเล็กสุดท้ายคือกลิ่นเฉพาะของตัวแต่ละคนจะมีกลิ่นผิวแบคทีเรียบนผิวที่ต่างกันบางคนจะดึงดูดเรื่องของยุงมากกว่าคนอื่นแบบเห็นชัดเจนเลยสุดท้ายคือเรื่องของเสื้อผ้าสีเข้มเพราะว่ายุงจะเห็นสีเข้มได้ชัดมากกว่าคนที่ใส่เสื้อสีดำสีกรมสีน้ำตาลเข้มอาจจะถูกยุงเนี่ยมาลอกกัดได้และหลายคนคิดว่ายุงกัดคนเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเลือดมันหวานหรือเปล่าความเป็นจริงแล้วไม่เลยเหตุผลหลักๆมาจากว่ากลิ่นตัวความร้อนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายมากกว่านะครับเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานบอกมาว่าเลือดหวานจะดึงดูดยุงได้มากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ที่แน่ๆหลายคนโดนยุงกัดแล้วบอกว่ามีวิธีการที่จะแบบว่าลดโอกาสโดนยุงกัดไหมมีครับมีอยู่4วิธีวิธีแรกคือใส่เสื้อผ้าสีอ่อนวิธีที่2หลีกเลี่ยงจุดอับชื้นวิธีที่3ลดน้ำขังรอบบ้านและสุดท้ายวิธีที่4อาบน้ำหลังเหงื่อออกมากสรุปง่ายๆเลยนะครับทุกคนครับยุงเนี่ยถ้าจะกัดคนเนี่ยมันก็กัดแต่มันจะกัดคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะกัดคนที่เยอะเนี่ยก็จะมีกัดในเรื่องของการกัดนะครับโดยเฉพาะยุงเนี่ยจะกัดคนที่มีทั้งกลิ่นตัวเหงื่อและความร้อนรวมไปถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากร่างกายที่ออกมามากจะทำให้ล่อยุงได้มากกว่าก็เลยไม่แปลกว่าหลายคนจะโดนยุงกัดมากกว่าคนอื่นถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันสถานที่มันยุงน้อยบ้างแหละหรือว่ายุงแบบเยอะมากๆอย่างเช่นไปอยู่ในป่านะครับแต่ที่แน่ๆทุกคนก็ต้องระวังเรื่องของยุงกัดกันด้วยเพราะว่าบางคนโดนยุงกัดแล้วก็เป็นไข้เลือดออกต้องระวังในเรื่องของยุงกันให้ดีกันด้วยนะครับทุกคนครับ
เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาทุกคนเบรกพักฟังเพลงกันก่อนสักครู่นะครับพักหายใจหายคอกันก่อนนิดนึงช่วงหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยกันนะครับสำหรับพี่ๆหลายคนก็ติดมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วบางคนได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยไกลบ้านบางคนก็ต้องหาหอนอกอาจจะราคาสูงไปหอในอาจจะราคาถูกกว่าแล้วหอในเนี่ยบางคนก็สนใจมากๆหอในของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งหอในของมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าให้ฟังกันนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ของทีมซีเครตครับ
1: ช่วงที่ซีเครตของเราครับแม่กลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วเหนื่อยไปหน่อยนะเหนื่อยไปหน่อยนะฮะช่วง1-2นะฮะก็พักไปหน่อยนะมาพี่มาอยู่ในช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าเด็กๆหลายคนนะครับจะรู้จักดีในตัวของผมเองที่จะนำมาในเรื่องของสิ่งของต่างๆเรื่องของเงินทองๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเงินทองของเด็กๆที่ต้องใช้นะฮะมันจะมาเกี่ยวพัวพันกับเรื่องนี้ตลอดนะฮะมาดูกันว่าที่น้องโอ๊กเปรียบเปรยกันไอ้ที่น้องโอ๊กได้พูดกันไปเนาะเมื่อตอนช่วงทีมสาระว่าทีมซีเขตของเราเนี่ยมันจะมีเด็ก69ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ย้ายที่พักอาศัยบ้างจากครอบครัวเนาะไปต่างถิ่นต่างแดนเรียนโรงเรียนไอ้เรียนมหาวิทยาลัยต่างๆนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของหอพักหอในละกันว่าค่าเช่าเท่าไหร
0: ่
1: นะแต่ว่าเราก็มาเป็นภาพรวมนะฮะแต่ไม่ได้ทุกๆมหาวิทยาลัยนะแต่อยู่ในเขตแถวๆนั้นมันอาจจะอยู่ในราคานั้นจริงๆนะฮะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ให้เด็กใช้งบประมาณเท่าไรควรแบบผู้ปกครองควรเข้าใจนะฮะท่านใดที่ได้รับฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุของเรานะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางไลฟ์สดของเรานี้ก็อยากจะให้รู้ไว้ด้วยนะฮะว่าเครือข่ายต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีการจัดรูปแบบต่างๆของหอพักนะฮะมาดูกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหอพักในจุฬาลงกรณ์นะฮะมีทั้งหมด5ตึกคือตึกชวนชมตึกพุทธานตึกจำปีนะครับแล้วก็อีก2ตึก
0: ครับ
1: นะฮะตึกจำปาตึกพุทธช้อนราคาครับอยู่ที่ 1,800 บาทถึง 3,500 บาทต่อเดือนแต่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะนะค่าประกันแรกเข้าครับ 5,000 บาทนะครับนี่คือของจุฬาลงกรณ
0: ์
1: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่วิทยาลัยสงฆ์นะครับควรมหาจุฬา
0: ใช่นะครับ
1: โอเคนะครับราคาครับอยู่ที่แต่ละภาคเรียนเนาะมันก็อยู่เฉลี่ยอยู่ที่ 4,500 5,000
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าไปเข้าครั้งแรกก็เตรียมเงินสำรองไว้ด้วยคือ 5,000 คือค่าประกันแรกเข้านะครับก็ดูกันด้วยนะครับรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ 4,500 5,000 น่าจะอยู่ในหอพักนะไม่รวมกับค่ากินค่าอยู่ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมาดูกันหน่อยนะฮะมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็มีอยู่6หอพักราคาอยู่ที่ 6,000 บาทต่อภาคการศึกษานะต่อภาคการศึกษานะไม่ใช่ต่อเดือนนะเมื่อกี้ของต่อเดือนแต่นี่ต่อภาคการศึกษายังไม่รวมประกันอีก 1,100 บาทนะฮะก็จะมีหอพักชาย6หอพักหอพักหญิงอีก4พักเป็น10หอพักนะครับราคาเบ็ดเสร็จนะครับก็อยู่ตกอยู่ที่ 8,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับถ้ารวมค่าน้ำค่าไฟยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะที่มันจะอยู่ที่600ถึง 1,250 บาทโดยประมาณถ้าเราใช้ได้เนาะนะครับมาดูกันต่อครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มันก็จะมีโอ้มีหลายหอหลายอาคารใช้คำนี้ดีกว่านะครับมาดูกันที่ว่าพักปรับอากาศนี่อยู่ที่ 6,300 ถึง 17,500 ไอ้ 7,700ต่อภาคการศึกษานะภาคการศึกษาคือ
0: 1
1: 4เดือน
0: ใช่
1: ไม่ใช่1เดือนนะ1เทอมนะครับอันนั้นปรับอากาศมาดูพัดลมกันบ้างคนที่ราคาย่อมยาวกันหน่อยนะฮะ 4,000 บาทถึง 7,000 บาทนะครับภาคการศึกษาแต่ต่อภาคเรียนการศึกษา1นะครับรวมค่าประกัน 2,000 บาทนะครับและค่าน้ำประปาแล้วมาดูหอพักแพทย์กันบ้างที่เขาแยกออกมานะครับราคา 2,000 บาทยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับรวมค่าประกันอีก 1,000 บาทนะครับเพราะสำหรับคณะแพทยศาสตร์นะครับชั้นปีที่4ขึ้นไปและคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3ขึ้นไปเน
0: ี
1: ่ยแต่ละมหาวิทยาลัยมันจะเป็นอย่างนี้น้องโอ๊กนะฮะมาดูกันนะครับต่อมาครับที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับศิลปากรเป็นยังไงบ้างนะศิลปากรหอพักครับมีอยู่10อาคารนะครับก็จะมีชาย3อาคารหญิง7อาคารนะครับราคาอยู่ที่ 8,000 บาทถึง 24,000 บาทต่อภาคการศึกษา1นะครับต่อ1ภาคการศึกษานะครับถึงเทอมนั่นแหละนอนได้2ถึง4คน
0: โอ
1: ้ใหญ่หารตกเฉลี่ยอยู่ที่ 4,000 ถึง 6,000 บาทต่อภาคการศึกษาของแต่ละคนนะครับก็จะรับค่าประกันค่าเสียหายต่างๆ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทขึ้นไปนะครับเป็นค่าประกันของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็รายละเอียดก็ต้องดูนะครับว่า แต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันน้องโอ๊ค
2: ใช่
1: นะ
2: ครับ
1: ของน้องโอ๊คเป็นยังไงบ้าง
0: ของผมขอพาไปต่อคราวนี้ขอขึ้นเหนือไปแอลเหนือหน่อยนะเจ้าที่นี่เขาคือชื่อมีชื่อว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าเขาก็จะมีหอพักทั้งหมด17อาคารก็จะมีหอชายหญิงหอนักศึกษาหอพื้นที่การจัดการของการศึกษาแม่เหี้ยและหอพักนักศึกษาของนานาชาติด้วยของหอพักชายหญิงอ่ะเขาก็พักรวมกันได้ 2-4 คนราคาตั้งแต่2,400จนไปถึง 1,850 บาทต่อภาคการศึกษาเท่านั้นนะครับ
1: ต่อมามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน้องโอ๊คเป็นยังไงบ้าง
0: ของแม่ฟ้าหลวงเขามีอยู่18หอพักของนักศึกษาปี1ทุกคนเขาจะต้องอยู่ของหอพักมหาลัยอันนี้เขาบังคับฟิกซ์ไว้เลย
2: ฟิกซ์ไว้เลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับหอพักพัดลมเนี่ยราคา 4,000-6,000 ไม่รวมค่าไฟอีก6บาทต่อหน่วยส่วนหอพักที่เป็นหอพักแอร์ราคา 15,000 ต่อภาคการศึกษาไม่รวมค่าไฟ6บาทต่อหน่วยด้วย
1: ต่อไปมหาวิทยาลัย
0: นเรศวร
1: นเรศวรมาดูกันบ้าง
0: นเรศวรเนี่ยพูดถึงหอพักพัดลมราคา 5,750 บาทถึง 23,000 บาทต่อภาคการศึกษาคือคนที่เข้าไปพักอยู่จะพักได้ 1-4 คนและที่สำคัญไม่รวมค่าไฟ5บาทต่อหน่วยส่วนหอพักนี้นะครับบางหอเนี่ยจะมีการเก็บค่าประกันหอพักบางหออาจจะไม่มีเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีไป
1: ถือว่าข้อดีนะ
0: ใช่ครับปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยบูรพามีอยู่ทั้งหมด29อาคารแบ่งเป็นหอชาย14หอและหอพักหญิง15หอเริ่มที่หอพักพัดลมกันก่อนอยู่ที่ 3,850 บาทถึง 11,350 บาทต่อภาคการศึกษาเข้ากันพักได้ 2-4 คนรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งค่าน้ำแบบเหมาจ่ายค่าไฟล่วงหน้าก็คือเหมาหมดแล้วแต่ว่าถ้าใช้เกินกว่านี้ก็ต้องจ่ายให้แบบว่าเพิ่มหน่อยอีกนิดนึงประมาณ7บาทต่อหน่วยปิดท้ายที่หอแบบหอแอร์หอแอร์ราคาจะอยู่เริ่มต้นที่ 8,600 บาทถึง 14,600 บาทต่อภาคการศึกษาพักได้ 2-4 คนรวมค่าน้ำกันหมดอะไรเรียบร้อยแล้วค่าน้ำค่าไฟเหมาจ่ายหมดล่วงหน้าแต่ถ้าใช้ไฟเกินกว่านี้ก็ต้อง7บาทนะครับใช่ครับ
1: มาดูที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันบ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับมีโอ้15อาคารเลยนะครับห้องพักธรรมดานะครับ 3,000 ถึง 6,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับพักเรื่อยๆนะครับไปรวมค่าน้ำค่าไฟเนาะนะครับปรับอากาศก็ 4,000 ถึง 9,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับมาดูที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันบ้างนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับโอ้โหมีทั้งหมด6โซนนะครับหอพักธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 2,200 ถึง 3,800
0: คร
1: ับ นะต่อภาคการศึกษาปรับอากาศเนี่ยอยู่ที่ 5,800 ถึง 13,900 บาทต่อภาคการศึกษานะครับจะไม่รวมค่าไฟนะครับ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับหอพักนานาชาติหอพักนานาชาตินะครับหอพักธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ 6,750 บาทต่อภาคการศึกษาห้องพักปรับอากาศนะครับอยู่ที่ 10,000 บาทต่อภาคการศึกษายังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟที่ 3.28 บาทต่อหน่วยนะครับส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏครับอันนี้เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละพื้นที่นะครับทั่วภูมิภาคนะครับก็จะอยู่ที่เรียนประมาณเดือนละประมาณได้ขึ้นเป็นเทอม
0: ที่เป็นเทอม
1: ถ้าตกเป็นเดือนก็ตกอยู่เดือนละพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยพันกว่าบาทก็ดูกันนะครับว่าถ้าไปจองกันเยอะๆมันก็มีคนหารเยอะนะฮะก็ดูกันด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ แล้วครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรารับฟังเพลงกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาในช่วงของทีนออนทัวร์ครับเราจะพากันไปที่ไหนเดี๋ยวเรากลับมาครับ
0: ครับสักครู่เดียวครับ

มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของTeen on Tourวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หนึ่งที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สำคัญเลยก็คือว่าเป็นอันซีนอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเลยว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันและที่สำคัญผมก็ไม่เคยไปด้วยแต่ผมจะพาทุกคนไปกันนะครับที่นี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่บอกเลยว่าเป็นที่สำหรับคนที่ชอบแบบว่าแบบไปเล่นน้ำตกอะไรกันต่างๆนานานะครับซึ่งที่นี่ก็คือน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับผมขออธิบายก่อนเลยว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแสงจันทร์กับน้ำตกนาโพเป็นน้ำตกที่มันมีขนาดใหญ่มากๆสูงถึง30เมตรเกิดจากลำห้วยสร้อยและลำแซ่ไผ่นะครับไหลลงมาบรรจบกันจาก2ด้านลักษณะคล้ายกับสร้อยคอแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปกลายเป็นที่มาของชื่อว่าน้ำตกสร้อยสวรรค์น้ำตกสร้อยสวรรค์ครับเป็นน้ำตกที่มีความร่มรื่นมีความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้าระหว่างทางลงบันไดไปกับตัวน้ำตกซึ่งจะต้องผ่านเส้นทางธรรมชาติมีไผ่ทึบโอบล้อมหนาแน่นลงไปก็จะเจอกับน้ำตกที่ไหลจากหน้าผาลงมาในแอ่งน้ำด้านล่างเป็นจุดที่เด็กๆนะครับจะชอบมาเล่นน้ำกันมากๆมาเล่นกันบ่อยเพราะเป็นแอ่งน้ำตื้นเหมาะกับการมาเล่นในช่วงคลายร้อนมากๆที่สำคัญครับน้ำตกสร้อยสวรรค์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะไปกันมากที่สุดคือช่วงฤดูฝนและลากยาวไปจนถึงฤดูหนาวเป็นช่วงที่ฤดูน้ำหลากอากาศก็เย็นสบายเดินเล่นได้สบายใจชมธรรมชาติได้เพลินสบายๆมากๆซึ่งการไปเที่ยวนี้นะครับโดยเฉพาะน้ำตกสร้อยสวรรค์นี้นะครับก็จะต้องพาทุกคนกันไปกันหน่อยนะครับก็จะพาทุกคนกันไปนะครับเริ่มแรกนะครับจากที่ทำการของอุทยานแห่งชาติผาแต้มขับรถไปทางหลวงหมายเลข2112จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางบ้านนาโพกลางอีกประมาณ12กิโลเมตรก็จะเจอกับทางแยกขวาซึ่งทางแยกขวามือนี้ก็จะไปทางบ้านหนองผือขับตามป้ายบอกทางไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ไปอีก3กิโลแล้วก็จะเจอกับบริเวณที่อยู่ใกล้ๆน้ำตกให้จอดรถอยู่ตรงนั้นครับและเดินเท้าเข้าไปราว500เมตรผ่านเส้นทางธรรมชาติและบันไดก็จะถึงน้ำตกสร้อยสวรรค์ที่อยู่บ้านหนองผือตำบลนาโพกลางอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับโดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 นาทีหากจะต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์ได้045252581ครับวันนี้หมดเวลาของรายการทีนทอล์คแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ม99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
5: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
7: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าวหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2569ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569ณท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการป้องกันสาธารณภัยและอุบัติภัยในโรงเรียนต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2569ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่นที่โรงพยาบาลขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2569ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่นเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วโดยมีนายแพทย์อภิชัยลิมานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชเอกอริยพรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชเอกอริยพรอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะมีความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรในราชกิจจานุเบกษาและได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องราชอิสริยพรให้แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรชั้นสายสะพายขึ้นอย่างสมพระเกียรติเพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งความภาคภูมิใจในเกียรติยศอันสูงส่งที่ได้รับพระราชทานอันเป็นเครื่องหมายแห่งงามความดีความซื่อสัตย์สุจริตและความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปจังหวัดขอนแก่นร่วมบูรณาการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569ณท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานท่าอากาศยานขอนแก่นจัดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะจำลองและการซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบประจำปี2569กรณีเหตุการณ์จับตัวประกันในเขตแอร์ไซด์และกรณีน้ำมันรั่วไหลภายในบริเวณท่าอากาศยานโดยมีนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีในการฝึกซ้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน37หน่วยงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมณท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อบริหารความร่วมมือในการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตลอดจนเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรระบบการสั่งการการประสานงานและทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพผลการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามที่วัตถุประสงค์ได้กำหนดไว้สะท้อนถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานขอนแก่นอย่างสูงสุดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการป้องกันสาธารณภัยและอุบัติภัยในโรงเรียนนายสิริศักดิ์สกุลสุรจาผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่วนฝึกอบรมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงรุกในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในการป้องกันสาธารณภัยและอุบัติภัยในโรงเรียนโดยเน้นย้ำในหัวข้อการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำณโรงเรียนโศกม่วงดอนดู่ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้นำทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาถ่ายทอดให้แก่เด็กเพื่อสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการป้องกันตนเองรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเผชิญเหตุการณ์โดยสอนเทคนิคการลอยตัวเปล่าเพื่อรอการช่วยเหลือเมื่อตกน้ำรวมถึงการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีด้วยหลักการตะโกนโยนยื่นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้สามารถยื้อชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีก่อนส่งถึงมือแพทย์เพื่อที่เด็กและเยาวชนจะได้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเป็นการลดความสูญเสียทางอุบัติภัยทางน้ำและมักจะมีสถิติตัวเลขที่สูงขึ้นในช่วงฤดูฝนและฤดูน้ำหลากทางด้านคุณครูโรงเรียนโศกม่วงดอนดู่ได้กล่าวขอบคุณทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นที่ได้มาเติมเต็มองค์ความรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนในครั้งนี้ เพราะทักษะเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของวิชาการแต่เป็นทักษะชีวิตที่เด็กๆและครูสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนนโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะยกระดับไทยสู่อนาคตแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธ.กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569การประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติครั้งประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2ในรอบ35ปีโดยมีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางนักลงทุนสถาบันและคณะทำงานจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 ถึง 20,000 คนเดินทางมาเยือนประเทศไทยและการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิติโดยรัฐบาลและหน่วยงานหลักได้ร่วมมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อโชว์ศักยภาพการแข่งขันบนเวทีโลกอย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งทางกายภาพผ่านการใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ด้วยมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับบริหารจัดการโลจิสติกและระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อรองรับผู้นำการเงินนับหมื่นคนได้อย่างไร้รอยต่อรวมถึงความพร้อมด้านนวัตกรรมและนโยบายโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมชูโมเดลระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมเป็นต้นแบบแก้ปัญหาภัยทุจริตเทคโนโลยีระดับโลกรัฐบาลเชื่อว่าการที่สถาบันการเงินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอย่าง IMF และ World Bank เชื่อมั่นเลือกกรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นหมุดหมายในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับโลกครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งในฐานะศูนย์กลางการจัดประชุมระดับโลกที่มีประสิทธิภาพและพร้อมร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกแห่งอนาคตไปด้วยกันต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและจังหวัดชัยภูมิบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับนิยามความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น36องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งคั่งอ่าน
8: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าจับชายจับฉ่ายเป็นชื่ออาหารอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลายๆอย่างคำว่าจับฉ่ายภาษาปากหมายถึงของต่างๆที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับไม่เป็นชุดงานต่างๆที่ทำหลายอย่างปะปนกันเรียกว่างานจับฉ่ายติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวท.ขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวท.ขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์ลูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจันจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอับสรสมานกิติยากรพระมารดาของหม่อมเจ้านักขัดมงคลได้ทรงรับนัดดาตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสงขลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ที่ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
12: ามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

ไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องกับคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

กู้ยืมเงินอย่างไรไม่ให้ถูกเอาเปรียบนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: วันนี้เสนอคำว่าพายุดิเพรสชันพายุดิเพรสชันเป็นคำนามหมายถึงพายุหมุนที่มีกำลังอ่อนทำให้ฝนตกปานกลางถึงตกหนักเกิดขึ้นในละติจูดกลางหรือละติจูดสูงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้บริเวณศูนย์กลางไม่เกิน33นอตหรือ61กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดตามภาษาไทยวันละคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: Happy Time ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ของสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในการบริโภคอาหารเราจะบริโภคอย่างไรให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับนอกจากเรื่องของการบริโภคตามหลัก5หมู่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแนะนำกันถึงเรื่องของการบริโภคตามหลักโภชนาการบัญญัติ9ประการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกนะครับกินอาหารให้ครบ5หมู่ครับคุณผู้ฟังเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวของเรานะครับทำให้น้ำหนักตัวของเราไม่อ้วนเกินไปด้วยนะครับส่วนเรื่องของการรับประทานข้าวนะครับก็สามารถที่จะรับประทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะครับก็มีวิตามินนะครับเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับ3นะครับการกินพืชผักนะครับมากๆนะครับก็ทำให้มีไฟเบอร์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็มีวิตามินมีเกลือแร่ด้วยรวมถึงเรื่องของการรับประทานนะครับผลไม้นะครับเป็นประจำนะครับก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆครบด้วยเช่นเดียวกันนะครับ4ครับกินเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไข่และถั่วเป็นประจำนี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับข้อ5นะครับดื่มนมเราต้องดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยครับข้อ6ครับกินอาหารที่มีไขมันแต่พอดีนะครับเรื่องของไขมันนะครับเราสามารถที่จะเลือกไขมันที่ดีมีประโยชน์นะครับส่วนเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาตินะครับหวานมันเค็มเผ็ดนะครับเราต้องลดลงด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ8นะครับกินอาหารที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อนและข้อสุดท้ายงดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะร่างกายแล้วมาพูดถึงเรื่องของน้ำดื่มกันบ้างดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราเพราะว่าน้ำเนี่ยในร่างกายมีความสำคัญต่อสุขภาพอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทั้งช่วยรักษาอุณหภูมินะครับสร้างสมดุลแร่ธาตุรวมถึงช่วยนำสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราก็ทำให้มีผิวพรรณมีความยืดหยุ่นและก็ยังเป็นส่วนประกอบที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้กับข้อต่างๆของร่างกายได้อีกด้วยนะครับการดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันก็จะมีผลเสียนะครับดังนั้นเราต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเรามาดูเก้าเคล็ดลับในการเติมความสดชื่นให้กับร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้มีสุขภาพดีนะครับเราต้องดื่มน้ำอุ่นเล็กน้อยในตอนเช้าก็ช่วยทำให้มีการขับถ่ายที่ดีขึ้น2ครับควรดื่มน้ำช้าๆนะครับเพื่อป้องกันการสำลัก3นะครับหลังการกินยาและอาหารให้ดื่มน้ำอย่างน้อย1แก้วนะครับ4นะครับไม่ควรดื่มน้ำตลอดเวลาขณะกินอาหารหรือว่ากินแบบข้าวคำน้ำคำนะครับ5ครับเรื่องของการเพิ่มการดื่มน้ำนะครับเราก็สามารถจิบน้ำได้ในระหว่างวันนะครับและข้อ6นะครับไม่ใช้ภาชนะสำหรับดื่มน้ำร่วมกับผู้อื่นนะครับควรใช้ภาชนะส่วนตัวมีฝาปิดสนิทนะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีและก็ป้องกันการปนเปื้อนจากโรคติดต่อต่างๆได้ข้อ7นะครับเรื่องของการเลือกดื่มน้ำนะครับต้องดื่มน้ำที่สะอาดปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับอย่างเช่นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ใช้เทคโนโลยีการกรองละเอียดนะครับและที่สำคัญต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.นะครับเรื่องของการทานผักนะครับก็ทำให้มีการเพิ่มน้ำในร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับผลไม้นะครับก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะครับเราก็เลือกที่เป็นผลไม้หวานน้อยนะครับผลไม้นะครับมีวิตามินหลากหลายนะครับอาทิอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินเอนะครับสูงนะครับอย่างเช่นฝรั่งชมพู่นะครับแก้วมังกรสับปะรดส้มโอสตรอเบอรี่แตงโมผลไม้หลายอย่างก็ช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับและทำให้ผิวพรรณเราสดใสอีกด้วยนะครับ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วดื่มน้ำที่สะอาดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการแปรงฟันนะครับเราต้องดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเราให้แข็งแรงนะครับซึ่งวัยทำงานนะครับมักพบปัญหาการสูญเสียฟันจากฟันผุที่ไม่ได้รับการรักษานะครับซึ่งฟันสามารถใช้งานไปได้อีกนานถ้าเกิดว่าหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยกินอาหารให้เป็นเวลาลดการกินลูกอมขนมขบเคี้ยวแล้วก็อาหารรสเปรี้ยวจัดนะครับไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มสุราแล้วก็แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปากนะครับร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นอย่างเช่นไหมขัดฟันแปรงซอกฟันเป็นต้นนะครับและสุดท้ายนะครับอย่าลืมไปพบคุณหมอฟันนะครับเพื่อตรวจแล้วก็รับบริการอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะครับและอีกเรื่องนึงที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะครับมีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะทำไปแล้วล้มเหลวจึงกลับไปสูบบุหรี่ซ้ำวันนี้มาพูดคุยกันกับเรื่องของ10วิธีช่วยเลิกบุหรี่นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวของเราเองก่อนนะครับแรงจูงใจนี่เป็นสิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานนะครับที่จะช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่เรารักนะครับหรือว่าเกิดจากสุขภาพของตัวผู้สูบบุหรี่เองและราคาบุหรี่ที่แพงขึ้นเรื่องของกระแสสังคมนะครับและก็สภาพแวดล้อมนะครับที่ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับข้อต่อมานะครับการขอคำปรึกษานะครับการขอคำปรึกษานะครับก็เพื่อให้มีแนวทางในการเลิกสูบบุหรี่อย่างถูกต้องนะครับก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนใกล้ตัวที่มีประสบการณ์ในการเลิกสูบบุหรี่นะครับหรือว่าจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก็ได้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการให้คำปรึกษาในการมีแนวทางเลิกสูบบุหรี่อย่างเช่น1600นะครับของสถาบันธัญรัตน์นะครับรวมถึงคลินิกเลิกบุหรี่ตามสถานพยาบาลทั่วไปก็สามารถเข้าไปปรึกษาได้ข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายให้ตนเองครับคุณผู้ฟังเราควรวางแผนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะเลิกสูบบุหรี่นะครับเพื่อตัวเราเองโดยต้องกำหนดวันที่จะลงมือเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองนะครับต่อมานะครับอย่ารอช้าเราต้องลงมือทำทันทีนะครับควรเตรียมตัวให้พร้อมเริ่มต้นในการทิ้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ทั้งหมดและหาสิ่งที่สามารถช่วยลดความอยากบุหรี่ไว้ใกล้ตัวอย่างเช่นผลไม้รสเปรี้ยวขนมขบเคี้ยวลูกอมหมากฝรั่งเป็นต้นนะครับข้อ5นะครับห่างไกลสิ่งกระตุ้นต่างๆในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการเลิกบุหรี่นะครับควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือว่าการไปในสถานที่ที่เป็นเขตสูบบุหรี่นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอยากสูบบุหรี่ขึ้นมาอีกก็ได้นะครับข้อต่อมานะครับไม่หมกมุ่นไม่ทำให้ตัวเองเครียดนะครับความเครียดก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้คนที่ตั้งใจเลิกบุหรี่หวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีความเชื่อผิดๆที่ว่าบุหรี่ช่วยทำให้ใครเครียดได้เมื่อรู้สึกเครียดนะครับควรหยุดพักสมองสักครู่นะครับแล้วใครเครียดด้วยวิธีการอื่นๆอย่างเช่นไปพูดคุยกับคนรอบข้างหรือว่าอ่านหนังสือที่ชอบทำกิจกรรมที่เราสนใจนะครับข้อ7นะครับไม่หวั่นไหวทำจิตใจให้มั่นคงนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าอยากสูบบุหรี่ก็ต้องทบทวนถึงแรงจูงใจของเรานะครับหรือว่าเหตุผลที่เราตั้งใจตัดสินใจที่จะเลิกสูบบุหรี่นะครับซึ่งกำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับโดยการให้กำลังใจตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไปนะครับไม่หวั่นไหวจิตใจมั่นคงนะครับข้อ8นะครับเราต้องหมั่นออกกำลังกายครับคุณผู้ฟังการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยควบคุมน้ำหนักที่อาจเพิ่มขึ้นจากการเลิกสูบบุหรี่แล้วยังช่วยทำให้สมองปลอดโปร่งคลายเครียดตึงเครียดนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดได้อีกด้วยข้อ9นะครับไม่ท้าทายบุหรี่ด้วยการกลับไปสูบอีกครั้งหนึ่งหลายคนหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งนะครับด้วยความคิดที่ว่าคงไม่เป็นไรหรอกซึ่งการหวนกลับไปสูบบุหรี่เนี้ยก็อาจจะทำให้เรากลับไปสูบบุหรี่อีกครั้งก็เป็นได้นะครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าท้อกับการต้องเริ่มต้นใหม่นะครับควรให้กำลังใจตัวเองและพยายามท่องไว้เสมอนะครับว่าฉันต้องเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ในปีนี้นะครับหรือว่าตามกำหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับทิ้งท้ายรายการในวันนี้นะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาบริจาคโลหิตกันนะครับคุณผู้ฟังครับโลหิตเนี่ยอาจจะฟังดูน่าหวาดเสียวน่ากลัวสำหรับ ครบางคนหรือหลายๆคนใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับโรงพยาบาลแล้วเนี่ยโลหิตก็เป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดนะครับผู้ป่วยมะเร็งรวมทั้งการรักษาหลายๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิตใช่ไหมครับการบริจาคเลือดโดยทั่วไปนะครับคุณผู้ฟังเป็นการบริจาคที่ง่ายที่สุดนะครับโดยนำเลือดจากการที่มีผู้บริจาคนะครับออกมาใส่ถุงบริจาคโดยตรงก็ใช้ระยะเวลาในการบริจาคสั้นประมาณ 10-20 นาทีแล้วก็ช่วงพักติดตามอาการหลังการบริจาคอีกประมาณ 15-20 นาทีนะครับเลือดที่ได้มาจะถูกนำไปแยกส่วนประกอบนะครับเป็นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเกล็ดเลือดแล้วก็พลาสมาก็ทำให้สามารถนำไปรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือดแดงแล้วก็ส่วนประกอบของเลือดจำนวน3คนร่างกายผู้บริจาค ก็จะสามารถสร้างเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคอย่างรวดเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถให้บริจาคเลือดซ้ำได้อีกใน90วันนะครับการบริจาคเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดนะครับเลือดของผู้บริจาคจะถูกนำเข้าไปยังเครื่องแยกส่วนประกอบของเลือดเพื่อคัดเลือดนะครับคัดเก็บเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นนะครับโดยเลือดแดงและพลาสมาก็จะกลับคืนสู่ผู้บริจาคนะครับวิธีนี้ก็จะทำให้สามารถคัดเก็บเกล็ดเลือดได้ปริมาณ 4-6 เท่าของวิธีบริจาคเลือดทั่วไปนะครับโดยเสียปริมาตรเลือดนะครับน้อยกว่าผู้บริจาคก็สามารถกลับมาบริจาคเกล็ดเลือดซ้ำได้อีกใน30วันนะครับระยะเวลาคัดเก็บเกล็ดเลือดก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเกล็ดเลือด1ถุงที่ได้มาก็จะสามารถให้แก่ผู้ป่วย1คนเพื่อป้องกันหรือหยุดเลือดที่ออกได้นะครับซึ่งหากใช้เกล็ดเลือดที่ได้จากการบริจาควิธีปกติจะต้องใช้เกล็ดเลือดจากผู้บริจาคจำนวน 4-6 คนรวมกันนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีบริจาคเกล็ดเลือดที่ดีที่สุดในปัจจุบันคุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิตครับควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 17-60 ปีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมไม่มีไข้หรือหวัดนะครับไม่ควรรับประทานยาใดโดยเฉพาะยาแอสเพรินหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดผู้บริจาคที่มีโรคประจำตัวและได้รับประทานยาประจำบางอย่างอาจจะไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับการบริจาคโลหิตนี้ก็ถือเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ฟังเพื่อต่อชีวิตให้กับผู้อื่นโดยการบริจาคเลือดปกติ1ครั้งก็สามารถช่วยต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยได้3คนนะครับนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริจาคเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการบริจาคเลือดออกไปภายในร่างกายก็จะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนนะครับก็ส่งผลดีให้ระบบไหลเวียนเลือดของผู้บริจาคนะครับก็ดีขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าการบริจาคโลหิตนี้นะครับ1คนให้3คนรับนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันนะครับก็ดูในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้พร้อมนะครับก่อนที่จะไปบริจาคโลหิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเยนีที่ 92.5 แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับทาง FM 92.5 MHz ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณทีมงานห้องส่ง 92.5 ด้วยนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
4: เย็นนี้ที่ 92.5

เป็นเกมเมอร์เสี่ยงโรคอะไรบ้างในปัจจุบันหนึ่งในความบันเทิงที่หลายคนใช้ฆ่าเวลาหรือผ่อนคลายยามเครียดจากการงานหรือการเรียนนอกจากจะดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่นอกจากความบันเทิงที่จะได้รับแล้วรู้หรือไม่ว่าจะมีอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเล่นเกมเป็นเวลานานเช่นอาการสายตาอ่อนล้าอาการปวดข้อมือโรคอ้วนโรคหัวใจและภาวะไม่ชอบเข้าสังคมเป็นต้นเล่นเกมนานเพิ่มโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอาจดูร้ายแรงเกินไปแต่การเล่นเกมเป็นเวลานานสามารถส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนของเลือดทางอ้อมได้เนื่องจากร่างกายไม่เคลื่อนไหวมากพอส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดผิดปกติจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามจุดต่างๆของร่างกายได้เช่นต้นขาและปอดนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทสามารถเร่งอัตราการเต้นของหัวใจได้ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นในเวลาต่อมาและอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหนึ่งในโรคทางหัวใจที่มีอันตรายถึงชีวิตแต่รักษาได้ด้วยวิธีทางเทคโนโลยีในห้องแลบอาการปวดตามร่างกายจากการนั่งโดยไม่ขยับตัวอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากการนั่งทำกิจกรรมหนึ่งเป็นเวลานานไม่เพียงแต่การนั่งเล่นเกมเท่านั้นความเสี่ยงของอาการปวดตามร่างกายยังสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำงานโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนักในช่วงเวลาการทำงานอาการปวดสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายตำแหน่งไม่แตกต่างกับโรคออฟฟิศซินโดรมได้แก่ข้อมืออาการปวดเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยเอาไว้บางครั้งสามารถหายเองได้บางครั้งอาจต้องใช้เวลาจนกว่าอาการจะดีขึ้นแต่หากปล่อยให้เกิดบ่อยครั้งอาการปวดเล็กๆเหล่านี้อาจกลายเป็นสัญญาณอันตรายของโรคเอ็นข้อมืออักเสบที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหูหลายคนอาจสวมหูฟังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานส่งผลให้เกิดอาการปวดซึ่งเกิดจากเยื่อบุแก้วหูเกิดความเสียหายและอาจร้ายแรงถึงท่านสูญเสียการได้ยินได้หลังและไหล่อาการปวดพื้นฐานของการนั่งอยู่จุดเดิมเป็นเวลานานโดยไม่ขยับร่างกายทำให้กระดูกสันหลังต้องทำงานหนักกว่าปกติจนอาจทำให้กระดูกสันหลังเกิดการผิดรูปตาเกิดอาการปวดล้าทางสายตาเนื่องจากเลนส์ตาทำงานร่วมกับสมองอย่างหนักส่งผลให้เราเห็นภาพเบลอหรือมองจุดสีได้ไม่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวแต่หากอาการยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานควรเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคอ้วนผู้โรคขาดสารอาหารพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเล่นเกมเป็นเวลานานคือทานมากเกินไปหรือทานน้อยเกินไปนำมาซึ่งโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหารในที่สุดแต่ที่อันตรายยิ่งกว่าดูเหมือนจะเป็นโรคอ้วนเนื่องจากโรคอ้วนเป็นจุดเริ่มต้นของโรคร้ายแรงหลายโรคการเป็นโรคอ้วนจะส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดสาเหตุของการเกิดโรคทางหัวใจหลายโรคตามมาโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไม่จัดสรรเวลาอาจส่งผลต่อสภาวะทางสังคมหากไม่กำหนดเวลาเล่นเกมแต่พอดีเวลาที่เราใช้ไปนั้นอาจมากเกินไปจนทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางสังคมและบุคคลรอบข้างได้แก่ปัญหาการเข้าสังคมการพูดคุยกับเพื่อนในเกมอาจพอช่วยได้ในเรื่องนี้แต่ยังมีอีกหลายคนที่นั่งเล่นเกมคนเดียวและไม่ได้ออกไปเจอผู้คนข้างนอกส่งผลให้เวลาต่อมาเมื่อจำเป็นต้องเข้าสังคมอาจปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องและไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ปัญหาด้านอารมณ์เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงเกมได้รวมถึงเยาวชนที่อาจเล่นเกมโดยปราศจากการแนะนำจากผู้ปกครองเด็กอาจเกิดการเล่นแบบพฤติกรรมในเกมที่ตนเองเล่นอยู่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาในภายหลังปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้งด้านการเงินหรือด้านการเรียนเยาวชนหลายคนอาจไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเล่นจนกระทบกับการเรียนหรือการใช้เงินในการเล่นเกมเกินความรับผิดชอบของตนเองและไม่สามารถควบคุมได้พฤติกรรมเหล่านี้หากไม่ได้รับการดูแลจะส่งผลต่ออนาคตในภายภาคหน้าได้เล่นเกมอย่างไรให้ห่างไกลโรคร้ายการเล่นเกมไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ต้องแบ่งเวลาเล่นไม่ให้มากจนเกินไป
พราะในชีวิตประจำวันของเราต้องแบ่งไปทำกิจกรรมอื่นด้วยเช่นแบ่งเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาการเข้าสังคมแบ่งเวลาออกกำลังกายหรือพักสายตาเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างเล่นเกมดูแลเรื่องการทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่พยายามลดขนมกรุบกรอบและน้ำอัดลมเมื่อรู้ตัวว่าร่างกายเริ่มผิดปกติให้พักผ่อนจนกว่าอาการจะหายดีถึงแม้ตลอดการเล่นเกมจะมีอันตรายซ่อนอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ในหลายครั้งการเล่นเกมอาจจะมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างสายสัมพันธ์กับครอบครัวหากเลือกเล่นเกมถูกประเภทภายใต้เวลาที่เหมาะสมและไม่ละเลยสุขภาพ

0: เย็นนี้ที่ 92.5
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
10: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
11: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
13: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกหยุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
14: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
15: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเปลี่ยนบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
16: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัดรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับที่ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภศรีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปสุรินทร์ปัสสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิดทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิ์การเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักด้วยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนการอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคอีกเรื่องผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.หรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมจิราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างนอมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเติมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้และเน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TSแพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนในระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนในระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
10: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: แอม 99.5 สู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวค่ะ

สื่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์เสนอละครสันมัจจุราชที่

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับชาวคณะมิตรสัมพันธ์ในละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวอีกเช่นเคยนะครับรายการนี้จะนำเสนอเรื่องราวใกล้ตัวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันด้วยความไม่ประมาทเพราะความประมาทนั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความตายได้ครับหากท่านผู้ฟังมีเรื่องราวที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อคิดเตือนใจแก่ผู้ฟังทั่วไปอย่าลืมส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาที่คณะมิตรสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000นะครับ
1: ละครสันมัจจุราชที่มองบ่เห็นโตจากบทประพันธ์ของจิราพรมั่งคั่งมื้อนี้เสนอตอนโรคไข้มาถึง

0: มันคือมาโกรธมาเหลือแท้แดดนี่นะฟ้าก็มาสลัวอีกตามเคยว่าฝนที่ตกมาไข่บ้านนี่มันสิบ่ได้มีอีหยังกินเลยเด้เนี่ยผักแข้งอ่างหญ้ากุ้งหอยปูปลามันสิตายหมดแล้วโอ้ยไข่บ้านโหนี่มันต้องมาไปชุมกันแล้วเด้นี่ไปชุมนี่หรอติไปชุมมันเลยแล้วตามประเพณีสมัยเขาแล้วแล้วขอฝนฉันตัวสมัยก่อนๆนี่เพิ่นก็เจ้าพากันเฮ็ดเด้ว่าแต่แห่แมวแห่นางแมวแล้วย่ำใดแล้วนี่ฝนนี่มันตกน้ำก้นหลดโอ้ยไปก็จะมาหวนครับหวนเนี่ยอากาศสมือนี่แล้วพี่น้องต้องตายนี่แต่ที่หวนคือกันตัวน้องมันเลี้ยงงัวนี่กันจนที่ว่ามีหม่องอยู่หม่องเศร้าแล้วเนี่ยไปหาส่วนนี้ห่มใหม่ห่มใดเนี่ยโอ้ยมีแต่หวนจะนอนเนาะไหวงัวอย่างไรมั้ยเนี่ยจะน้องมึงตั้งหน้าทีวีทีวีไปแล้วบ่กินยาบ่กินหยังแล้วเอ้าๆมันจับพ้นมาตอนจับพ้นจับพ้น
1: ครับ
0: แม่ๆมาซอยเลี้ยงวัวได้แล้วโอ้ยวัวอย่าแม่นมึงเลี้ยงยากเลี้ยงซ่าให้มีแต่หยิบเดินหน้าย่างเดี๋ยวย่างย่างเดี๋ยวบ่อยู่กินมาซอยเลี้ยงวัวได้แล้ว
1: เฮ้ยโอ้ยมันจักสิพากันแล่นไล่กันไปไสน้อยเหนียวอากาศมันก็แห้งฮ้อนๆอยู่เฮ้ยเบิ่งดูนั่นน่ะลุงแล้วก็นั่งบ่ทันเซาเมียอยู่นี่เนาะมื้อนี้งัวมันก็คือสิฮ้อนเนาะครับเนาะนี่จังบ่พากันออกไปหากินหญ้าเห็นดูโอ้มื้ออื่นนี่ละสิได้ประชุมกันเตรียมการแห่นางแมวแล้วครับสิได้มีฝนตกลงมาเนาะครับเนาะลุงเนาะสิได้ชุ่มฉ่ำกันทั้งคนทั้งสัตว์แล้วเนาะนี่เนาะเนาะโอ้ยมาไปงัวซุบนี่มีแต่หาแลนอะไรอยู่กัน
0: เออก็ดีละเนาะมาเลี้ยงงัวซอยกันแล้วนี่ไม่กินข้าวน้ำกันนะยาวคนเที่ยงน่ะนี่ว่ากินข้าวเลยเลี้ยงงัวอยู่กลางท้องเสาอาทิตย์นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแนวแก่นี่ลุ่มออกมาน้ำอยู่นี่คนละเปียกสองเปียกพอได้ตาสว่างเนี่ยนะโอ้มันอากาศกะฮ้อนฮ้อนมันกะสิง่วงทุกคนนี่นะ

0: อะโลอะโลค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวบ้านหัวหน้าปากวิวทุกผู้ทุกคนค่ะเสียงนี่อบต.ปินนะคะมื้อนี้สิมีเรื่องมาเว้ามาจ่ากันค่ะก็คือว่าวันเสาร์สิฮอดนี่ค่ะบ้านเฮาเนี่ยก็สิมีเฮ็ดบุญประเพณีแห่นางแมวค่ะก็สิเอาแมวมาแห่เพราะเป็นพิธีเด้พี่น้องเด้บ่ได้สาดน้ำจนแมวเป็นไข่เด้อค่ะก็ขอให้พี่น้องบ้านเฮาทุกผู้ทุกคนมาห่วมเฮ็ดบุญมาห่วมขบวนแห่ขอฝนอ้อมๆหมู่บ้านเฮานำกันเด้อค่ะ
1: เอาลูกสายมันแม่นอยู่บ่ฮึพี่น้องบ้านเฮาสิเอาแมวมาแห่แบบจังซี่มันยุคใดกันแล้วนี่เอาแต่พอเป็นพิธีดีกว่าบ่โอ้ยเสียงประกาศจากอบต.เปี้ยนเพิ่นก็บอกว่าให้เตรียมมวลแม่นบ่ขอฝนมันสิเป็นจังได๋เนาะบัดนี้เป็นเดือดตัวแมวแหมคงบ่สิได้เอาน้ำสาดกันจริงจังดอกแม่นบ่จะสิถือกฎหมายเล่นงานเอาเด้เนาะแม่นบ่ลุง
2: โอ้ยเฮาก็เอาพอมวลนี่ล่ะผู้ปอ
1: พี่
2: น้องป้องไปเฮาก็ตามประเพณีนี่ล่ะก็อย่าไปสาดให้มันจนนั่นมันเหงามันเศร้ามันสักเอาเพราะมันมวนนี่ล่ะ
1: น้องบ่แม่นเห็นมันพรสัตว์กันตึมต่ําตึมต่ําเนาะ
2: บ่แม่นบ่ต้องเหยียบซ้ําดอกมันก็โอ้ยมันก็ขอหาทารุ่นล่ะเนาะแทนที่มันสิเป็นประเพณีสวยงามมันก็สิว่ามันเป็นประเพณีอันทารุ่นสัตว์ซะแล้วเนาะเอาเพราะมันมวนนี่ล่ะ
1: เนาะๆไปๆเฮาไปเตรียมงานกันป่ะลุงป่ะ
2: ไป

0: พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มื้อสันวันดีเด้มื้อนี้เอาเตรียมเคลื่อนย้ายเคลื่อนขบวนแห่นางแมวเฮา
1: เฮ็ด
0: ขอฟ้าขอฝนให้มันตกลงมาให้มันซุ่มมันเย็นได้มั้ยเอ้าเดี๋ยวลุงสิพาเสียงก่อนเด้อเออเดี๋ยวลุงสิพาเสียงก่อนเด้อแห่นางแมวขอฝนนี่
1: เฮ็ด
0: มาเทลงมาฝนเทลงมา
1: เทลงมาฝนเทลงมา
0: ท่วมไห้ท่วมหน้าท่วมหูปลาไหล
1: ท่วมไห้ท่วมหน้าท่วมหูปลาไหล
0: ท่วมไม้ทรงลงท่วมหัวล้านซ้นกันฝนเทลงมาฝนเทลงมา
1: เอ้อๆโอ้ยมื้อนี้ไทบ้านก็มาแฮกันบักหลายเติบนึงเนาะบ่ได้มื้อฟ้าเมื่อดินมามีแต่คนคนก็วิ่นแดดแดดก็ฮ้อนฮ้อนเผาอยู่บ่ซานฝ่าสิบ่เข้าหน้าปานุ่งติละฮึอู้แต่ว่าแฮปานี่ก็ยังบ่มีวี่มีแววว่าฝนสิตกลงมาอยู่โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ยปันตาก็ยังจะว่าวิ่นแดดฮ้อนแห้งโอ้ยสิถอดเสียก็เกรงใจลุงสายทองฮึวี่แวบแวบอยู่พ่อปานี่ละบ่ไว้บ่ไว้บ่ไว้ไปวิ่นแดดโอ้ยแม่วิ่นแม่สิหากแม่เหงาแดดสงสัยสิเป็นลมแดดแท้ๆเด้นี่อุ้ยหือวิ่นหัวหือทั้งสีหากสีทนโอ้ยมือกระสันหัวใจกระเต้นรัวรัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอยังเมื่อไปพักอยู่บ้านจะเข้าเด้อก็แห่กันไปก่อนเด้อไปแห่กันไปโรดไปไปไปไปไว้แล้ว
2: เย็นใจเย็นค่ะมวนเนาะจ้าป้าน้องมวนไทบ้านเฮานี่มวนซื่นมวนแซวกันคักหลายพุ่นแล้วพุ่นน่ะป้าน้องหนุ่มสาวคู่ปอกับมวนทั้งซอนทั้งมวนทั้งหัวทั้งยิ้มแย้มค
1: ุ
2: ณน่ะสาวแต่ป้าน้องเบิ่งเพิ่นแหมแค่บ้านคุ้มใต้เฮานี
1: ่
2: เพิ่นกะม่วนฟ้อนขบวนกองย่างกะม่วนคักนะจ๊ะ
1: โอ้ยเงยหน้าขึ้นไปเบิ่งอีกเบิ่งแมวดูนั่นมันสิทั้งตายแดดทั้งตายน้ำแล้วซักงักๆอยู่นั่น
2: โอ้มันสิเป็นไข่บ่น
1: โอ้สิมาอีหยังบ่ม่วนนําเด้อฮ้อนปานนี้เดี๋ยวหน้าป้าเฮ็ดมาหน้าป้าแพงค่ะบ่ได้ตัวบ่ได้สาวเขียสาวเขียเจ้าไปม่วนโลดไปไปเต้นเพิบเพิบน้ําลุงบุญไปเออบ่ไหวบ่ไหวแดดปานนี้ป้าบ่สู้ป้าบ่สู้โบท็อกก็บ่เอาบ่อยู่เออฟิลเลอร์ก็สิละลายบ่ได้บ่ได้ไว้ป้าสิขอแวะพักเครื่องทางก่อนเด้อโอ้สิไปนั่งอยู่ศาลาแน่ๆใต้ห่มบักคันนั่นก่อนดอกอันสาวเขียดเจ้าไปก่อนเลยบ่ต้องเป็นห่วง
2: อุ๊ยคันบ่ไหวก็บอกเด้อป้าน้องก็บอก
1: ว่าเป็นย่าง1669โทรเอาก็ได
2: ้บ่ไหวก็บอกกันค่ะป้าน้อง
1: เออไป
2: ๆแล้วอีกสักหน่อยเนี่ยลุงสายเพิ่นก็มาแล้วล่ะค่ะมาเบิ่งป้าแน่เด้อลุงสายเอ้ยเพื่อว่าป้าน้องสิได้กลับบ้านไปพักผ่อนไปนอนเดี๋ยวสาวเขียดสิไปฟ้อนไปม่วนน้ําเพิ่นก่อนค่ะ
0: ห่วยโอ้ยอากาศมันก็ร้อนๆมันก็เอาเนาะโอ้น้ำก็ว่ามันสาดคักสาดเนี่ยอยู่บัดนี้ก็ยังเอาบ่อยู่อยู่นะอากาศก็ฮ้อนไหนไหวปะน้องเจ้าคือส่งเสียๆซั่นมันคือสิล่มได้นั่นเจ้าวินแดดบ่กว่าเดี๋ยวนี้ฮ้อนเอานั่นแหละไปข่อยเบิ่งส่งเจ้าเลยคือสิบ่ไหวเด้อเนี่ยไปข่อยสิพาไปส่งเฮียนดอกโอ้เจ้านี่ก็ได้เนาะจะแม่นอ่อนเอียเนาะไปข่อยสิพาไปส่งบ้านโอ้ไปให้เจ้าพากันแห่ไปรถเดี๋ยวข่อยสิไปส่งเจ้าหน่อยข่อยเบิ่งส่งแล้วเจ้านี่บ่ไหวแท้ดอกหน้าตาเนี่ยมันเสียมันเสี้ยวนะไปไปเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยบ้าน
1: เกียร์ขึ้นคอเกียร์ข
0: ึ้
1: นคอ
0: หน่อยจะเป็นขี้ไล่ครับ
3: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวจากชาวคณะมิตรสัมพันธ์กันอยู่นะคะหากท่านมีข้อเสนอแนะและคำติชมรายการกรุณาส่งมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์40000หรือทางเพจคนพันแชร์สวทขอนแก่นและต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกันต่อได้เลยค่ะ
1: ลุงสายเอ้ยมาเด้อมากินข้าวเด้อค่ะมาอยู่ใต้ห่มนี่ล่ะมากินข้าวน้ํากันข้าวแล้งแซ่บๆใต้ห่มบักยมมานี่เร็วๆขอมาโอ้เอ้อืดอาดยืดญาติอยู่หั่นอุ้ยแห้งห้อนอยู่อารมณ์บ่ดีจะงุดงิดไอ้ง่ายๆเด้อนี่ฮึมาหากินข้าวช่วงนี้น่ะก็เป็นวินๆตั้งแต่มื้อแห่นางแมวพุ่นล่ะตายเป็นรูปๆบูๆเป็นน้ําม่วงๆแม่ลุง
0: เบิ่งซ้อมก่อนซ้อมบ่ดีเด้อเนี่ย
1: ต้องปวดหัวทั้งวินมือสีแพ้ท้องอายุ60นี่ฮือจังได
0: ้
1: เคลื่อนใส่แม่วินแม่สีหากวินแดดวินโอ้ยเบิ่งดูโอ้ยอากาศมันห่อนจังซี่ล่ะเลยเป็นอาการแปลกๆโอ้ยนางจะเข้ากด
0: คัก
1: เซ่เลย
0: ซี่นี่คอยว่าอันนั้นเป็นสาวนี่คอยว่าเจ้าท้องคักๆเด้อนี่โอ้เนาะอาการแบบนี้เนาะเจ้าปักหลังๆว่านี่มันเจ้ากันเป็นเปียกๆเนาะเจ้าก็เปลี่ยนหันเป็นนี่เป็นคือคนแผ่ท้องทั้งห้าทั้งแก่ทั้งแก่มันเป็นยังไงก็ตาเนี่ย
1: ผู้ใดล่ะสิเป็นพ่อของลูกบัดนี้โอ้ย
0: บ่อยว่านี่มันหน่อยมันบ่ค่อยสิไปหาหมอหาหมอแต่ได้
1: คือบ
0: ่ไปหาหมอหาหมอไปยังไหนเด้อเออช่วงหลังๆนี่เจ้าอาล้มเจ้านี่ก็รู้สึกว่าสิเปลี่ยนแปลงได้เลย
1: ติให้กินหัวคนสู่คนเลยเด้คู่มือจะเป็นหยัง
0: จมกะดุเครียดกะง่ายเป็นจังได๋ก็ได้ไก่กุ้งไก่กามา
1: เ
0: ล
1: ยเตซะใช
0: ่โอ้ยภาษาไก่ยางพันหน่ายซื้อเจ้าก็ทรงบ่พอใจเพิ่นเจ้าคอยว่านี่คอยว่าติต้องไปหาหมอนี่บ
1: ่ปานันติคือปานันติ
0: พันเจ้ามันทรงบ่ดีบ่งามเลยดิ
1: เอ้า
0: ผิวแห้งผิวทรงออกค่ําๆจังน้อยเด้
1: เอ้า
0: เบิ่งผมเนี่ยเป็นหยังเจ้าบ่เบิ่งเฮียนเบิ่งซ่านเนี่ยบ่ผมเจ้ามันโดนเต็มเฮียนเต็มซ่านได้เด้ว่าไปหาหมอแล้วก็ปะนุ่มไปว่าเจ้าร้าน
1: เฮ้ยนัวแม่นบ่คืออยู่เด้เนาะ
0: มันก็ลุงสายเนาะจะบ่เบิ่งอาการเจ้าของติ
1: บ่แล้วก็ว่าเจ้าของคักเติบนึงพุ่นแล้วบ่เบิ่งปานใดแล้วห้อยหายร้อยผู้ใดย่างไก่ไก่ย่างไก่เตซาซ้ายฟ้องลงๆไปพุ่นแล้วไผสิว่ามันสิเป็นไว้ท้องคือ
0: ไก่ก็ได้ท่านน่ะเจ้านี่สตาขาดก็นั่นน่ะ
1: บ่ว่าแล้วเฮ้ยจะไม่เป็นไว้ท้องอีหลีเฮ้ยลุงสายท้องเฮ้ยเออ
0: ย่าว่าไว้
1: หลายคนก็เคยบอกเลยเอ้าๆ
0: จนบ่เฮี้ยงเลยน่ะเจ้านี่น่ะ
1: ตีกายท้องเหรอเด้เนาะ
0: มันกายท้องไปหมดแล้วท้องนี่คันมันท้องน่ะเป็นท้องเสาว่าแห้งเลยมันกายว่าดวนแล้ว
1: โอ้ยเออๆๆถึงว่าก็ถึงกินไปนําในหื้อเย็นเบิดแล้วนี่หื้อมากินซะก่อนอุ้ยสิกินหน่อยลุงซะดอกถึงอ้วนมันบ่นี่ถึงอ้วนนําแม่นบ่ถึงผิวพรรณก็บ่สดใสทั้งเฒ่าทั้งบ่สดใสจังซี่ติ
0: ว่าค่อยเบิ่งอาการเท่านั้นผีผีเข้าผีออกนี่นะหรือว่าเป็นผีเข้าแล้วเ
1: ว้ยผีหยังล่ะบัดนี้เนี่ย
0: ค่อยๆไปไปพาเจ้าไปหาหมอแหล่ก่อนก่อนสิไปหาหมออยู่โรงพยาบาลก่อนไปหาหมอแหล่อันหมอดูใบไพ่ยานวิเศษนี่นะ
1: เดี๋ยวๆต้อง
0: ซอยเบิ่งเจ้าให้แม่ว่าเจ้าเป็นหยัง
1: ต้องวินวินแม่โอ้เออคือสิหากนี่ล่ะเอ้า
0: โอ้ติว่า
1: อ้อเออเออ
0: เสียอย่าลบ
1: อย่าฟ้าวไปอย่านี้ไปอย่านี้หมอแหล่ใช่หมอแหล่อยู่ทางไหนเออ
0: ฟ้าวแทบเว้าว่าจะหาแล้วเด้อเ
1: ออลบลบเว้า
0: ไปไปไปไปไปหาหมอแหล่ก่อนเนี่ยล่ะไป

0: ผมหมอพ่อหมอผมมียามีเสียดแรงกะมื้อนี้ลุงสายพาป้านงมาหาพ่อหมอได้แล้วเนี่ยเพื่อสิได้ขอความช่วยเหลือให้ป้านงแน่เบิ่งป้านงให้แน่เนี่ยโอ้ยเราบ่สบายแล้วเนี่ยบ่ได้ทราบสาหงสาเหตุนั่นอยู่ซื่อๆนี่นะมันก็หมุดหมุดยิดนั่นหมุดยิดนี่โอ้ยมาเบิ่งให้แน่เดี๋ยวนี้โอ้ยมามันนั่งอยู่ใกล้ๆพ่อหมอนี่ป้านงมาเอ้ยมาสภาพแบบซี่นี่เนาะมันบ่คือแล้วแหละนั่นน่ะเห็นบ่นั่นน่ะย่างมาก็เสียบยาดมใส่หูดังนั่น2ข้างเลยนั่นทั้งหากทั้งแอะทั้งแอนมาน่ะมาขยับมาใกล้ๆลุงสายลุงสายพาป้านงลงมาใกล้ๆนี่มา
1: ตุ๊จ้าพ่อหมอแหละโอ้ยพ่อหมอแหละเอ้ยซอยป่าเนี่ยจ้าว่าเป็นอีหยังอย่ามาไกลอย่ามาไกลเหม็นอย่าออกไปก่อนเออโอ้ยวินรู้สึกว่ามีเมียแม่หมอวินหัวอยู่เบิดมือเบิดเล่นโอ้ยช่วงนี้ก็เป็นดูเป็นศูนย์ให้คนศูนย์ให้ไกลเตซาซาเลย
0: โอ้ยก็ยังว่าล่ะครับพ่อหมอนั่งทางแม่ขวดใบไม้ให้เบิ่งแน่ป้าน้องลบจะนี่อย่างเงินมีแนวใดมาเก็บให้เราเป็นแนวนั่นแนวนี่บ่นพ่อหมอเบิ่งให้อย่าข้าวนะโอ้ยพ่อหมอก็ฮู้หมดแล้วล่ะตั้งแต่ลุงกับป้าคุยกันอยู่บ้านพุ่นละว่าเกิดอีหยังขึ้นเอานี่พ่อหมอกำลังสิขวดใบไม้ให้เบิ่งอยู่นี่เห็นบ่เจ้าทีแห้งคักอีหลีนี่นอนมาป้านงพอเห็นบ่น่ะน่ะท่านบ่ได้กินข้าวกินน้ำบ่อีหยังหาแนวไปให้เพิ่นบ่ได้นี่เพิ่นก็เครียดเพิ่นก็โกรธจนตัวบ่ได้สร้างบ้องสร้างบ้านให้กับเจ้าที่อยู่นั่นน่ะอยู่โน้นหัวหน้านั่นน่ะอยู่สวนม่อนอันให้นั่นน่ะสวนม่อนน่ะน้องฮ้อนน้องฮ้นนี่นั่นน่ะเราบ่มีหม่องอยู่หม่องเซานั่นน่ะสร้างให้เราได้เป็นหยังนั่นน่ะโอ้ยบ่อยากให้โอ้สบายงั้นแหละก็มันก็มีอันกินไปจังซี่ล่ะเออฟ้าวไปน่ะฟ้าวไปเฮ็ดอันนั้นให้เรานั่นน่ะกลับมาจัดผู้จัดยาสูบเออนี่ลุงแล้วป้าน้องฟ้าวไปจัดการให้เราเด้อมื้ออื่นเลยฟ้าวไปจัดการแล้วมันก็สิหายเป็นปกติเพราะว่าหยังว่าติเราก็สิพอใจเราก็สิบ่ได้มาเฮ็ดอีหยังให้พวกเจ้าได้ลําบากลําหยังให้ได้เก็บได้ป่วยเด้เอาเสร็จพิธีแล้วพ่อหมอก็สิต้องพักต้องผ่อนเนี่ยบาดนี้เออแต่ก็อย่าลืมคาคูคาคาเนี่ยล่ะวางไว้ตามที่ฮู้ๆกันนั่นละคาคูคาคาของหมอแลกอ่ะพันเดียวท่านละ
1: พันนึง
0: ต่อรองเด้อคันต่อรองเขาเว้าจังซั่นเว้าจังซี่นี่มันสิบ่เซาเด้
1: อันนึง
0: แม่นเอานี่พร้อมยาสมุนไพรเอาไปต้มกินแก่เนี่ยหัวแก่ห้าแก่นั่นแก่นี่ไปกลับบ้านได้แล้ว
1: ท่าน
0: โอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับพ่อหมอซาถูกคอยเซาได้เด้อโอ้ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาจ่ายใจลุงสายเจ้าจ่ายไป
0: เอา
1: สาธุสาธุเมื่อกันเด้อจ้า

0: ็นอาทิตย์แล้วเด้นี่เออเอ้ยเป็นอาทิตย์แล้วอันที่เฮ็ดน้ำหมอน่ะนะต้มยาก็ต้มกินก็กินเออโอ้ยมันก็บ่ทันได้ซ้อเป็นคือเก่าอยู่พ่อสนิทโอ้ยทั้งเวียนหัวทั้งหักคอยละวินคอยละวินโอ้ยลุงสายเฮ็ดจังได๋ล่ะฮึเออโอ้ยตะเซามานี่โจนว่าสวยป่านนี้แล้วใจยังสั่นมือยังสั่นอยู่ยังมีไออ่อนแอแล่อยู่พ่อป่านนี้กินข้าวก็บ่ได้เฮ็ดจังได๋อ้าวโอ้ยมาพาป้าไปหาหมอโรงพยาบาลเถินลูกบ่ไหวแล้วเมื่อยๆคนยังตะดูก็ได้เด้อเนี่ย
1: ไปคอยว่าคอยเบิ่งอาการเจ้าแล้วบ่คือแล้วไปไปหาหมอไปมาเลยรถมาแล้ว
2: ขึ้นรถ
1: มา

0: มานั่งขาหมอตรวจร่างกายของป้านุ่มอยู่นี่ตรวจเลือดเป็นชั่วโมงแล้วคนอยู่โรงพยาบาลมาปวดมาขาดมันหลายคักหลายเนี่ยเออคนบ้านเฮาเนี่ยเก็บไข่ได้ป่วยหลายเท่าน้อยทั้งหมอทั้งคนไข้ห่างสวนกันไปสวนกันมาโอ้ยมันตาลายหมดแล้วล่ะโอ้ยเอาไปมาก็เลยสิวินน้ําคนยางอย่างไรสวนไปสวนมาอยู่เนี่ยวินวินวินโอ้นั่นนั่นหมอออกมาพอดีคุณหมอมาเฮ้ยมันจะจมย่ําไหนเนี่ยหมอออกมาพอดีเลยสวัสดีครับคุณหมอเป็นยังไงเนาะหนอคนไข้ปานุ่งนะครับเป็นยังไง
1: ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในด้วยกันดีกว่านะคะคุณลุง
0: ครับ
1: ตอนนี้คุณป้าค่ะนอนพักอยู่ในห้องตรวจแล้วค่ะตอนนี้นะคะหมอก็ได้ให้น้ำเกลือคนไข้อยู่จะได้ฟังผลการตรวจเลือดเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะก็คือตอนนี้คุณป้าเนี่ยสรุปผลการตรวจเลือดคุณป้าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะจากที่เห็นอาการเนาะที่เราเห็นแกเวียนหัวบ่อยๆเนี่ยอาเจียนหน้ามืดตาลายเห็นภาพซ้อนกันรวมถึงพวกอาการหงุดหงิดแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยคุณป้าก็จะนอนไม่ค่อยหลับเนาะมีผมร่วงด้วยบางทีนี่ผิวหนังแกก็แห้งนะคะนั่นแหละค่ะก็คืออาการของโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะตอนนี้ที่ทำได้นะก็คือต้องรักษาตามอาการค่ะมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งอาการของโรคก็จะดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่หายขาดก็ต้องทานยานะคะตามที่คุณหมอเนี่ยสั่งอย่างเคร่งครัดเลยค่ะจริงๆโรคนี้นะคะเป็นได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยค่ะบางรายเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกินแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยยิ่งลดค่ะแล้วก็จะพบเต้านมเนาะมีขนาดใหญ่ขึ้นในเพศชายด้วยดังนั้นนะคะหากเริ่มมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยรีบมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นกับสุขภาพของเราได้ค่ะหากปล่อยไว้เนาะยิ่งรักษาได้ยากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคุณลุงคุณป้าอย่าเชื่อเรื่องงมงายเนาะว่าให้กินยานั้นยานี้สารพัดเลยจะทำให้หายเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับอันตรายมีสารพิษตกค้างได้ค่ะดังนั้นนะคะคุณป้าก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วตอนนี้ปลอดภัยดีค่ะก็รอแค่ให้น้ำเกลือเนี่ยหมดแล้วก็รอรับยากลับบ้านได้เลยค่ะ
0: โอ้ขอบคุณหลายๆครับคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะคุณหมอเอ้ยลุงสาย
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
2: เกียบเป็นบ่มาหาหม
0: อ
2: ข้าตายตะต้มยาสมุนไพรอยู่หันหลานี่เห็น
0: ไ
2: หมเอออย่าเป็นย่างตะซื้อเออก็ต้องเฮ็ดตามหมอแม่

ผู้สุคนเด้อค่ะหากเกิดอาการบ่สบายแบบนี้แล้วให้เฝ้าไปหาหมอแจ้งประวัติแจ้งอาการที่เกิดขึ้นแล้วสิได้รักษาได้ถูกทางเพราะว่าเมื่อโรคภัยมาถึงแล้วเฮาจังควรรักษาเด้ค่ะมิฉะนั้นเด้อค่ะสิเป็นดังละครตอนนี้ล่ะเด้อโรคภัยมาถึงจึงควรรักษาไทรอยด์เป็นพิษละครสันมัจจุราชที่มองว่าเห็นโตจากบทประพันธ์ของศิราพรมังคังตอนโรคไข้ที่มาถึงจึงควรรักษาเมื่อนี้ก็ได้จบลงแล้วผู้แสดงเมื่อนี้นี่จันทิมาจันเต็มจันจิร่างามนุรักษ์กาญจนาประเสริฐวันดีมนลาชนอัธพลพิมพ์ช่ายน้อยกิจดากรสีหวงวิราชบุญทินวรโคตรควบคุมเทคนิคอธิรยามั่งท่านี่ควบคุมการผลิตสมบัติชัยรัตน์อำนวยการคุณผู้ฟังที่สามารถติดตามรับฟังละครสันมัจจุราชที่มองว่าเห็นโตได้ไหมในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

0: 99.90 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตาม
3: รับทางโมโนนะครับโมโนช่อง29มีช่องที่ดูฟรีช่องที่เสียตังค์นะครับก็อยู่ที่คุณผู้ฟังนะจะเลือกติดตามนะฮะเรื่องติดตามนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้วอลเลย์บอลครับไทยเจอกับแคนาดาร่วมเชียร์ไปพร้อมกันนะครับวันนี้วัดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมนักรณชูเมืองและเทมันทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
2: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภออำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
4: ชาวบ้านเนี่ยก็คือว่าพอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่ขยายให้มีรายได้เนี่ยไม่มีโอกาสตอนนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
3: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
5: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมดร.อุไรศรีโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
6: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไลวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชขอทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา
7: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชว์บายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
6: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่ามีทัศการครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
8: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆบริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
6: ทางนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วันราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยปุริมปัสโสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน84ปีกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยกระดับบริการสุขภาพ
9: นายพัฒนาพรหมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์และการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด DMH Health Tech for Allก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษาโดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMP และการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
10: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอาทิเช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
9: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนาริมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
11: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
12: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสกไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลยพร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยจะเน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plusเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสการยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหาหนี้นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอิทามาตรพันธ์รายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดยทันทีเมื่อมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับการเจรจาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งถูกยกเลิกไปถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วภายหลังสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีสำหรับเนื้อวัวของออสเตรเลียเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ55นับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 25,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่าง2ประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮิเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชัยชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนถล่มเอาชนะเฮติ3-0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ขณะที่วินิกีอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก 0-1 โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย 2-0 สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยก็สู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดานิเอลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโมฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่มาเลเซียเช่นกัน6นักชกไทยเตรียมประเดิมสังเวียนในวันพรุ่งนี้จะรุ่น51กิโลกรัมหญิงกุรณัฐอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีแอลดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรสวันเพงพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุปกรณ์สิริลุนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์จิตใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียและรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบพบมูฮัมเหม็ดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ดโวลด์คัพโรม2026ที่ประเทศอิตาลี ST วริรยาสุกเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทสตรีทวูแมนไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นนั่นคิรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทสตรีทแมนจบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นและนพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศท่านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของเยประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชราวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้ากอล์ฟ LPGA ทัวร์เมเยอร์ LPGA คลาสสิกรอบ2โปรเมียปัจจลีอนันตนาการและโปรพาชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่4อันเดอร์พา140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พาโดยมีโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณภูระเป็นอีก1สาวไทยที่ผ่านการตัดตัวหลังหดรวม2อันเดอร์พาอยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาทิติกุลที่มารอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาแต่สกอร์รวมอีเวนพา144ไม่ดีพอขาดไป2สโตรกไม่ผ่านการตัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามเกรดบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสยวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์วอลเทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววิรวิทย์กำพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้ววชนะเอรอชิริปามเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกเฉลยยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2 จิรัตอุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอนตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2-1เซต3-6 6-2นัดซุปเปอร์ไทยเบรก10-6มาเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลล้ำสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
16: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอนัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังกันเรื่องราวของห้องศิลป์นั้นเป็นการพูดถึงเบื้องหลังมหาสงครามของบรรดาถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่ตายในหน้าที่และตอนหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนกันดังนั้นถ้าว่าท่านผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะมีความเข้าใจเวลาที่เข้าไปเยี่ยมชมศาสนสถานของจีนหรือว่าการก่อสร้างของจีนที่มีรูปเพราะว่ามักจะมีเรื่องราวของห้องศิลป์ปรากฏอยู่ในนั้นเสมอๆทีเดียวนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็ขอใช้เวลาตอนต้นนิดเดียวในการที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังว่าถ้าว่าท่านต้องการที่จะแนะนำรายการนะไม่ว่าจะในมิติใดนะครับทางวิธีการนำเสนอเรื่องราวที่อยากจะนำให้มาพูดมาคุยกันหรือว่ามีส่วนที่อยากจะให้เสริมบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะรู้เพิ่มเติมตลอดเลยจนกระทั่งถ้าหากว่ามีคำถามเราก็คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบที่น่าจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ถามกันมาได้เลยกันนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปเซ็นนิยบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้า2ตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอะเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็บุญจับนะครับตัดย่อเป็น2ตัวอักษรท่านผู้ฟังก็พิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA สุขแอร์แซนนั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องของห้องศิลป์ผลงานการเขียนของสีจงหลินเลยกันละกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นโตหยินได้เข้าไปหาเซาฮูนะครับซึ่งเซาฮูนั้นเห็นว่าเป็นคนที่มีสามตาใส่เสื้อสีแดงเหน็บกระบี่สะพายน้ำเต้าเห็นจะเป็นผู้วิเศษก็เลยคำนับเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็ถามว่าท่านชื่ออะไรล่ะมาแต่ไหนกันโตหยินก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าหลีงักอยู่ที่เขากิวหลงสัวสิงคงป้านั้นไปเชิญมาให้ช่วยท่านตีเมืองไซกีสิงของข้าพเจ้าสี่คนก็มาช่วยท่านแต่ว่ายังมาไม่ถึงนะเซาฮูพอได้ยินดังนั้นก็ไม่สบายใจพอแต้หลุนร้องครางขึ้นด้วยความเจ็บหลีงักได้ยินก็ถามบอกว่าเออคนที่ร้องครางน่ะเจ็บไข้ด้วยเรื่องอะไรล่ะเซาฮูก็บอกว่าแต้หลุนทายของข้าพเจ้าเนี่ยไปออกรบกับโลเฉียถูกโลเฉียตีด้วยกระบองป่วยอยู่นะหลีงักก็ให้พยุงแต้หลุนออกมาพอได้เห็นรูปร่างแล้วก็อาการของแต้หลุนแล้วก็เทยาออกจากน้ำเต้าให้กับแต้หลุนกินแล้วก็เสกน้ำพรมตัวของแต้หลุนจนทั่วสักพักเดียวแต้หลุนก็ค่อยคลายเจ็บแล้วก็คุกเข่าคำนับบอกว่าโอ้ท่านมาช่วยข้าพเจ้าให้หายป่วยในครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้เลยทีเดียวจะขอเป็นสิทธิ์ให้ท่านใช้สอยสืบไปหลีงักก็เลยบอกว่าท่านจงอยู่แต่ในห้องอย่าพูดจาท้วน3วันจึงจะหายเรียกกันว่าการที่จะให้หายสนิทต้องปิดวาจาว่างั้นเถอะนะครับแล้วหลีงักก็อยู่รักษาพยาบาลจนกระทั่งครบท้วน3วันพอแต้หลุนหายสนิทแล้วหลีงักก็คิดการที่จะไปตีเมืองไซกีแล้วท่านผู้ฟัง พอในประตูเข้ามาบอกกับแต้หลุนบอกว่ามีคนอยู่4คนบอกว่าเป็นศิษย์หลีงักจะเข้ามาหาแต้หลุนก็เลยให้ในประตูเนี่ยพาเข้ามาในค่ายพอพบกันต่างคนต่างก็คำนับกันแต้หลุนเห็นคนทั้ง4สูง8ศอกเศษสมเป็นทหารโอ้โหท่านผู้ฟังนึกสภาพนะ4ศอกเป็น1วานะวาหนึ่งก็เข้าไป2เมตรแล้วนะ4ศอกนี่8ศอกนะสูงเรียกว่า2วาเลยทีเดียวเพราะเหตุอย่างนั้นก็เลยถามหลีงักว่าทั้ง4คนเนี่ยชื่ออะไรบ้างหลีงักก็บอกว่าชื่อจิ๋วสิ้นที่หน้าเหลืองหนวดแดงชื่อว่าหลีงักถ้าหน้าดำหนวดขาวนั่นชื่อว่าจูเทียนหลินหน้าแดงหนวดแดงนั้นชื่อว่าบุญหุยนะแต่หลนก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญให้หลีงักกับศิษย์ของหลีงักนั้นกินโต๊ะเสพสุราแต่ยามบ่ายจนกระทั่งถึงสองยามท่านผู้ฟังพอได้ฟังเรื่องราวอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะที่ทหารเทพเหล่านี้มีลักษณะต่างๆกันคิดว่าพอเวลาที่เราไปตามงานแห่ต่างๆในสถานของจีนหรือมีเทศกาลของจีนแล้วก็มีการทำหุ่นตัวใหญ่นี่คือภาพพวกนี้เท่านั้นแหละนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่แต้หลุนเลี้ยงโต๊ะหลีงักกับศิษย์อยู่นั้นเซาหูเข้ามาแอบฟังอยู่ที่นอกฝาได้ยินแต้หลุนกับหลีงักพูดกันบอกว่าพรุ่งนี้จะไปตีเมืองไซกีเซาหูจึงคิดได้ว่าได้สั่งอึ้งปวยฮอไปบอกเกียงจูแย่ว่าจะไปเข้าด้วยแต่ตอนนี้แต้หลุนกับหลีงักคบคิดกันจะตีเมืองไซกีในวันพรุ่งนี้เนี่ยเกียงจูแย่ไม่แจ้งความก็จะสงสัยว่าให้เราเจรจาไปเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วพอคิดได้ก็ให้ทหารมาตีเมืองครั้นจะว่ากล่าวห้ามปรามแต้หลุนเราแต้หลุนก็คงจะไม่ฟังคำแน่มาถึงตรงนี้เซาหูก็ไม่รู้ที่จะทำประการใดก็กลับมาที่อยู่ครั้นเวลาลุงขึ้นจิวสิ้นสิทธิ์ของหลีงักถือกระบี่ออกมาจากค่ายไปถึงประตูค่ายหน้าเมืองเรียกว่าร้องท้าชวนรบทหารก็เลยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเซาหูเนี่ยสั่งอึ้งปวยฮอมาว่าจะมาเข้าด้วยแต่คอยอยู่ก็หลายวันแล้วไม่เห็นออกมาสักทีแต่มาตอนนี้มีทหารมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็คิดสงสัยก็เลยสั่งกิมเฉียให้คุมทหารออกไปกิมเฉียขี่ม้าถือทวนพาทหารมารบกับจิวซินได้สัก50เพลงอาวุธจิวซินก็แกล้งทำเสียทีชักม้าห่างออกไปแล้วก็หยิบกระดึงออกมาจากเสื้อแล้วก็สั่นกระดึงให้ดังพอกิมเฉียได้ยินเสียงกระดึงก็ปวดศีรษะหน้ามืดไปเราก็ว่าจะตกจากม้าเลยทีเดียวแต่ก็แข็งใจขับม้าหนีกลับเข้าเมืองจิวซินก็ไม่ได้คิดที่จะตามกลับเข้าค่ายครั้นเวลาลงเช้าหลีกีออกจากค่ายไปที่หน้าเมืองออกมาชวนรบอีกเกียงจูแย่ก็เลยให้บกเฉียออกรบกับหลีกีได้สัก5เพลงอาวุธเอาอีกแล้วหลีกีแกล้งทำเป็นเสียทีโดดลงจากหลังม้าวิ่งไปปักธงแล้วก็อ่านมนต์กำบังตัวอยู่บกเฉียไล่ไปเห็นตะธงหาเห็นตัวของหลีกีไม่บกเฉียก็เลยจับธงเข้าแล้วก็ถอนทำให้ตัวสั่นสะท้านหนาวปวดศีรษะวิงเวียนเหมือนว่าจะตกลงมาจากหลังม้าพอถึงตรงนี้บกเฉียก็ชักม้ากลับเข้าเมืองลงจากม้าตัวสั่นเดินไม่ได้เลยทีเดียวทหารต้องเข้าช่วยพยุงไปถึงที่อยู่เกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ตกใจแล้วก็ให้รีบหาหมอมารักษาทั้งฝ่ายของหลีกีพอได้รับชัยชนะกลับเข้ามาที่ค่ายรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหลีงักก็ให้จูเทียนหลินแล้วก็เอียวบุญหุยออกไปชวนรบเกียงจูแย่ให้หลุยจินจูหลิงซิวเฮาออกไปรบกับจูเทียนหลิงกับเอียวบุญหุยทหารทั้ง4คนนี้ก็รบกันเป็นสามารถเอียวบุญหุยจูเทียนหลินแกว่งกระบองเป็นหมอกควันมืดไปทั้งที่รบหลิงซิวเฮาหลุยจินจูก็เห็นเป็นหมอกมืดดังกลางคืน ไม่รู้ที่จะสู้รบกันยังไงก็พาทหารหนีเข้าเมืองแจ้งความกับเกียงโยแยให้รู้เกียงโยแยได้ยินดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็เล่าให้เอียวเจี้ยนฟังบอกว่าครั้งเมื่อเราไปหาง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนได้ทำนายเอาไว้ว่าเรามาช่วยผู้มีบุญครั้งนี้จะได้ความยากถึง36ครั้งบัดนี้ได้มารบกับคนมีความรู้ได้ความลำบากใจนักก็สมดังคำที่ง่วนสีเทียนจุนทำนายมาครั้งหนึ่งแล้วขณะเมื่อหลีงักให้สิทธิ์สี่คนออกรบชนะทหารเมืองไซกีนั้นเศร้าหูไม่สบายใจพอข้ามลงก็ขึ้นไปบนหอคอยดูดาวฮ่องเต้เห็นดาวพระเจ้าติวอองรัศมีมืดมัวใกล้จะตกเต็มทีส่วนดาวของพระเจ้าบูอองเพิ่งขึ้นมาโอ้โหรัศมีส่องสว่างไปทั่วทั้ง8ทิศเจ้าคูพอเห็นแสงของดาวเป็นดังนั้นก็ดีใจลงมาจากหอคอยพอเวลารุ่งเช้าเซาชวนตงเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือมาแต่เมืองจิวโกเซาหูก็เลยหาตัวเข้ามาแล้วก็รับหนังสือมาอ่านอักษรประจำพันเอกบอกว่าเป็นหนังสือนางขันกีให้มาถึงเซาหูผู้บิดาให้ตั้งใจทำการดีเมืองไซกีเซาหูก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็ด่านางขันกีว่าเป็นคนชั่วไม่ฟังคำพ่อแม่สั่งสอนแล้วเซาหูก็ให้ข้าหลวงนั้นกลับไปฝ่ายเกียงจูแย่กระดานเบอร์ทหาร4คนออกไปรบแพ้เข้ามาแล้วก็ป่วยอยู่อย่างนั้นพอได้ยินเสียงครางก็วิตกนักจึงว่าแกเอียวเจี้ยนบอกว่าทหารเมืองจิวโขทั้ง4คนมีความรู้ฝีมือกล้าแข็งเราจะเอาชัยชนะเห็นจะยากนักพอทหารเข้ามาบอกว่ามีคนสามตาพาทหารมาร้องบอกว่าให้เชิญท่านออกไปรบเกียงจูแยก็เลยจัดแจงยกทหารออกจากเมืองไปที่รบเห็นนายทหารคนหนึ่งหน้าเขียวมีสามตาเขียวงอกออกพ้นปากผมและก็หนวดสีแดงใส่เสื้อแดงถือกระบี่ขี่โลโตหน้าเหมือนม้าหนวดเป็นแพะตัวแล้วก็เท้าเหมือนกระแรดลิงักเข็นกองทัพเมืองไซกีออกมาไม่ได้รู้ว่าเกียงจูแยนั้นคือคนไหนก็เลยเอากระบี่ชี้ไปแล้วก็ลองถามบอกว่าคนนี่หนวดขาวชื่อว่าเกียงจูแย่หรือยังไงเกียงจูแย่กราบว่าเออเรานี่แหละเกียงจูแย่แม่ทัพเมืองไซกีแล้วตัวท่านล่ะชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนที่ใช้ให้ท่านออกมารบกับเราลีงักก็เลยบอกว่าเรานี่ชื่อว่าลีงักอยู่เขากิมลงสัวซินคงป้าไปเชิญเรามาช่วยเซาฮูตีเมืองไซกีเซาฮูไม่นับถือเราเราจะช่วยแต่หลุนให้มีความชอบในพระเจ้าติวอ๋องเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านเป็นตัวหยินรักษาสัจธรรมมีสติปัญญาอยู่เหตุใดจึงไม่ได้พิจารณาดูการแผ่นดินเชื่อฟังซินกงป้าล่อลวงให้มาเป็นทหารเซาฮูเซาฮูรู้ว่าพระเจ้าติวอ๋องจะสิ้นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินสืบไปเซาฮูเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนหลงจึงไม่ได้นับถือท่านกับเราเล่าก็ไม่เคยมีความขัดเคืองกันจะรบพุ่งกันนั้นเห็นว่าไม่ควรแล้วนะแม้ท่านมาช่วยบำรุงพระเจ้าบูอ๋องเห็นจะดีกว่าถ้าท่านมีฝั่งเราอันตรายจะถึงตัวท่านเป็นมั่นคงเจอคำกึ่งชวนกึ่งขู่อย่างนี้หลีงักได้ฟังก็โกรธขับโลโตจะเข้ารบกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็เลยโบกธงสัญญาให้ทหารซ้ายขวาเข้ารบโลเฉียหนึ่งอึ่งเทียนหัวหนึ่งเอียวเชียนหนึ่งทั้งสามคนก็เข้ารบล้อมหลีงักเอาไว้หลีงักรบพุ่งป้องกันตัวอยู่กลางทหารแต่หลุนเห็นอึ่งเทียนหัวก็แค้นใจว่าเสาหูปล่อยไปเสียจึงขับม้ารำทวนเข้ารบอึ่งเทียนหัวได้10เพลงอาวุธโอ้เชเห็นอึ่งเทียนหัวรบกับแต่หลุนเกรงว่าแต่หลุนจะจับอึ่งเทียนหัวไปได้โลเฉียก็เลยละหลีงักเสียแล้วก็เข้าช่วยอึ่งเทียนหัวรบแต่หลุนกับโลเฉียรบกันแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายยังไม่มีใครแพ้ยังไม่มีใครชนะกันทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งกันเป็นสามารถหลีงักนั้น รบอยู่กลางทหารจะป้องกันอาวุธไม่ทันทีจึงอ่านมนต์แปลงตัวเป็น3หน้า6มือถืออาวุธต่างๆแล้วก็ทำเป็นพายุใหญ่พัดกรวดทรายรวมทั้งก้อนศิลาปลิวมาถูกทหารของเกียงจูแยบาดเจ็บล้มตายไปอันมากโลเฉียก็เลยอ่านมนต์ให้พายุหายไปหลีงักก็ขับโลโตเข้าจะจับเกียงจูแยเกียงจูแยจวนตัวหนีไม่ทันก็เลยแทรกแผ่นดินหลบหลีงักอยู่โยเจียนก็เลยทิ้งด้วยแท่งทองคำถูกไหลหลีงักหลีงักเจ็บเป็นสาหัสดำดินลงไปครึ่งตัวอึ่งเทียนหัววิ่งเข้ามาตีด้วยกระบองถูกขาซ้ายหลีงักเจ็บเป็นสาหัสพอเกียงจูแยผุดขึ้นมาจากแผ่นดินตีด้วยกระบองถูกขาขวาหลีงักก็หายตัวแทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายขณะนั้นแต้หลุนกับโทเฮงสุนรบกันอยู่โลเฉียเห็นโทเฮงสุนสิ้นกำลังจะเสียทีแต้หลุนโลเฉียก็วิ่งเข้ามาช่วยรบเอาทวนแทงถูกหลังของแต้หลุนแต้หลุนต้านทานไม่ได้ก็ขับม้าหนีเข้าค่ายพอเวลาค่ำเกียงจูแยก็ให้ตีม้าล่อเรียกทหารกลับเข้าเมืองหลีงักกับแต้หลุนขั้นมาถึงค่ายก็เทยาอันวิเศษนั้นออกจากน้ำเต้าแล้วก็ให้สิทธิ์ทั้งสี่นั้นฝนทาแผลที่ต้องอาวุธก็คลายเจ็บหลีงักตอนนี้คิดพยาบาททหารเมืองไซกีมากมายเลยทีเดียวก็เลยให้สิทธิ์สี่คนเอายาพิษแทรกแผ่นดินไปโปรยลงในบ่อน้ำแล้วก็สระน้ำรวมทั้งห้วยคลองในเมืองไซกีทุกตำบลชาวเมืองไซกีกินน้ำก็บังเกิดโรคลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ไปอันมากร้องครางละงมไปทั่วทั้งเมืองแต่เอียวเย็นกับโลเชียนั้นยังคงดีอยู่จึงปรึกษากันว่าพระเจ้าบูอ๋องกับเกียงจูแยแม่ทัพแล้วก็นายทหารเอกทหารเลวก็เป็นไข้เป็นอันมากชะนี้เห็นจะพากันตายเสียทั้งเมืองเป็นมั่นคงทีเดียวเอียวเจนตอนนี้ทุกข์ใจหนักก็เลยจุดธูปเทียนบวงสรวงแล้วก็ร้องประกาศกับเทพพยาดาบอกว่าบัดนี้เมืองไซกีเกิดความไข้ผู้คนตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องและทักแก้วทหารทั้งปวงก็ป่วยเจ็บหามีผู้ใดจะรบกับข้าศึกไม่ถ้าพระเจ้าบูอ๋องจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินไปในภายหน้าขอเทพพยาดาจงช่วยทหารและชาวเมืองให้หายเจ็บหายไข้ได้คิดการศึกสืบไปทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทพพยาดาผู้ใหญ่ทั้งสององค์รู้ว่าหลีงักนั้นโปรยยาพิษบูอ๋องกับชาวเมืองไซกีให้เกิดการเจ็บไข้ไปอันมากหลีงักจะเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องเทพพยาดาทั้งสององค์ก็เลยขึ้นขี่นกกระเรียนมาพาเทพพยาดาบริวาร 3,000 ถืออาวุธสำหรับมือลงมาอยู่รักษาเมืองที่เชิงเทินเมืองไซกีพอหลีงักออกมาจากค่ายมาถึงเชิงกำแพงเห็นเทพพยาดารักษาอยู่บนเชิงเทินสำคัญว่าทหารเมืองไซกีหลีงักก็ตกใจชักม้ากลับมาที่ค่ายขณะนั้นเอียวเจนเห็นเทพพยาดาลงมาก็ดีใจขึ้นไปบนเชิงเทินคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องไห้บอกว่าบัดนี้บูอ๋องกับเกียงจูแยป่วยหนักลงทุกวันขอท่านจงโปรดช่วยชีวิตบูอ๋องกับเกียงจูแย่ด้วยเถอะรวมทั้งทักแก้วทหารชาวเมืองขอให้รอดจากความตายจกเต็งจิ้นหญิงก็เลยบอกว่าหลีงักนั้นใช้สิทธิ์ทั้งสี่เข้ามาโปรยยาลงในน้ำคนทั้งปวงกินน้ำจึงได้ลงท้องแล้วก็เจ็บไข้ต่างๆท่านจงรีบไปทำหวยขุนตงขอยาซำฮ่องเต้กำไทยในประเทศพยาดาผู้ใหญ่ทั้งสามนั่นแหละนะครับพอได้ยานั้นมาจึงจะแก้ยาของหลีงักได้เรามาช่วยป้องกันเมืองได้เอาไว้ทางนี้หวังจะมิให้หลีงักเข้ามาทำอันตรายแก่บูอ๋องหลีงักเข้ามาถึงเชิงกำแพงเห็นเราก็กลัวกลับไปค่ายแล้วเราจะลาท่านไปว่าแล้วเทวดาทั้งสองก็พาเทวดา 3,000 บันดาลให้เป็นลมปลิวหายไปขณะเทวดาไปแล้วเอียวเจิ้นก็ดำดินไปผุดขึ้นที่ปากถ้ำหอยหุ่นตงเข้าไปคำนับบอกความให้แก่กิมตงจูได้รู้กิมตงจูก็พาเอียวเจิ้นเข้าไปเฝ้าซำฮ่องเต้เ เอียวเจิ้งก็ขับนับแล้วก็เล่าความว่าเมืองไสกีเกิดความไข้ขึ้นมาหยกเต็งจินจินบอกว่าหลีงักนั้นปลัวยาจะฆ่าชาวเมืองไสกีซะให้สิ้นหยกเต็งจินจินนั้นให้ข้าพเจ้ามาขอยาท่านไปแก้ยาของหลีงักถึงตรงนี้บูอ๋องแล้วก็ทหารชาวเมืองไสกีจะได้รอดชีวิตกันเทวดาผู้ใหญ่ทั้งสามองค์ได้ฟังดังนั้นก็ปรึกษากันว่าบูอ๋องจะได้บำรุงแผ่นดินสืบกษัตริย์ไปในภายหน้าบูอ๋องยังต้องยาของหลีงักป่วยอยู่แม้เรามีช่วยบูอ๋องแล้วก็เกียงจูใหญ่กับชาวเมืองไสกีก็จะพากันตายทั้งสิ้นเทวดาผู้ใหญ่ก็เลยให้ยาวิเศษแก่เอียวเจี้ยน3เม็ดแล้วก็สั่งเอียวเจี้ยนบอกว่าให้เอายาเนี้ยไปใส่ลงในบ่อแล้วก็สระแก้ยาหลีงักเสียแล้วก็ซ้ำบอกว่าจงเอาต้นซาโหไปต้มให้ผู้เป็นไข้กินเอาไปให้อาบโรคก็จะหายสิ้นเอียวเจี้ยนพอรับยาแล้วก็คำนับลากลับไปที่เมืองไสกีแล้วก็เอายาไปใส่ในน้ำแล้วก็ต้มต้นซาโหให้บูอ๋องกับเกียงจูแย่รวมทั้งทหารชาวเมืองอาบไปกินไปตามตำราที่เทวดาบอกโรคก็เลยหายกันสิ้นทั้งเมืองเลยทีเดียวนะทั้งฝ่ายหลีงักอยู่ในค่ายให้ทหารไปสอดแนมทหารกลับมาบอกว่าคนไข้ในเมืองไซกีบัดนี้คลายขึ้นดีกันหมดแล้วหลีงักนับนิ้วดูยามก็รู้ว่าเทวดาเอายามาช่วยแก้ไขชาวเมืองไซกีหลีงักทำการไม่สำเร็จไม่สมความคิดก็เสียใจก็เลยปรึกษาแต่หลุนบอกว่าทหารในกองทัพเมืองไสกีนั้นเทวดามาช่วยแก้ยาตอนนี้เสื่อมซะแล้วบัดนี้คนในเมืองเพิ่งหายไข้กำลังอิดโรยอยู่จำจะขอทหารซาฮูยกเข้าไปตีเมืองเห็นจะได้ชัยชนะโดยง่ายคำขอตรงนี้แต่หลุนเห็นชอบด้วยก็เลยเข้าไปขอทหารของซาฮู 30,000 ตั้งใจว่าจะไปตีเมืองไสกีซาฮูยังคิดว่าแต่หลุนมาขอทหารครั้งนี้ขันจะมาให้แต่หลุนก็ดูท่าว่าจะโกรธก็เลยเกณฑ์ทหารให้แต่แค่ 16,000 แต่หลุนกับหลีงักก็เลยแบ่งทหารให้สิทธิ์4คนกองละ 4,000 ยกเข้าไปล้อมเมืองไสกีไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายอุยเหลงจินหยินหยกเต็งจินหยินเทวดาทั้ง2พอรู้ว่าหลีงักยกมาตีเมืองไสกีเทวดาทั้ง2องค์ก็ลงมาหาเกียงจูแยเกียงจูแยยังไม่หายไข้สนิทขณะนั้นโลเชียเข้ามาบอกว่ากองทัพหลีงักยกมาล้อมเมืองทหารทั้งปวงนั้นเพิ่งจะหายไข้หามีผู้ใดจะขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไม่เกียงจูแย่ก็เลยคำนับอ้อนวอนเทวดาทั้งสองว่าให้ช่วยป้องกันข้าศึกครั้งนี้ด้วยเทวดาทั้งสององค์ก็เลยสั่งให้เอียวเจี้ยนไปอยู่ที่ประตูทางด้านตะวันออกให้โลเชียไปอยู่ประตูทางฝั่งทิศตะวันตกแล้วก็ยกเต็งจินหยินไปอยู่ประตูด้านใต้อุยเหลงจินหยินไปอยู่ประตูด้านเหนือแล้วก็ให้เปิดประตูเมืองทั้ง4ด้านลวงให้พวกหลีงักเข้ามาท่านผู้ฟังว่าเข้ามาไหมถ้าเข้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าไม่เข้ามาล่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมว่าท่านบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆ โดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยา

0: ด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทาคาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเพื่อการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกติยาพันยางเทียนรายงาน
0: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่า180เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
5: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทธโภคกรเข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในช่วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันสาดบริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

อีกหนึ่งนักรบวัฒนธรรมจากพุทธดอกบัวสหายเชี่ยวชาญผู้จากไปก็เหลือไว้ในความทรงจำจากบทเพลงที่มาแสดงเมื่อสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตนี้ได้เปลี่ยนเลยทำให้รู้จักบทเพลงคนกาหลงจากสหายเชี่ยวชาญซึ่งก็มีชื่อจริงว่าสบายนะสบายเครือดีก็จากไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีงานในวันที่18จะเสียชีวิตมาที่18ที่ผ่านมาแล้วที่วัดป่าเลิศรังสีบ้านน้องเกล้าตำบลบุ่งคาอำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรเขาแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เลือกมาเริ่มต้นกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิญญ์รุ่งสมัยและคือวันนี้คุณอุเทนพงษ์บรรจัยก็กลุ่มเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับนะผมก็อยู่ที่บ้านที่น้องแฉมสวัสดิ์เกษม79ก็ชุลมุนกับเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าเหลือเวลาอีก4เดือนจากเกษียณราชการก็นะมีงานนะครับนอกเหนือจากที่จะไปภาคสารคดีที่ไทย PBS แล้วก็ซึ่งปกติก็ไปภาคอยู่ประจำอยู่แล้วก็มีเพิ่มเติมหนังแนวตั้งเป็นซีรีส์ต่างๆเขาจะได้นะครับให้มาทำในช่วงที่มีเวลาเขาบอกมีเวลาแล้วนี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะบุญชนะนะฮะที่ได้ติดต่อประสานให้แล้วก็เป็นนักพากย์นะครับที่พากย์เสียงดังๆดาราดังๆหลายตัวหลายคนนี่นะครับที่พากย์ด้วยกันที่ไทย PBS ก็บอกว่าเขาติดต่อเอาไว้ยายคุณพินโยพากย์นานแล้วนะฮะนางแนวตั้งก็ไม่ได้ตอบรับเขาสักทีคราวนี้ก็เลยตอบรับที่จะได้มาทำงานกันในนะครับในช่วงเวลานี้ก็ได้ทำงานที่คิดว่าคงจะพอมีเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตั้งอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่น้องเขยคุณณรงค์ศักดิ์นิยมทองได้ขนมาให้คือเครื่องคอมมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขนอุปกรณ์เรื่องการต่อเชื่อมเข้าไปทั้งไมโครโฟนแล้วก็อะไรอีกหลายตัวหลายอย่างนะฮะทั้งเรื่องโปรแกรมที่ใช้สำหรับการภาพภาพยนตร์แล้วก็อะไรอุปกรณ์อะไร CPU ที่ก็มีอยู่แล้วนะฮะก็เพิ่มเติมขึ้นมาแต่นี้ก็พลุงพลังอยู่ที่หน้าจอนะฮะเนี่ยหน้าโต๊ะข้างหน้าเนี่ยนะครับเต็มไปหมดก็เลยส่งไปให้คุณดูในไลน์ของทนดนตรีนะครับว่ามันชุลมุนชุลเกขนาดไหนนะฮะก็ใช้เทคโนโลยีอะไรให้มันเป็นประโยชน์กันแล้วกันนะครับเรื่องของ AI อะไรนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นกันขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับก็เดินทางกันไปในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์กับผมพิญจรุ่งสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณแม็กกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจหลักการจันทร์วัสันวงสว่างมณีพาเทียมแสงเตือนใจชนันเมืองหัสดินเทพหัสดินไนทิยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ของทนดนตรีวันนี้ก็เพิ่งจะไปงานศพนะครับของสามีพี่ฟองสนานจามอนจันนะฮะที่วัดสมิญนารีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาหุ่นสูงสันจามอนจันนะครับพี่หนุ่ยก็เสียชีวิตลงแล้วมีแต่ความเศร้าข่าวความเศร้าช่วงเวลานี้นะครับก็คงจะให้ไว้ในเรื่องราวของบทเพลงนะครับทั้งเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางด้านของการที่ศิลปินได้ทำงานทำหน้าที่กันมานะฮะแล้วก็ถนนดนตรีด้วยที่จะทำหน้าที่กันอยู่อีกประมาณ3เดือน4เดือนข้างหน้าในทนดนตรีไลฟ์ที่จะอีก3ครั้งที่จะมีศิลปินมาให้คุณได้ชมกันในวันที่26มิถุนายนนะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาสและวันนี้เจอพี่กอเขตด้วยนะครับเจอบุญระดมจิตดอนเจอพี่พิสิทธิ์นะครับแล้วก็ไทยตะไลเคาะล้นที่ทำงานด้านผู้สื่อข่าวที่อยู่กับเคยทำงานร่วมกันกับพี่ฟองสนานจามอนจันอ้อพบกับท่านชวนหลีกภัยด้วยนะฮะชบท่านชวนหลีกภัยด้วยก็เป็นบุคคลที่เราเคารพนับถืออีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็พี่กอเขตก็บอกว่าเดี๋ยวซ้อมกันให้เต็มที่เลยสำหรับคารวานน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยววันนั้นจะมาบอกกล่าวกันในเรื่องของ
วงคาราวานน้อยนะครับเพราะว่าสมาชิกของคาราวานน้อยที่ตีกลองเป็นลูกชายของพี่ก่อเขียดจันทเลิศหลักจากไทย PBS นะครับเพลงที่คุณขาวมาใน Google Form ของทนดนตรีนะครับจากภูผาถึงทะเลครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:27 นะครับครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่ยศรุ่งสมัยครับสรุปถามที่คือเมฆกันแก้วพี่น้องของเราที่อยู่ที่ลมสักนะว่าคุณเมฆลาออกไปแล้วเหรอหรือออกจากราชการแล้วเหรอครับก็เขาคงใกล้ๆจะไล่ออกกันแล้วครับเขาชอบไปตกปลาไปหาปลาหาเห็ดอะไรอย่างนี้นะฮะงานขาดไม่ทำอยู่ที่รังสิตนะครับทำเป็นประจำห้องเครื่องส่งที่นั่นนะฮะก็รังสิตถ้ามีสถานีเครื่องส่งของเราก็อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบวิถีคนเพื่อชีวิตแบบนี้นะครับชอบแบบนั้นก็เลยไปอยู่ตามอยู่ตามป่าตามเขาอยู่นั้นนะครับตามชายขอบอยู่แถวชายขอบนะฮะหาปลาหาเห็ดไปเรื่อยนะครับก็ยังอยู่นะครับยังทำงานอยู่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มาถนนดนตรีเพราะว่าติดภารกิจอยู่เยอะนะครับก็ตอนนี้แฟนรายการถามหาแล้วนะเดี๋ยวจะจำหน่ายออกนะครับถ้าเกิน3ครั้งนะครับจะต้องถูกจำหน่ายออกจากนะครับจากถนนดนตรีนะฮะก็อันนี้เป็นกฎกติกาของเรานะครับผู้ฟังถามว่าจะ walk in มาได้ไหมมาจากต่างจังหวัดแล้วจองไม่ทันในวันที่26มิถุนายนก็มาเลยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเบียดๆกันนะฮะยิ่งใกล้วันจะครบจำนวนที่จะได้อยู่กับคุณแค่อีก3ปีไอ้โทษอีก3เดือนสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็อัดกันยังไงไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวซ้อมก่อนรอบนี้ซ้อมนะวันที่26แล้ววันที่13กรกฎาคมรอบจริงนะครับอัดแน่สำหรับคาราบาวแล้วยังมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีอีกนะฮะจะเอาใครอีกพี่เขียวมาด้วยไหมนะก็ครบทีมไปเลยนะครับก็คาราบาวชุดไลฟ์เก่าเลยไหมฮะถนนดนตรีทำได้ใช่ไหมครับก็ทำให้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจะดราม่าเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะเรื่องการอะไรนะไม่เท่าเทียมเรื่องการจองแล้วมีแบบพรีเมียมอะไรครับให้สิทธิ์ของผู้ที่เคยเข้าชมมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยไอ้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาค้นดราม่าความเท่าเทียมอะไรกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะไปใส่ใจตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันคือเราให้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับสำหรับทุกท่านแต่ว่าเรามีจำกัดอยู่เท่านี้แล้วก็เราต้องให้สำหรับผู้ฟังผู้ชมที่มาต่อเนื่องนะครับอันนี้ดูได้จากอะไรดูได้จากทุกครั้งเนี่ยเขาจะมีนะครับมีบัตรนะครับที่แจกให้เป็นบัตรเข้าชมงานที่มีเลขที่นั่งแล้วก็เป็นแบนเนอร์เป็นโปสเตอร์ของงานที่คุณวสันต์วงสว่างออกแบบมาให้ทุกครั้งเนี่ยก็จะแจกให้ทุกครั้งเขาก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งมาให้ดูตลอดแล้วเราทางคุณรงศักดิ์นิยมทองแล้วก็ดูสถิติไว้ตลอดนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราจะมีสถิติลงไว้อย่างเรียบร้อยสำหรับการเข้าจองที่นั่งแล้วก็มาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้เคยขาดนะครับบางท่านอาจจะมาแล้วก็ขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นไปนะฮะส่วนท่านที่จองแล้วนะครับไม่ได้มาเราก็จะให้คนที่เขาwalk in มาหรือว่ามาที่นั่งงานได้เข้าชมกันนะครับแต่ที่นั่งก็จะมีจำนวนแค่ 1,000 ที่นั่งนะครับส่วนที่จะเป็นของทางหน่วยงานก็คือทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะมีแขกผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้ที่อนุมัติ โครงการของดนตรีให้เราทำงานได้นะครับก็จะเข้าชมแล้วก็แขกของศิลปินนะครับแขกของศิลปินแล้วก็รวมไปถึงผู้มีพระคุณของดนตรีอันนี้เราต้องให้ที่ดังไว้นะครับก็ไม่ต้องมาดราม่ากันเรื่องที่นั่งจับจองหรือเส้นสายหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเลิกคุยเรื่องพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาแถววินประชาสงเคราะห์นะฮะมีปัญหามากนะครับครับหรือไปหาพี่ตชด.ของผมนะฮะเดินทางกันนะครับในช่วงเวลาของดนตรีนะครับแล้วก็เพลงที่คุณขอมาทางแบบฟอร์มของ Google Form ไว้นะครับแล้วก็ทาง0816346452กับร้อยบุพผานะครับแล้ววันที่26เนี่ยจะมีที่หน้างานจะมีเสื้อของคารวานแล้วก็จะมีหนังสือของป้อมเจริญกรุงเนี่ยนะครับมาจำหน่ายด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่หน้างานสำหรับดนตรีไลฟ์ที่จะมีขึ้นอีก3ครั้งสุดท้ายนะครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:40 PM นะครับเดินทางกันในชั่วโมงแรกของถนนดนตรีของพิจิตรรุ่งสมัยทางป้าหมายคลอง8บอกว่าเสียดายเสียงยังกังวานอยู่จะ60แล้วเหรอก็ใช่ครับอีก4เดือนนะบอกไม่อยากให้ไปเลยครับบอกไม่อยากให้โดนปลดเลยบอกเอ้ยใช่ผมเกษียณไม่ได้โดนปลดก็เสียดายนะครับก็ที่โทรมาทาง0816346452ก็ถ้าทำถนนดนตรีทางวิทยุต่อที่ทางสถานีให้ดำเนินการดำเนินการอยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อนะครับแต่ว่าทางทีวีทางถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยที่มาชมฟรีทุกๆเดือนละครั้งจะหยุดวันนี้พี่กอเขตก็บอกว่าเสียดายอยากให้ทำต่ออยากให้ทำต่อแต่ว่าคือก็ทางผู้บริหารท่านรองชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์หลวงบิ๊กเนี่ยท่านก็อยากให้ทำต่อแต่มันไม่ได้แค่เรื่องของการแค่สั่งการว่าทำได้ไม่ทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่เรื่องงบประมาณนะครับและเรื่องคนที่จะต้องทำโครงการที่เสนอผ่านเรื่องราวของการอนุมัติโครงการการจืมเงินการจัดซื้อจัดจ้างการทำเอกสารราชการต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งคุณวีระรุ่งสมัยภรรยาผมที่เป็นผู้ในการส่วนใจสิ่งในประเทศเนี่ยก็ช่วยทำงานอยู่แต่ว่าก็ระยะหนึ่งเขาก็ต้องไปทำหน้าที่เติบโตขึ้นไปทำในหน้าที่อื่นอีกแล้วก็น้องๆรุ่นใหม่ๆที่ทำงานให้เนี่ยเขาก็เหนื่อยกันเต็มที่แล้วก็ต้องมีภารกิจหน้าที่อื่นอีกแล้วโดยเฉพาะผมเองก็จะเป็นคนนอกแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะเหมือนอยู่กับภายในซึ่งเมื่อตอนอยู่ภายในแล้วยังพี่ๆน้องๆยังคุยกันได้นะครับยังสามารถที่จะประสานงานได้แต่พออยู่ข้างนอกแล้วเราก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะหัวโขนตำแหน่งหน้าที่เรื่องอะไรต่างๆที่เราเคยมีก็จะต้องหมดไปตามวาระนะครับแต่ว่าอาจจะช่วยงานได้นะถ้าเกิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะให้เข้ามาแล้วก็ถ้าโครงการมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ทำงานและเข้าใจในทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะครับเพราะว่าทีมงานนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ภายในจะมีคนข้างนอกที่มาช่วยงานอยู่อย่างเช่นอย่างน้องเคยเนี่ยนะครับคุณรงศักดิ์นิยมทองมาช่วยเรื่องอุปกรณ์เรื่องด้านเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรที่ปัญหาที่ผมโลเทคที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่จะไปติดตามอะไรที่มันแต่ก็จำเป็นต้องใช้งานให้เป็นประโยชน์เราก็รู้ว่าใครทำงานด้านใดที่มีศักยภาพเราก็ให้เขาทำงานตรงนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกแบบเนี่ยนะฮะงานออกแบบโลโก้แบนเนอร์โปสเตอร์ต่างๆที่คุณวสันต์วงสว่างทำงานมาให้หรือว่าคุณโดมที่อยู่ที่นครสวรรค์ที่ทำแบบโปสเตอร์แบนเนอร์ทำอินเจกทำป้ายเนี่ยมาให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับมา3ปีแล้วผมก็เกรงใจมากเลยเกินแล้วตอนนี้ก็ลิ้ง2ครั้งที่จะต้องรบกวนเพราะว่าป้ายแบนเนอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ก็เป็นเงินเป็นทองเท่านั้นแต่เรามีงบประมาณทั้งนี้ทางราชการจำกัดแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อที่จะทำงานให้เราได้บรรลุผลสำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปแล้วก็ได้มีสิ่งที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะได้มาชมแล้วก็มีความสุขมีสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ต่างๆกันไปสำหรับการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนผ่านมา3ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็หลีก3ครั้งทั้ง3ครั้งจะเป็นครั้งที่เก็บไว้ในความรู้สึกความทรงจำไม่ว่าจะเป็นนางหงาคาราวานกับดวงดาวเดียวดายและคาราวานน้อยไม่ว่าจะเป็นคาราบาวเต็มวงกับอาจารย์ธนิตศรีกินดีในเดือนกรกฎาคมและสุดท้ายกับมาริโอน่าเดือนสิงหาคมซึ่งก็จะมีแขกรับเชิญเหมือนกันผมกำลังรออยู่ว่าจะเชิญใครต่อใครมาบ้างก็ติดตามกันได้ในทนดนตรี ในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 kHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศเพลงที่คุณได้ฟังได้ขอกันมาผมก็จัดให้แล้วครับทั้งเก่าเอาร้อยบุพผาและขอโกดำมาด้วยครับก็จัดให้ในช่วงหลักของทนดนตรีในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกกันครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกก็เดือนหน้าถ้าคาราบาวมานี่เราหักหลังบรรดาคอเต้นทั้งหลายด้วยเพลงเบาๆแบบลมพัดใจเพลเหมือนคอนเซ็ปต์ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกันดีไหมครับก็เดี๋ยวเพลงนี้เดี๋ยวกลัวไม่นะครับเดี๋ยวจะไม่จบนะฮะก็ขอมาจากป้าไหมคลอง8นะครับปงตาหลองจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกาครับอานนท์นันตะสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาน

0: มาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพิณเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
5: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
6: งานพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนพร้อมมีแผนขยายการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พจของฮับศิริรุตหมื่นจิตลูกสาวครูสันสมพงษ์หมื่นจิตผู้ล่วงลับไป20ปีแล้วบอกว่าวันพ่อวันนั้นเป็นวันที่5ธันวาปีจำไม่ได้พ่อโทรมาบอกว่าพ่อพาเด็กๆกะเหรี่ยงจากอุ้มผางร่วมเกือบ100ชีวิตมาแสดงบนเวทีที่สนามหลวงเนื่องในวันพ่อคนอุ้มผางรับชมทางทีวีอย่างใจจดใจจ่อเพราะจะได้เห็นลูกหลานตัวเองได้แสดงการเฉลิมพระเกียรติเด็กๆในชุดกะเหรี่ยงยืนต่อแถวเพื่อขึ้นเวทีเวลาถ่ายทอดสดรายการอื่นดำเนินอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคิวเด็กอุ้มผางก็มีเจ้าหน้าที่ข้างเวทีรีบมาบอกพ่อด้วยหน้าตาตื่นแบบหน้าเสียว่าเวลาถ่ายทอดสดทางทีวีต้องตัดจบโดยเด็กๆจะไม่ได้ขึ้นแสดงเพราะเหตุเนื่องจากเวลาไม่พอเราหันไปดูหน้าพ่อพ่ออึ้งไม่พูดอะไรเลยน้ำตาคลอเดินมาที่รถกระบะคันเก่าของพ่อพ่อเข้าไปนั่งพร้อมกับดึงเบาะให้นอนราบที่สุดเอามือก่ายหน้าผากเราเข้าไปนั่งข้างๆคนขับไม่พูดอะไรสักคำไม่รู้จะปลอบยังไงรู้เลยว่าพ่อแอบร้องไห้เพราะแบกความหวังของอำเภอจากบนดอยพันกว่ากิโลเพื่อทุกคนรู้จักอำเภออุ้มผางไม่รู้จะกลับไปบอกครูผู้ปกครองยังไงว่าทำไมถึงไม่ได้ออกทีวีเราก็น้ำตาไหลสงสารพ่อมากวันพ่อแทนที่เราจะได้บอกรักพ่อบ้างก็พูดไม่ออกจุกอกไปหมดเวลานั้นก็มีเสียงพลุเฉลิมพระเกียรติดังขึ้นพ่อเลยไปดูเด็กๆที่ตั้งแถวอยู่ตื่นเต้นไม่เคยเห็นพลุของจริงบางก็มือปิดหูกระโดดตื่นเต้นดีใจพ่อเดินไปบอกเด็กๆกับครูที่ดูแลเด็กว่าเราไม่ได้ขึ้นแสดงแล้วนะให้เด็กๆเตรียมตัวกลับมีเสียงแว่วมาข้างหลังว่าเสียเวลาชิปพ่อหันไปมองเด็กๆยังเล่นหยอกล้อกันแล้วคุยโม้ว่าจะกลับไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าได้เห็นจระเข้ตัวเป็นๆ เพราะตอนกลางวันได้พาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์มาเด็กไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรยังหยอกล้อเล่นกันปกติเรายืนอยู่หลังเงาของพ่อรู้สึกว่าเหงาพ่อโคตรใหญ่จิตใจต้องแบกรับเรื่องอะไรมากมายที่ใครก็ช่วยแบกไม่ไหวพ่อหันมาหาเราแล้วก็ยิ้มบางๆบอกว่าถือว่าพ่อพาเด็กๆมาดูจระเข้พ่อเราคือที่สุดของความเป็นพ่อครูแล้วครบรอบ25ปีการจากไปของครูสันสมพงษ์หมื่นจิต18มิถุนายน2544ศิรินุชหมื่นจิตเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีด้วยเรื่องราวตรงนี้ที่ทำให้ตะวันล้าของครูคนนี้ที่จากไปนะครับได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยทำให้ครูสันได้มีรอยยิ้มอยู่หลายครั้งเมื่อมาถนนดนตรีนะครับถึงแม้วันนี้ไม่ได้มีแล้วเราก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังนึกถึงการจากไป25ปีของครูสันสมพงษ์เหมือนจิตขอบคุณคุณฟังที่ขอเพลงนี้ทางอุ้มผางขอพระอภัยกับทางลมสักทาง0816346452ที่ขอมานะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานอีกคนหนึ่งก็คือช้างน้อยแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานี่ก็เป็นลูกชายของเพื่อนดีเจนะครับคุณปิยนุชพรมทองที่อาสาสมัครมาช่วยงานถนนดนตรีในการดูแอดมินแล้วก็ดูเรื่องราวต่างๆของนะครับของผู้ที่เป็นสมาชิกของรายการแล้วก็ในเรื่องของการฟอร์มการขอเพลงด้วยคุณเมฆขันแก้วส่งมาบอกว่ามีผู้ฟังถามเรื่องคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตว่ายังจัดรายการอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วแล้วคุณยิ้มอารยาอนันต์ประกิตที่เคยจัดเพลงเพื่อชีวิตจะมาชมทนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนด้วยก็คิดว่าพวกเราคงได้เจอเธอกันนะครับแต่คุณเมย์บอกปาร์ตี้หลังบ้านมีนบุรีครับดีครับเพลิดเพลินเจริญใจกันทุกคนมวนชื่นกันนะฮะมีความสุขก็ยินดีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816 346452จากสมุยแรกหลักครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจก็คุมเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งที่ถนนวิภาวดีรังสิตและก็ที่หนองแขมออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะครับผมก็อยู่ที่บ้านติดตั้งอุปกรณ์ทั้งซึ่งการจัดรายการและก็อุปกรณ์ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตข้างหน้าทางการไลฟ์ในระหว่างจัดรายการหรือการภาคซีรีส์แนวตั้งที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จไว้ในวันนี้เรียบร้อยแล้วของน้องเขยแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับที่จะเรียนรู้ของอุปกรณ์ในการที่จะส่งหนังเข้ามานะครับทำยังไงอะไรยังไงก็ใช้เครื่องหมายเครื่องมือมันให้เป็นประโยชน์นะฮะหลังจากเกษียณแล้วก็คงจะรับงานซีรีส์ต่างๆนะฮะที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าไม่ได้พากมานานแล้วนะฮะก็ได้พากแต่สารคดีหนังก็ไม่เคยได้พากมาตั้งแต่ที่ช่องสามเขาหยุดไปตรงคนช่วงโควิดนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้พากหนังเลยพากก็จะเป็นหนังใหญ่ที่จะเป็นหนังที่เข้าโรงมากกว่านะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible นะครับหรือว่าStar Wars หรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ก็ไปภาคแล้วก็จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรบ้างครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทั้ง Google Form ที่แอดมินช้างน้อยส่งมาให้นะครับแล้วก็ทั้ง0816346452นะครับทั้งสุดใจนะฮะแล้วก็มีขอเจ้าควายน้อยนะครับผมขอมอบให้กันในช่วงนี้สำหรับเจ้าควายน้อยนะฮะแล้วก็ชาวนากันนะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงที่คุณไม่ได้ขอแต่ว่าผมจัดให้ก็แล้วกันคือชาวนามันยังคงลำบากลืมตาอ้าปากต่อสู้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอยู่เสมอแม้วันเวลาที่มีเทคโนโลยีเข้ามาถึงขั้นใช้โดรนจะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วหรือมีเทคโนโลยีเครื่องจักรหรือจะใช้ AI ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ไม่ทราบได้แต่ก็ยังยากจนอยู่เช่นเดิมสำหรับชาวนาครับเพลงที่มีผู้ฟังก็ขอก็มาทั้งถนนดนตรีที่อยู่ในไลน์แล้วก็ทั้งที่แบบฟอร์ม Google ฟอร์มที่ให้ไว้แหละครับแล้วก็ทั้ง0816346452มีถามกันเยอะทีเดียวหนึ่งเรื่องถ้ามาข้างหน้างานกลัวว่าเต็มนี่นะฮะจะทำยังไงก็ทุกครั้งก็จะประมาณนี้นะฮะคือประมาณที่จองไว้พันหนึ่งก็จะมาประมาณ700-700นะฮะนอกจากว่าในที่ผ่านมานั้นคือคาราบาวที่นั่นเย็ดเต็มจริงๆอันนั้นเยอะจริงๆแล้วก็ทั้งน้ำหมูพงเทพด้วยแต่ก็ยังมีพอที่ว่างสำหรับที่ท่านที่แจ้งแล้วก็ไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาที่หน้างานกันแล้วกันนะฮะอ๋อที่หลาดใต้หนวดเขาส่งไม่ใช่ส่งผมเห็นโพสต์นยุทธใต้สวรรค์ดนตรีภาคกลางวันอาทิตย์21มิถุนายนเก๊ะอาทิตย์พรุ่งนี้แล้วนี่บ่ายสองรัฐบาลจังกัดนะฮะบัตร150โต๊ะ 1,000 ต่อ5คนโอ้ยถูกจังแล้วก็แฮมเมอร์อะคูสติกด้วยโอ้แสดงว่าแฮมเมอร์เดินทางไปทางใต้แน่เลยนะฮะไปแถวๆนั้นก็เลยคงจะถือโอกาสแวะเวียนที่หลักใต้โนดโอ้สุดยอดดีจังนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมถึงได้เดินทางไปในช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้เชิญแต่ว่าตั้งใจไปว่าไปร่วมงานกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมใหญ่มากๆทั้งการประทับลอยมือของศิลปินแห่งชาติทั้งไทยมาเลเซียและลาวแล้วก็นักเขียนซีรีส์ที่ไปร่วมงานกันแล้วก็รวมไปถึงไปรับรางวัลนะฮะผู้มีผลงานนักวัฒนธรรมด้วยนะผมเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะจัดรายการมานานพี่เจนเขาก็เลยให้นะฮะทางสภาวัฒนธรรมที่พัทลุงต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านนักเขียนที่หลักที่บ้านกระดกพงแล้วก็ไปร่วมงานหุบเขาฝนโปรยไพรที่คุณได้ฟังบรรยากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณเมฆกันแก้วจัดต่อเอามาออกอากาศกันนะฮะส่วนทั้งกิจกรรมทั้งหมดตอนนี้ก็พยายามจะเดินทางไปช่วยไปร่วมงานแล้วก็ไปตอบแทนบุญคุณด้วยนะฮะเพราะว่าเด็กโนราที่เยาวชนที่มาแสดงให้กับถนนดนตรีเมื่อคราวแฮมเมอร์มาถนนดนตรีปีแรกก็มาจากทางที่พัทลุงนี่แหละครับนะฮะเด็กๆจากโครงการของหลักใต้โนดแล้วก็วันนั้นเราได้สัญญากับเด็กไว้ว่าจะไปหาที่บ้านที่พัทลุงผมก็ได้ทำตามสัญญาที่พูดไปแล้วเด็กยิ้มแก้มปริเลยนะครับคือถ้าเราเคยพูดแล้วทำได้ตามที่เราเคยพูดไว้ให้กับสัญญาไว้ให้กับเด็กๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำของเขาวันหนึ่งเขาก็จะได้นึกถึงในสิ่งที่เราได้เคยพูดและทำตามคำพูดที่เราได้ให้ไว้นะครับเพลงถึกควายถุยครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางคนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับก็มีผู้ฟังที่จะได้ประสงค์เข้าชมในวันที่26พฤศจิกายนที่ลงทะเบียนไม่ทันก็ลองมาลุ้นในช่วงหน้างานดูแล้วกันนะครับว่ายังสามารถที่จะมีพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมที่ติดต่อเข้าชมแล้วทาง Facebook ที่เต็มไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นๆของการให้เปิดให้ลงทะเบียนโดยแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาแล้วก็คุณรองศักดิ์นิยมทองนะครับก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเต็มตั้งแต่ช่วงต้นๆนะฮะส่วนเดือนหน้านี่คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าเปิดทุกคนกำลังจ้องรอเวลาอยู่ผมคิดว่าจะคุยกับพี่แอดดูว่าจะเปิดจะเพลงคราวนี้จะนำเสนออะไรยังไงเพราะว่ามีเวลาจำกัดด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเล่นเสร็จที่ถนนดนตรีไลฟ์ต้องเดินทางไปเมืองการต่อด่วนเลยแต่แรกก็ไม่ได้รับงานนะครับก็กะว่าจะเล่นแบบสบายๆชิวๆสัก2ชั่วโมงกว่าตอนนี้ก็คงจะมีเวลาแค่ชั่วโมงกว่าเท่านั้นเพราะต้องเดินทางนะฮะก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามาปีที่2ของถนนดนตรีกันแล้วก็มีผู้ฟังก็ถามกันไม่ใช่ผู้สั่งคือเจ้าหน้าที่ของทีมทางช่อง MBT ก็ถามกันว่ามาได้ยังไงติดก่อกัน2ปีในเงินงบประมาณของราชการเพียงแค่เท่านี้นี่นะฮะวงละ 60,000 บาทก็บอกว่ามาได้สิถ้าเราออกไปทำงานร่วมกันกับเขากับศิลปินหรือว่าสังคมออกไปทำงานให้เขาเห็นว่าเราได้ทำงานจริงๆกับการรับใช้มวลชนอย่างนี้เป็นต้นแล้วเดี๋ยวถนนตรีหลังเกษียณแล้วผมก็จะเดินทางไปตามสถานที่ที่เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมโดยเฉพาะที่ที่นานาคนเดือนตุลาเขาได้ทำงานกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหตุระทึกเหรอฮะใกล้แยกหมอมีเฉลิมกรุงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายโอ้ยมีแต่ข่าวไม่ร้ายทั้งนั้นเลยนะฮะก็ข่าวหลายฟรีข่าวดีเสียเงินว่าอย่างนั้นนะครับช่วงท้ายนะครับของชั่วโมงที่2กับเพลงแดดสุดท้ายมาริโอน่าปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้แล้วก็จะมีงานที่มาริโอน่าจะครบรอบปีของการเดินทางเคียงข้างมากับถนนดนตรีกันด้วยก็จะอยู่ในช่วงปลายปีนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปได้ในแวดวงของบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราได้ทำหน้าที่กันอยู่31ปีของถนนดนตรีก็มาริโอน่าจะมาให้กับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมปิดท้ายล่ำลากันด้วยบทเพลงของมาริโอน่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอกันร้องเพลงชื่อตอนของถนนดนตรีไลฟ์ในปีที่3ปีสุดท้ายอำลาทนดนตรีและผมก็เกษียณราชการในปีนี้และสุดท้ายครับและกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ก่อนนี้นั้นเวลา 11:00 น.พระตีกองเพลงตําตําตําตําตําเป็นอันรู้กันที่โคราชเนี่ยจะมีสถานีวิทยุเปิดเพลงโคราชอยู่สถานีนึงน่าจะเป็นสถานีประเทศไทยแต่ไม่รู้หรอกว่าเขาประมูลได้แล้วเขาถอดออกแล้วเขาประมูลช่องความถี่นั่นจากกรุงเทพแล้วเขาก็ส่งเสียงจากกรุงเทพไปอันแต่บ้านชื่อกันนักแค่ไหนเขาเดี๋ยวให้จริงเขาส่งอย่างนี้ไปหมดแล้วเพลงอีแซวเพลงก้มไก่เพลงโคราชลองแงงหนังทะลุงลิเกปากไม่มีช่องออกแล้วพร้อมทั้งเพื่อชีวิตด้วย
2: สายทานของดนตรีเพื่อชีวิตศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นยังมีให้คุณได้ติดตามทุกวันเสาร์และอาทิตย์ถนนดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการ

0: ุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พระสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี
3: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจสี่และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจรัตศักราช1447
4: นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์พัชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตุนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตาข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมาเตียสสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้ สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา 3:00 นเอกวาดอร์พบกูราเซาเวลา 7:00 นและกลุ่ม F เวลา 11:00 นตูนิเซียพบญี่ปุ่นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ศิลปินที่ช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่ก็มีเพลงดีๆหลายเพลงแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เยอะแยะเลยแต่ว่าก็เสียดายว่าหยุดเส้นทางของการทำงานดนตรีไปเขายังใช้ชีวิตอยู่ที่แถวชัยนาทต่างจังหวัดเราคิดเหมือนกันว่าแม้ถ้าทำดนตรีไลฟ์หยุดต่อเนี่ยเขาจะเชิญเข้ามาเหมือนกันเพลงของเสกสรรทองวัฒนาหรือผู้ฟังขอมานะครับทางใน Google Form ฮะคุณสายกล้าแดงวันนี้มีสมาชิกเข้ามาใหม่ๆกันหลายท่านในไลน์ยังไม่ได้อ่านเลยก็ขออภัยด้วยขอไล่คุณสายกล้าแดงนี่ก็อยู่ในไลน์ด้วยขอบคุณมาสำหรับทางสายเปลี่ยวทางสายเปลี่ยวมาด้วยคืนนี้นานมากแล้วเพลงนี้แต่ผมร้องประจำปอชิตาก็ใช่ครับก็คิดถึงเขาอยู่เหมือนกันคุณโตเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเชิญมาบ้างต่อไปข้างหน้าแต่ถึงแม้ว่าถนนดนตรีไลฟ์จะไม่ได้มีแล้วแต่จะมีถนนดนตรีในภาคของทางโซเชียลทางด้านอื่นยูทูบนี่เป็นต้นแล้วก็โซเชียลอื่นด้วยจะมีการพูดคุยกับศิลปินถึงเรื่องของเพลงถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องการเดินทางอะไรเนี่ยนะครับก็ทางนิวมีเดียก็จะบันทึกเอาไว้นะฮะผมก็เตรียมทีมไว้หมดละเอาไว้ก็เริ่มต้นกับนักหงาในวันที่26นี้ที่นักหงามาทนดนตรีไลฟ์แล้วช่วงระหว่างหลังจากสาวเช็คเรียบร้อยก็นั่งคุยกันสักครึ่งชั่วโมงนะฮะก็ขอบคุณทางนิวมีเดียทั้งหลายด้วยทั้งน้องเอกน้องฟิลน้องโบ๊ทน้องๆที่น่ารักทุกๆน้องแดนนะครับก็จะได้ช่วยนะฮะบันทึกรายการแล้วก็จะออกอีกช่องทางหนึ่งนอกเหนือจากที่เราจะได้พบได้เจอกันทางทนดนตรีไลฟ์ที่มากันเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็บันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ที่1ที่2ต้นเดือนตอนนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเลยนะครับเดี๋ยวต้องบอกท่านรองบิ๊กว่าให้เอาเทปเก่าๆมาออกกันบ้างนะฮะคิดถึงศิลปินที่มากันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาที่เดินทางมาให้กับทนดนตรีตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหนูมิเตอร์กับบิวกัลยานีพี่แอดสุนทรีเบชานนท์นะฮะไทยธนาวุฒิกบไมโครและอินบุโดกันนะฮะก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็นักหงาในวันที่26วอลเลย์บอลเหรอครับชนะนะฮะสวทระยองชัดเจนมากคุณปอชิตา FM 91.75 MHz ฝนไม่ตกลอยลำรอดตกชั้นแหละคุณเลศบอกตกสาวชายชนะแคนาดาฟุตบอลโลกไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่มีตังค์ไปซื้อแพ็กเกจก็หรอกนะฮะก็แต่ดูว่าอะไรที่มันจะคู่หลังๆนี่จะได้ดูหรือเปล่านะครับวันเวลาครับพี่คุณเรศอ๋อได้ครับส่วนถามถึงพี่ออจักริดว่าจัดที่ไหนเพลงประชาชนตอนนี้ก็หายไปจัดเรโทรเพลงเก่าที่ FM 96 MHz ผมเคยฟังอยู่คุณปูบอกโกดำเพราะจังขอบคุณผู้ขอช่วงนี้ได้ยินเพลงนี้บ่อยมากครับแล้วสักครู่น้องเคยเขาคุณนรงศักดิ์มยมทองก็ไปตามข้อมูลมาอ๋อผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาละครนี้มันมีเรื่องคล้ายๆมันคือเนื้อเรื่องจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่สภารัฐสารสินเนี่ยนะครับแล้วผมก็ไปมาแล้วนะสภารัฐสารสินตอนที่ไปพังงาตอนไปเป็นพิธีกรที่พังงาสารใจไทยสุดใจใต้จากภูเก็ตจากภูเก็ตเข้าพังงาก็ต้องผ่านสภารัฐสารสินก็เป็นเรื่องของศพเป็นเรื่องของความรักแล้วก็ความไม่สมหวังแล้วก็จบชีวิตลงไปนะฮะบัวดำนะครับในละครในเรื่องนี้ก็จะมีฉากอะไรต่างๆของความเรื่องความรักที่ไม่สมหวังนี่ก็จะมีอยู่ด้วยในหลายทั้งละครแล้วก็เพลงฟังไม่ได้ครับลิงก์รายการจากคุณโน้ตนะฮะคุณแอดบอกขอบคุณกระเหว่าครับหนึ่งก็แจ้งมาเรื่องผู้ที่จองระดับขั้นว่าถ้าบรอนซ์ทองแดงมาร่วมเงิน1ครั้งเงินซิลเวอร์มาร่วม2ครั้งระดับทองนี่3ครั้งแพลตินัมนี่4ครั้ง
ระดับเพชรนี่ไดมอนด์นี่5ครั้งแล้วตำนานนี่คือ6ครั้งขึ้นไปตำนานนะฮะตำนานมีใครมาครบ3ปีทุกครั้งบ้างเนี่ยมีไหมมียืนยันตัวตนหน่อยวันงานสุดท้ายของมาริโฮน่าเดี๋ยวจะมีรางวัลให้ใครมาได้ครบทุกคนเอาหลักฐานมายืนยันด้วยนะว่ามาถนนตรีไหลครบทุกครั้งไม่เคยขาดเลยแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรฟรีได้อย่างมีศักยภาพมากที่สุดนะฮะและจะหารางวัลให้ครับเพลงที่ผมมอบให้นะครับแค่นั้นครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 นะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางถนนดนตรีคืนวันเสาร์3:00 ถึง 4:00 ทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณพัฒน์บอก23ครั้งครับคุณพัฒน์438นะฮะก็รับรางวัลเลยนะฮะเดือนสุดท้ายครับมาได้ยังไงจองได้ยังไงเนี่ยนะครับ23ครั้งนี่คือเกือบจะครบทั้ง3ปีเลยนะฮะเจ๋งมากต้องยอมนะครับยังไงเดี๋ยวมารับรางวัลได้เสื้อหรือยังได้เสื้อถนนดนตรีหรือยังครับเดี๋ยวเราก็ต้องแจกในคอนเสิร์ตนะฮะครั้งละ30ตัวก็เลยอีก3ครั้งครับทั้งดูฟรีทั้งมีของแจกนะครับอ๋อคราวนี้มีพอดีผมไปลื้อหนังสือไปมอบให้กับทางสมาชิกของทนดนตรีที่มาช่วยกันขนหนังสือแล้วก็ลื้อข้าวของของทางราชการที่เขามากองสุ่มมันไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็ช่วยกันลื้อแม่บ้านได้ค่ากระดาษจนไปพอจะเอาไปนะครับให้ค่าขนมลูกก็บันไดได้บ้างแล้วก็หนังสือดีๆเนี่ยพอดีเขาทำให้บ้านเขาบอกว่าถ้าเอาไปขายเนี่ยมันจะได้โลละไม่กี่ตังค์ผมก็เลยเสียดายก็เลยให้คุณเลแล้วก็พี่น้องของถนนดนตรีมาช่วยกันแยกหนังสือแล้วก็นำไปให้กับห้องสมุดหรือว่าไปให้กับโรงเรียนต่างๆในต่างจังหวัดแล้วก็มีหนังสืออีกเยอะนะฮะก็เลยแยกกันแล้วพอดีเจอซีดีธรรมะในตอนที่มีรายการธรรมะของพี่ปัญญาชมจำปีเราก็เลยจะเอามาแจกด้วยแล้วก็มีหนังสือดีๆหลายเล่มก็จะมาแจกนอกเหนือจากพจนานุกรมฉบับสื่อที่เคยส่งไปหลายๆแล้วมีผู้แจ้งความประสงค์มารับได้คุณที่คุณเลนะครับ40ท่านแล้วก็เจอซีดีเนี่ยที่เป็นธรรมะนี่จะมีเยอะแล้วก็มีหนังสือด้วยแจกวันคอนเสิร์ตทุนดนตรีไลน์ก็แล้วกันนะครับส่วนเสื้อยืดก็ลุ้นกันนะฮะเราจะมีการที่จะจับรางวัลจับบัตรนะฮะแล้วก็ดูนะฮะดูพอสุ่มรางวัลแล้วก็จะมีขึ้นนะขึ้นเป็นชื่อของคุณที่ได้รับรางวัลแล้วก็มารับรางวัลกันได้ครับก็มิตรภาพที่เรามีต่อกันแล้วก็กิจกรรมที่มีต่อกันตรงนี้3ปีขอบคุณทั้งกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ได้มอบหมายให้ท่านดนตรีมาทำหน้าที่กันให้คนได้รู้จักสถานที่คือห้องออดิโทเรียมศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่และใช้ประโยชน์ทางราชการสถานที่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก็จงใจนะฮะแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตที่ได้มีเนื้อที่พื้นที่สำหรับการแสดงออกบนเวทีที่มีเกียรติแล้วก็มีมิตรภาพนะครับก็มาชมฟรีกันได้นะครับในวันที่26มิถุนายนนี้ก็มาที่หน้างานแล้วกันสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับอาจจะลงทะเบียนเป็นประจำทุกเดือนนะครับสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ปีที่3ปีสุดท้ายและเดือนหน้านะครับเอาเตรียมไว้ก็คาราบาวนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขชื่อตอนนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขและจอมยุทธคลุยในตำนานอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีด้วยครับครับเพลงที่คุณขอมาในไลน์นะครับวันเวลาครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จัดให้แล้วนะครับสำหรับสาวสุราษฎร์ที่ขอ2เพลงก็มอบให้ทั้ง2เพลงแล้วก็บ้านกลางไพรนะฮะส่วนศิลปินท่านนี้คุณโยที่เดียวกับผมเนี่ยนะฮะเรวัตพันธุ์วิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติที่ไปที่หลาดใต้โหนดที่พัทลุงกันมาด้วยกันก็บอกว่าคนนี้เป็นนักเขียนและไม่ธรรมดาสำหรับดวงดาวเดียวดายแต่ชื่อเพลงเนี่ยแหละครับโอ้โหผมพิมพ์ไปเนี่ยคือเหมือนจะพิมพ์เสร็จเพลงจบพอดีเมื่อสักครู่นี้สำหรับบ้านข้างไพรพิมพ์ให้คุณอุเทนพรมบรรจัยเขาหาเพลงนี้คุณเชื่อไหมครับนี่คือชื่อเพลงผมมีความรู้สึกมันเหมือนชื่อแบบเหมือนเป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งเลยอะทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอแล้ววันงานผมจะไปจำชื่อเพลงของน้องเขาได้ยังไงครับดวงดาวเดียวดายครับ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

จารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีกล่าวอย่างนี้ครับ

ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับอ๋อคาเฟ่มันต้องคาเฟ่ poetry พอดีผมพิมพ์ผิดเข้าไปเปิดเพลงวจนาสนะไม่เป็นไรครับอย่างนั้นมีผู้ฟังขอคนเดินดินจากสกลนครมานะฮะน่าจะเป็นเพลงที่จะนำเสนอกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์เข้าไปใหม่เป็นคาเฟ่ poetry เป็นเพลงท้ายก็แล้วกันนะครับขอบคุณคนผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามถนนดนตรีนะครับทั้งสื่อทางออนไลน์โซเชียลต่างๆแล้วก็ทั้งในทางวิทยุนะฮะที่ถ่ายทอดทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้แล้วก็ในทางสื่อโซเชียลทุกส่วนด้วยกันนะครับวันที่26นะฮะวันที่26นี้มิถุนายนนะครับศุกร์หน้านี่ก็78ปีนงะคารวะนะฮะจุดพักของนักเดินทางก็คงจะมาพบกันมาเจอกันบางทีบางคนอาจจะเข้าไปแล้วก็ยังเข้าไม่ได้ในช่วงแรกแต่ตอนช่วงหลังๆอาจจะเข้าได้เพราะว่าที่ว่างก็จะมีขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามถนนดนตรีขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคนะครับของกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานของถนนดนตรีทุกท่านนะครับคุณเมฆขันแก้วนงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและการจัดงานวสันต์วงสว่างสมเกียรติท่านมณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายวิทยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนถนนดนตรีผมเป็นโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่

การพัฒนาประเทศจะบรรลุตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบการหลายอย่างอย่างแรกต้องมีคนดีคือมีปัญญามีความรับผิดชอบมีความวิริยะอุตสาหะเป็นผู้ปฏิบัติโดยคำนึงถึงประโยชน์อันพึงประสงค์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักปฏิบัติพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569ตรงกับวันขึ้น7 ค่ำเดือน8ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว 5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ 6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า 7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้น

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นเวลาทุกเช้าตั้งแต่เปิดสถานีเป็นต้นไปในเวลาตีห้านะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แน่นอนว่าเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็ฟังท่านตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามเข้ามาในรายการนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าพานเจ้าพาน
0: ขอบคุณเจ้าค่ะ
1: ทุกวันอาทิตย์ก็จะเป็นการทบทวนเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันมาในตลอดสัปดาห์ในรูปแบบของคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอาจจะสงสัยในประเด็นเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ส่งกันเข้ามาถามโดยคำถามนี้ก็เป็นได้ทุกเรื่องเลยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเราก็จะมาคุยมาตอบกันในทุกวันอาทิตย์โดยช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกันมาได้ก็จะเป็นทางจดหมายก็ได้นะหรือว่าที่เว็บไซต์หรือไปที่แฟนเพจก็ได้แฟนเพจ Facebook หรือทาง YouTube Channel ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวดรอปเป็น Inbox ได้เป็นคอมเมนต์ได
0: ้
1: เมื่อส่งกันเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะทำความเข้าใจแล้วก็มาพูดคุยผ่านทางคุณใจนี่แหละเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังมาตอบคำถามกัน
0: เจ้าค่ะเจ้าค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามที่น่าสนใจหลายๆคำถามหลากหลายเลยนะเจ้าค่ะก็เก็บรวบรวมกันมาจากทางเว็บไซต์บ้างแล้วก็ตาม Facebook บ้างลูกศิษย์ลูกหาถามมาบ้างนะเจ้าค่ะคำถามแรกจะถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าการทำบุญทำทานเนี่ยจำเป็นไหมเจ้าค่ะถ้าเราไม่ได้มีเงินมากมายแล้วเราก็จะทำบุญทำทานตามจิตศรัทธาของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: มีอยู่ที่ว่าเราจะไปไหนโอเคน
0: ะ
1: คือถ้าเราไม่ต้องการจะไปนิพพานไม่ต้องการจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้ทานก็ได้เข้าใจมั้ยก็จะตระหนี่เอาไว้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปไหนซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าท่านก็จะแนะนําให้ให้ทานเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขความดีประเด็นคือมันไม่จําเป็นคําว่าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นให้ทานนะแต่ไม่จําเป็นต้องมีเงินมากมายแล้วถึงจะให้ทานได้ฟังให้ดี
0: ค่ะ
1: คุณมีเงินไม่มากมายคุณก็ให้ทานได้โอเคนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรถึงจะให้ทานได้แต่คุณมีเงินไม่มากมายอะไรคุณก็ให้ทานได้ข้อนี้จำเป็นโอเคนะจำเป็นต้องให้ทานแต่ไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากมายอะไรท่านจึงสอนเรื่องวิธีการแบ่งจ่ายทรัพย์ต้องทำในสี่หน้าที่ไม่ได้เคยระบุเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเท่าไหร่หรือว่าเป็นดอลลาร์เป็นเงินกี่บาทกี่บาทเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้คือหมายเพียงแต่ระบุหน้าที่เอาไว้ถ้าเงินหมดไปโดยไม่ได้ทำสี่หน้าที่เนี่ยโอ้นั่นคือไม่ดีคือมันจะเป็นการใช้จ่ายโดยไม่ถูกต้องไปผิดที่สี่หน้าที่นี่จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากคือเอาหน้าที่เป็นหลักไม่ได้เอาตัวเงินเป็นหลักคนเราเนี่ยมันจะเข้าใจคลาดเคลื่อนคือถ้าเรามีความยึดถือผิดใช่ไหมเรามีความยึดถือคือตัณหาในลักษณะที่เข้าใจไปอย่างเงี้ยพอพลาดคลาดเคลื่อนปุ๊บมันก็จึงปฏิบัติผิดเข้าใจผิดไปโดยคิดว่าเป็นเรื่องของเงินทองเป็นหลักไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของหน้าที่ด้วยเงื่อนไขของเงินทองนั้นซึ่งพระอาจารย์ได้เคยพูดอยู่ในช่วงของสมการชีวิตในที่พูดถึงหน้าที่ของการเงินว่าพอเรามีเงินจะน้อยก็ตามจะมากก็ตามนะถ้าคุณมีพอกทรัพย์เนี่ยคุณสามารถใช้จ่ายได้โทษของมันอันนี้โทษอันต่ำซามคือบางทีเราก็ลุ่มหลงได้แต่ข้อดีของมันคือเราใช้จ่ายได้ซึ่งการใช้จ่ายตรงนี้จะเป็นข้อดีที่ว่าน้อยก็ตามมากก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายในสี่หน้าที่นี้ได
0: ้
1: สี่หน้าที่อยากจะทบทวนสักหน่อยหนึ่งนะก็คือหนึ่งในการเลี้ยงตนเองใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบ

0: ครัวเลี้ยงตนเองเลี้ยงคนอื่นอะไรต่างๆให้เหมาะสมคือถ้าจะแบ่งอ่ะแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งแบ่งสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งโอเคหน้าที่ที่หนึ่งเนี่ยรวมถึงการจ่ายซัพพลายเออร์การจ่ายเงินลูกน้องการใช้จ่ายในตัวเราเองครอบครัวอะไรต่างๆสองส่วนมาในหน้าที่ที่หนึ่งถ้าจะแบ่งเป็นสัดส่วนนะเป็นคร่าวๆสองส่วนคือ 50% ถัดมาอีกในการรักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงเก็บไว้ในรูปแบบเงินสดหรือเก็บไว้ในรูปแบบสินทรัพย์อื่นๆพูดง่ายๆก็คือลงทุนนั่นเองบางคนก็จะลงทุนในลักษณะที่ว่าไม่ได้เก็บเงินสดเก็บเป็นทองคำบางคนก็เก็บเป็นหุ้นบางคนก็เก็บไปในรูปแบบอื่นๆเป็นอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องมีเก็บเอาไว้ต้องเก็บเอาไว้นี่คือส่วนที่สองในหน้าที่ที่สองเข้าไปหน้าที่ที่สองเนี่ยใช้ส่วนเดียวใช้ส่วนเดียวคือถ้าจะตีอาจจะ 25% นะส่วนหน้าที่ที่3และ4เนี่ยเป็นลักษณะการให้เป็นลักษณะการให้โดยให้ในหน้าที่ที่3เนี่ยให้แบบสงเคราะห์คนไหนคนดีคนไหนคนที่เขาขาดแคลนเราช่วยสงเคราะห์เราก็จะช่วยสงเคราะห์เขาให้ครับโอเคนะเช่นมูลนิธิเด็กกำพร้าให้ช่วยซื้ออาหารบ้างคนชราเอาซื้อยาบ้างหรือว่าช่วงนี้โควิดเอาซื้อ PPE ให้หมอนี่คือหน้าที่ที่3ช่วยเหลือสงเคราะห์กันช่วยเหลือสงเคราะห์กันในทุกด้านเลยคนที่เขาอนาถาตายไปแล้วไม่มีการจัดงานศพเอาเราช่วยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยซื้อลงศพให้อย่างนี้หรือว่าช่วยมูลนิธินั้นนี้อันนี้คือหน้าที่ที่3คือการสงเคราะห์ส่วนหน้าที่ที่4เนี่ยทำเพื่อหวังเอาบุญทำเพื่อหวังเอาบุญก็ต้องทำในเนื้อหนาบุญทำในเนื้อหนาบุญหน้าที่ที่4เพราะในสี่หน้าที่เนี้ยแค่นี้เองไม่เกินไปจากนี้ถ้าเกินไปจากนี้นะที่มันจะพลาดเนี่ยเช่นคุณคิดว่ากินเหล้านักเลงผู้หญิงนักเลงเจ้าชู้อันนี้เป็นหน้าที่ที่หนึ่งอันนี้คือผิดหรือคิดว่าเล่นการพนันเป็นการลงทุนเป็นการเก็บเงินรูปแบบหนึ่งอันนี้คือผิดคือมันไปไม่ถูกทางแล้วหรือว่าอบายมุขอื่นๆต่างๆความงมงายเราใช้จ่ายไปให้ไปให้ไปในคนเพื่อนที่ไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นการสงเคราะห์แล้วให้เกิดเป็นกัลยาณมิตรเรากลับได้มิตรชั่วมิตรไม่ดีลักษณะการใช้จ่ายไปในการงมงายก็ผิดหน้าที่เพราะเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเยอะคุณเดชเนี่ยมาทำให้เราเพ่งสนใจไปที่ตัวมูลค่ามากกว่าหน้าที่ที่สำคัญ
1: อืมใช่ค่ะ
0: เขาก็จะยกมูลค่าถูกหรอเท่านี้ไอ้พอเราเขาโฆษณาเรื่องมูลค่าตัวเลขกันมากขึ้นเราก็จิตใจเราก็เลยน้อมไปอย่างนั้นแต่ประเด็นสำคัญมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำต่างหากหน้าที่ที่เราจะต้องทำสี่หน้าที่นี้ซึ่งคนที่แบบว่าต่อให้ได้เข้าแรงขั้นต่ำเข้าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่300บาทไหมคุณอาจารย์เดียววันนี้
1: เจ้าค่ะ300บาทยังต่ำเจ้าค่ะ
0: มันน่าจะมากกว่านั้นทุกวันนี้มันน่าจะมากกว่า300
1: เจ้าค่ะ
0: ตีซะว่า300ก็แล้วกันนะแล้วใน300บาทคุณได้วันหนึ่งถ้าเราตัดเรื่องอบายมุขกินเหล้าเรื่องการพนันอะไรต่างออกไปให้หมดเลยนะแล้ว300บาทเนี่ยถ้าเราจะจัดแจงใน4หน้าที่นะคุณอาจารย์ก็ยังทำได้นะไม่ไหมบางคนบอกว่าฉันได้ได้น้อยไม่เหลือเก็บมันไม่ใช่ก็ไม่เราเก็บเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะเก็บเท่าไหร่เราจะเก็บ 10% 5% ก็แล้วแต่เราเก็บโอ้ฉันมีได้น้อยฉันให้ทานไม่ได้คือคุณให้บาทหนึ่งสองบาทสิบบาทยี่สิบบาทได้ทั้งนั้นไงแต่ขอให้มีหน้าที่นั้นขอให้มีหน้าที่นั้นเพราะอะไรคุณเดินใจเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันได้ระลึกถึงเนี่ยจิตใจของเราได้ระลึกถึงถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ระลึกถึงเลยเช่นโอ้ยคราวนี้ต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่แล้วก็จ่ายหมดเลยจิตใจไม่ได้มาระลึกถึงในการที่เราจะให้อะไรเลยใช่ไหมตรงนี้คือความตระหนี่ละความตระหนี่แต่ว่าเจียสักบาทหนึ่งให้เก็บใส่ยากระปุกไว้บาทเดียวนั่นแหละแต่ว่าจิตใจคุณน้อมไปนึกถึงไงเข้าใจไห
1: ม
0: พอเราจิตใจเราน้อมไปนึกถึงโอ้ยนั่นบุญสำเร็จแล้วเลยบุญสำเร็จแล้วเลยมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินมากมายอะไรทีนี้กิเลสมันจะเอาเราสองด่างเปลือกไหมว่าฉันทำนิดเดียวเนี่ยกลัวจะได้บุญน้อยก็เลยแบบไม่ทำดีกว่าก็เลยแบบเหนียวเอาไว้เราจะทำ พอจะทำน้อยก็ถูกมันขวางก็เลยไม่ทำไม่ทำความตนีก็ยังอยู่นั่นแหละเห็นไหมคิดว่าจะทำก็จะทำมากๆถึงจะค่อยทำมันก็ห้ามไปเลยเห็นไหมมันก็ถูกกิเลสมาบังทั้งด้านหน้าบังทั้งด้านหลังก็ซึมตกไปในร่องของมันคือไม่ทำ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะไม่ถูกแต่น้อยเราก็ทำมากเราก็ทำได้น้อยเราก็ทำได้เห็นไหมคือต่อขอให้มีหน้าที่ในสี่หน้าที่นี้ต้องมี
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะเรียกว่ามีความจำเป็นโดยไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินมากแต่มีความจำเป็นที่ต้องทำในสี่หน้าที่ถ้าสี่หน้าที่นี้เราบกพร่องเงินเนี่ยมันจะอยู่ไม่ยืดแล้วก็เราจะกลายเป็นทาสของมันเราจะเรียกว่าไม่ได้ใช้เงินแต่เงินนี่ใช้เราเห็นไหมสมมติเราแบ่งสี่หน้าที่ไม่ได้ใช่ปะไม่ได้คิดถึง2หน้าที่หลังหรือ3หน้าที่เอาคิดแต่1และ2เงี้ย3หน้า2 33และ4หน้าที่ที่3หน้าที่ที่4เนี่ยคิดไม่ถึงไงไอ้ส่วนที่เราคิดไปไม่ถึงนั่นน่ะคือเราไม่มีไงสมมติคุณมีล้านนึงแต่คุณให้ไม่ได้ล้านนึงล้านนึงคุณไม่มีเห็นไหมแต่ถ้าคุณมี1,000 นึงแล้ว1,000 นึงเนี่ยคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นี้ได้หมดก็จะเหลือให้จ่ายให้คนอื่น100นึง200แล้วแต่ที่เหลือเราเก็บสะสมไว้อันนี้เราใช้จ่ายแบ่งไปอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะลดความตระหนี่ลงไปส่วนที่เก็บเนี่ยเราก็จะมันเป็นคนละการตั้งจิตคนละแบบนะ
1: จ้าค่ะ
0: การตั้งจิตคนละแบบนี่เนี่ยคือความจำเป็นที่โดยไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีเงินมาก
1: มี
0: ความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในสี่หน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากนั่นเองโอเคไหม
1: จ้าค่ะ
0: เรียบร้อย
1: ต่างตัวเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะไม่ว่าจะทําบุญมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งจิตว่าเราทําอันนี้ด้วยใจบุญจริงๆบุญก็เกิดขึ้นแล้วถูกไหมเจ้าค่ะและยิ่งทํากับเนื้อนาบุญโยมคิดว่าก็ยิ่งจะดีไปใหญ่เลย
0: ถูกต้องถูกต้องและการทําการให้เนี่ยเราทําด้วยจิตที่แบบไม่ได้หวังจะเอาคืนไงหมายถึงว่าไม่ได้หวังว่าจะต้องมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำด้วย
1: ไม่ได้ทำบุญเอาหน้าใช่ไหมเจ้าคะคือทำด้วยจิตที่เราอยากทำบุญ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แต่ทำบุญด้วยแค่หวังว่าเป็นการปรุงแต่งจิตอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันดีแล้วก็เป
1: ็
0: นการปรุงแต่งจิตต่อขึ้นไปก็จะเป็นการได้บุญที่สูงขึ้นความบริสุทธิ์ก็จะมีมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: สาธุเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะมีอยู่เคสหนึ่งนะเจ้าค่ะยืมเคยได้ยินรุ่นพี่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าคุณแม่ท่านเนี่ยพอแบบอายุมากขึ้นนะเจ้าค่ะหูจะไม่ดีเลยจะแบบหูจะไม่ค่อยได้ยินแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยไปหาคุณหมอพระหมอพระบอกว่าที่คุณแม่หูตึงหูไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่าใครมาบอกบุญท่านก็พยายามไม่ฟังไม่อะไรไม่ทำบุญอะไรเงี้ยแบบไม่อยากทำบุญอันนี้มันเป็นไปได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์หรือเปล่า
0: ไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ทราบเหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็อาจจะเคยเจอคนที่หูตึงแล้วด้วยเหตุอย่างอื่นคือเพราะว่าสุขหรือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่กรรมเก่าอย่างเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: แต่อาจจะเป็นจากการที่ว่าอย่างสมมติคนนักรบทหารไปรบในสงครามเกาหลีหรือสงครามอินโดจีนอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบอยู่ในดวงระเบิดบึ้มบ้างบึ้มมาหูกลับมาคุณก็หนวกคุณก็ไม่ได้ยินเอางี้คือเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทานหรือเปล่าหรือยังไงมันก็เกิดจาก
1: การเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุถูกไหมเจ้าคะ
0: เกิดขึ้นจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอเพราะการฟันธงโดยส่วนเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ทำก็จะต้องแจกแจงเอาไว้ให้แล้วเรื่องการทำกรรมอันนี้ได้ผลอันนี้เป็นวิสัยของการให้ผลของกรรมซึ่งก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถจริงๆเพราะในความที่ว่าหมอดูหรือพระหรือใครก็ตามที่จะดูได้เนี่ยท่านมีความสามารถในข้อนั้นไหมแต่ว่าถ้ามาถามพระมหาไพบูลย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่มีไม่ทราบแล้วก็บอกได้แค่หลักการตามนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะคำถามก็ถัดไปเจ้าค่ะเขาถามมาน่าสนใจทีเดียวว่าทำไมผู้หญิงถึงสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเจ้าค่ะ
0: พระอาจารย์คิดว่าความสนใจเนี่ยมันก็จะเท่ากันนั่นแหละนะแต่ว่าการทำได้หรือไม่ได้เนี่ยอาจจะสัดส่วนไม่เท่ากัน โอเคนะความสนใจหรือว่าจิตใจของคนที่จะน้อมมาในทางกุศลคือสมัยนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละทั้งชายหญิงก็เหมือนกันแต่ว่าไอ้ลักษณะการที่ว่าคุณจะ take action ได้อาจจะไม่เท่ากันโอเคนะด้วยหน้าที่การงานหรือว่าด้วยภาระความรับผิดชอบทำให้การปรากฏตัวไปในที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันระหว่างเพศแต่ว่าโดยคิดว่านะความสนใจต้องเท่ากันแน่ผู้ชายผู้หญิงโดยส่วนตัวของพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้นะความสนใจด้วยอย่างผู้หญิงที่เขาไม่สนใจธรรมะมีไหมมีเยอะแยะที่แบบแต่งตัวอย่างเดียวเน้นเรื่องกินเรื่องดื่มก็มีผู้ชายที่กินดื่มนั่นน่ะเขามีความสนใจธรรมะไหมบางส่วนก็มีเพราะมันก็บางทีอาจจะดูโดยภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะบอกได้ไม่เต็มที่คือว่าสนใจเนี่ยสนใจอยู่แล้วล่ะทุกคนอ่ะแต่ว่าที่แตกต่างกันเนี่ยคือการกระทำอาจจะทำได้ไม่เท่ากันก็อย่างที่เห็นว่าผู้หญิงจะทำได้มากกว่าจะ take action ได้มากกว่าผู้ชายจะ take action ได้น้อยกว่าทีนี้อย่างไรก็ตามรายการที่เราจะแบ่งเป็นเพศแล้วเหมารวมโอเคนะการกระทำแบบนี้มันจะประโยชน์น้อยเพราะว่ามันเป็นการเหมาไงว่ากลุ่มนี้เท่านั้นต้องเป็นคนถ้าสมมติเราจะไม่แบ่งตามเพศเราจะแบ่งเป็นตามประเทศได้ไหมแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ย racist เดี๋ยวนี้เขามีกระแสอะไรอ่ะคุณเดินใจ
1: แบ่งชนชั้นนี
0: ่แบ่งชนชั้นเนี่ย
1: แบบเชื้อชาติ
0: พวกนี้เอเชียนะพวกนี้ยุโรปนะพวกนี้ยูอย่างเงี้ยแล้วยูจะต้องได้เอเชียไม่ได้ยุโรปดีคือคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าลิงเนี่ยไม่ใช่ลิงเจ๊กๆนะแต่ลิงแบบแบ่งเป็นฝ่ายซึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องการแบ่งเป็นฝ่ายทำลายตัวตนอยู่แล้วเข้าใจไหมทำลายความเป็นหญิงเป็นชายทำลายความเป็นชาตินั้นชาตินี้ทำลายความเป็นกษัตริย์ทำลายความเป็นพราหมณ์ทำลายความเป็นคนชนชั้นแรงงานอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วไปเอาตัวตนในความที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายอันนั้นมันเป็นข้อสังเกตอันหนึ่งแต่ว่าธรรมะของพระเจ้าคือทางสายกลางหญิงชายไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้คือต้องมองให้ลึกเข้าไปว่าเพราะว่าถ้าเราจะแบ่งว่าหญิงชายปุ๊บคุณก็แบ่งชนชั้นได้พวกนี้คนบ้านนอกพวกนี้คนกรุงเทพพูดอย่างนี้เขาก็เคืองแล้วพวกนี้การศึกษาต่ำพวกนี้การศึกษาสูงเราจะพูดอย่างนั้นได้ไหมพูดไม่ได้มันคือพูดได้อยู่ตามกิเลสเป็นไปแต่แล้วจะเกิดประโยชน์ไหมเราเอาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตดูได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วเรื่องของวันหน้าอย่างนี้เป็นต้นวันหน้านี่มันยิ่งกว่าเพศชายเพศหญิงอีกแต่ว่าก็จะมีข้อมูลอ่ะอย่างเช่นว่าธรรมดาแล้ววันหน้าพราหมณ์กับวันหน้ากษัตริย์เนี่ยจะได้รับการยกย่องวันนาเวกสูตรเนี่ยก็จะต้องทำความเคารพสองวันนั้นนี่คือโดยทั่วไปแต่ว่าเรียสัตสีเรียมักมีองแปดพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเงื่อนไขแบบนั้นเงื่อนไขว่าเป็นวันนั้นอะไรเพศอะไรเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศทำก็ต้องได้หมดเหมือนกันควรจะสนใจตรงนี้ควรจะสนใจในมักในปฏิปทาตรงนี้สนใจตรงนี้แล้วจะชายจะหญิงอันนี้ไม่มีปัญหาหรอก
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพียรพยายามที่จะขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะก็ได้กราบนมัสการเรียนถามว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีความเพียรขยันทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอทุกวันเจ้าค่ะ
0: สำหรับพระอาจารย์ก็ต้องมีกัลยาณมิตรคือแน่นอนวิธีการเรียนขับรถนะที่ดีที่สุดคือคุณต้องไปขับรถก็จะไม่คุณจะอ่านตำราแล้วคุณจะทำให้มันได้มันก็ไม่ได้วิธีเรียนขี่จักรยานได้ดีที่สุดก็ลงไปหาตามร้านหนังสือดูซิมันมีตำราสอนขี่จักรยานหรือตำราสอนว่ายน้ำไหมไม่มีนะไม่มีก็คุณก็โดดลงน้ำเลยคุณถึงว่ายน้ำเป็นคุณก็คล่อมจักรยานแล้วคุณถึงจะทำเป็นเมื่อเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำเราจะมีความเพียรเราก็ต้องทำ
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจไหมไอ้ตอนแรกอาจจะทำไม่ได้แต่คุณก็ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำหรือว่าวิริยังบอกไ จะทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ทำอ่ะเราก็ยังได้ความเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าไอ้ลักษณะการกระทำถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แบบว่าเอาให้เราเทคแอคชั่นได้ยังไงเราก็ทำได้มันต้องมีศรัทธาบางทีมีศรัทธาจะไม่มีศรัทธาได้บางทีก็ต้องมีคนชักชวนมีคนแบบแนะนำกับจุดนี้คือกัลยาณมิตรม
1: ี
0: กัลยาณมิตรเช่นอาจจะแบบเรามีครูบาอาจารย์ที่เราตั้งไว้ในความเลื่อมใสที่ท่านจะเมื่อท่านบอกสอนแล้วเราจะเอื้อเฟื้อเชื่อฟังเช่นท่านบอกคุณนั่งสมาธิคุณเดินจงกรมเราก็ทำเราก็ฟังจุดนั้นความขยันมันมาโดยอัตโนมัติเลยเราคุณมีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์หรือคุณมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนชักชวนกันไปทำอยู่ทุกวันทุกวันมีกลุ่มที่ว่าทุกสัปดาห์จะมารวมกันนั่งสมาธิโอ้โหเขาวันนี้ขี้เกียจหน้าไม่อยากจะมาแต่เขาก็โทรชวนนั่นนี่ไปก็ไปเนี่ยมันก็เกิดการทำสม่ำเสมอได้หรือว่าในครอบครัวกันเองภรรยาทำสามีทำก็ชักชวนกันไปชวนลูกด้วยสวดมนต์ก่อนแล้วก็ค่อยนั่งสมาธิอันนี้ก็มีกัลยาณมิตรนี่คือประการที่หนึ่งนะกัลยาณมิตรอาจจะเป็นครูบาอาจารย์อยากเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นั้นข้อที่สองอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่คือศรัทธาศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจศรัทธาคือความมั่นใจศรัทธาไม่ใช่ว่าแบบความงมงายความเชื่อนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ศรัทธาคือความมั่นใจคำว่ามั่นใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อแต่จะพูดยังไงดีอิสบอกว่าคุณจะมาอุดรธานีสำหรับคนที่ไม่เคยมาอุดรธานีขึ้นเครื่องบินแล้วพวกกลัวติดเชื้องั้นคุณขับรถก็แล้วกันสมมตินะคุณก็ขึ้นรถแล้วคุณก็ขี่ขับมาตามทางถนนนี้แต่ไม่เคยมาเลยนะแต่เขาบอกป้ายนี้ทางนี้ไปอุดรแต่ไม่เคยไปนะแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณก็ต้องเชื่อเขาก่อนเข้าใจป่ะคุณต้องเชื่อเขาก่อนแล้วคุณจะเชื่อเขาได้ไงบางคนติดป้ายหลอกๆเอาป้ายแบบทำจากกระดาษ A4 มาปะไว้โอ้อันนี้ไม่ใช่ทางแน่นอนแต่มันต้องเป็นป้ายจราจรป้ายของกรมทางหลวงมาปะไว้นี่เราค่อนข้างมั่นใจได้เราจะมีความมั่นใจได้ว่าทางนี้ถูกซึ่งความมั่นใจเนี่ยคือศรัทธานั่นเองศรัทธาในอะไรในที่เราพูดถึงก็ถามว่าคุณทำสมาธิทำความเพียรทำไปทำไมทำไปทำไมเอาทำก็ต้องหวังผลดิใช่ไหมคือแบบเราจะทำสมาธิแล้วก็นิ่งๆชิวๆเย็นๆไปสังกตาอยู่ที่เดิมไม่ใช่เหมือนคุณปลูกต้นไม้พรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำเราหวังผลโอเคนะผลในที่นี้ของการทำสมาธิคืออะไรผลนั้นแรกคือโสดาปัตติผลไงเราต้องหวังผลตรงนี้ทำสมาธิเนี่ยมาเอาความสุขในสมาธิต้องหวังผลคือท่านเคยยกเปรียบเทียบไว้4อย่างคิดว่าเราจะเจอเรื่องนี้ในหมวด4ในข้อต่อไปช่วงของกุฎเป็นในพระไตรปิฎกนะ4อย่างว่าเราเนี่ยไม่อย่าไปหาความสุขจากการฆ่าสัตว์แล้วมีความสุขจากการพูดโกหกแล้วมีความสุขจากการประพฤติผิดในกามแล้วมีความสุขหรือว่าจากการดื่มสุราแล้วมีความสุขอย่าไปทำอย่างนั้นโอเคนะ4อย่างนี้อย่าไปทำอย่าไปหาความสุขอย่างนั้นแต่หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่1หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่2หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่3หาความสุขจากสมาธิในขั้นที่4คุณทำความสุขตรงนี้ก็คือพูดถึงว่าคุณจะต้องขยันทำสมาธิไงปฏิบัติธรรมทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะให้ความสุข4อย่างนี้ความสุข4อย่างนี้เอาแบบว่าตัวมันเลยเนี่ยก็ยังสูงกว่าความสุข4อย่างแรกนั้นเช่นเราฆ่าสัตว์แล้วเรามีความสุขหรือเราพูดโกหกแล้วเรามีความสุขเนี่ยความสุขนั้นน่ะหยาบความสุขนั้นน่ะไม่ดีความสุขนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ต่อไปแล้วต่อไปเหมือนคุณกินเครื่องดื่มที่มีรสหอมหวานแต่เจือด้วยยาพิษตอนกินเนี่ยมันก็อร่อยอยู่หอมอยู่แต่พอพิษมันออกฤทธิ์แล้วน้ำลายฟูมปากตายแต่ว่าในขณะที่สมาธิแล้วมีความสุขเนี่ยตัวมันเนี่ยโอ้ดีมากเลยมีทุกโทษภัยน้อยมีคุณประโยชน์มากมากตรงไหนคุณทำสมาธิต้องหวังผล4ขั้นต้องหวังผล4ขั้นไม่เอาความสุขจากกาม4อย่างใช่ไหมแต่เอาความสุขจากสมาธิ4อย่างเพื่อหวังผล4อย่างนั้นผลในที่นี้เรากำลังพูดถึงอะไรโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลแล้วก็อรหัตผลหวังผล4อย่างนี้ นี่คือผลที่เราจะต้องการจากการทำสมาธิเอ้าผลอย่างนั้นแล้วยังไงนะโอ้ยผลอันนี้มันมากเป็นไปเพื่อความสุขตลอดกาลเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานมันดีกว่าเงินทองเอาถ้าเปรียบเทียบนะอย่างคุณเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้ก็เรียกว่าทรัพย์7ประการได้ฤทธิ์4อย่างครอบครองแว่นแกว้นทั้ง4ด้านเนี่ยมันยังไม่สู้กับคนที่ได้โสดาบันเดียก็4เลยนะ1ส่วน16เนี่ยไม่เท่าเป็น16เท่าเพราะการได้โสดาปัตติผลเนี่ยมันเลิศหรูอลังการกว่าประเด็นคือตรงนี้ว่าแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าการทำสมาธิแล้วมันจะไปได้โสดาปัตติผลหรืออะไรผลพวกนั้นนะ
1: ค
0: ่ะตรงนี้แหละถ้าไม่ค่อยมั่นใจมันจะไม่ไปทำแต่ถ้ามั่นใจว่าต้องได้แน่นอนโอ้แล้วคุณจะนอนต่อไม่ได้แล้วตีสองรู้สึกตัวปุ๊บนึกถึงโสดาปัตติผลต้องลุกขึ้นทันทีคือมันจะไปรออะไรมันอยู่ไม่ได้มันต้องไปทันทีเพราะว่าเราเข้าใจว่าผลนี่มันยิ่งใหญ่มากคุณเห็นผลความที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณมีความมั่นใจว่าทางนี้นี่ไปได้แน่นอนทางนี้ไปได้แน่นอนคำว่าทางนี้ไปได้แน่นอนหมายถึงว่าทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างเนี่ยจะพาไปสู่ผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเรามีความมั่นใจในข้อนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยเราไม่รออะไรเราจะรีบเดินไปทางนั้นทันทีศรัทธาเนี่ยจึงเป็นกำลังให้ความเพียรศรัทธานี่นะศรัทธาเป็นกำลังให้ความเพียรตรงนี้จึงเป็นพละเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะเพิ่มศรัทธานี้ได้ไงไปมาเลยเพิ่มศรัทธาได้ไงก็เลยนิมิตช่วยได้หรือแม้บางทีเราก็ศึกษาความรู้ที่สดาปฏิบัติเป็นไงเนาะเราก็ไม่เคยไปใช่ป่ะเอออรันตผลนี่เป็นยังไงเนาะเอาคุณก็ศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วเปรียบเทียบไว้ยังไงไงพอเรามีความรู้เรื่องผลเป็นยังไงแล้วเนี่ยศรัทธามันก็มีอยู่คือมันไม่เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้นี่คุยไว้กับสุปัฏฐปริภาชกนะคุณใจตอนก่อนการปรินิพพานนี่เวลานกมันบินไปทางไหนนกมันไปไหนเนี่ยเราไม่เห็นรอยมันนะเห็นไหมรอยนกในอากาศเนี่ยไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับรถยนต์เราวิ่งไปสมมติว่าเกวียนไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยมันไปได้
1: ม
0: ัน
1: มีรอยเกว
0: ีย
1: น
0: ช้างไปทางไหนเนี่ยคุณยังตามรอยเท้าช้างแล้วถ้ามีรอยอื่นๆปนคุณไม่เอารอยเท้าม้าคุณไม่เอารอยเท้าเสือคุณเอารอยเท้าช้างคุณยังตามรอยมันอะไปได้เข้าใจไหมว่าตัวมันจะอยู่ที่ไหนตัวมันจะอยู่ที่ไหนร่องรอยเนี่ยมันยังมีอยู่ไงเข้าใจไหมร่องรอยของความที่ว่าได้ผลต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่ในความที่ว่ารอยนั่นแหละก็คือมรรคแปดเนี่ยแหละเป็นร่องรอยเป็นทางให้ถึงได้ยังไม่ถึงไม่รู้เป็นยังไงแต่รอยมันมีอยู่ตัวช้างเป็นยังไงแต่รอยมันอยู่เกวียนเป็นยังไงใหญ่ไหมรอยมันอยู่เข้าใจมันไม่เหมือนไปหานกซึ่งมันหายากคือมันไม่มี
1: มันไม่มีรอยเท้าม
0: ันไม่มีรอยดูมองไปทางไหนมันไปทางไหนแล้วบางทีเราก็ไม่รู้แล้วนี่คือเปรียบเทียบมาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: คือถ้าคำสอนของศาสนาอื่นเนี่ยเหมือนไปหารอยนกในอากาศคือมันจะหาไม่มีเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือไม่ได้ว่าใครอะแต่ว่าในคำสอนไหนที่ไม่มีมรรคแปดคือมันไม่มีร่องรอยที่แล้วจะไปไหนจะไปยังไงสุดจบยังไงไม่รู้เคว้งเองเบ้งไปไหนไม่ถูก
1: okay.
0: แต่ถ้าคำสอนใดมีมรรคแปดนั่นคือร่องรอย
1: okay.
0: พอมีร่องรอยปุ๊บแล้วคุณจะรออะไรร่องรอยนั้นก็คือมรรคแปดโอ้ยมันก็มีสมาธิมีความเพียรนี่แหละอยู่ในนี้เราตามรอยนี้ไปให้มั่นใจความสม่ำเสมอความต่อเนื่องการไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะมา
1: โอเค
0: นะการที่ฟังธรรมอยู่เสมอก็จะเพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาเราได้มีศรัทธาปัญญาแล้วความเพียรมันก็เกิดแต่ที่จริงแล้วมีศรัทธาแต่เราไม่มีความเพียรเช่นว่าทำไมความเพียรฉันย่อหย่อนแต่เราก็มีศรัทธาอยู่อันนั้นคือศรัทธาหัวเต่าคือศรัทธาไม่จริง
1: จ้าค่ะ
0: แต่ถ้าสันทายจริงๆอ่ะคุณจะต้องแบบอยู่ไม่ได้แล้วต้องทำแน่นอน
1: อ
0: ื
1: มค่ะ
0: แล้วก็ต้องไปสร้างเหตุปัจจัยในการที่จะให้มีความเพียรด้วยการมีศรัทธาที่ถูกต้องนั่นเอง
1: อืมใช่ค่ะก็แก้ไขด้วยการที่จะต้องไปสร้างเหตุอย่างที่พระอาจารย์ว่าให้มีศรัทธาอย่างแท้จริงใช่ไหมเจ้าคะก็คือหาครูบาอาจารย์แล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นเพื่อความมั่นใจในพระธรรมคำสอนยิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์
0: ถูกต้องนั่นคือปัจจัยที่สองคือศรัทธาหรือปัจจัยแรกคือกัลยาณมิตรที่ว่าไป
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าคนที่มารวมตัวกันปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยโอ้ยคนหนึ่งเขามานั่งกันแล้วฉันจะไปนอนเหรอมันก็ไม่ได้แล้วฉันก็ต้องมานั่งอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยเห็นคนนี้เด็กตัวนิดเดียวก็ยังนั่งได้คนแก่คนนั้นแก่จนผมหงอกหมดแล้วก็ยังนั่งได้โอ้ที่ฉันจะแบบหนีไปฉันก็ต้องนั่งคือนี่ก็แบบก็เป็นกระเลยในวิเขาทำกันเราก็ต้องทำนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามว่ามารหมายถึงอะไรเจ้าค่ะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์นะเจ้าค่ะ
0: มารหมายถึงการล้างผลาญความดีมาระมาระเนี่ยมาเนี่ยคือ
1: มอารอเรือเนี่ยนะ
0: มาร
1: นะ
0: มารนี
1: ่
0: คือการล้างผลาญความดีความดีเนี่ยถูกตัดไปถูกสิ้นไปทำให้มันตัดลงทำให้มันสิ้นลงการตัดตรงนี้คือมาระคือมารการตัดกระแสแห่งความดีเช่นว่าเขาส่งต่อกันมาส่งต่ออะไรกันมาปุ๊บส่งมาถึงเราปุ๊บเราไม่ให้เราไม่ต่อคือมันตันที่เรามันถูกตัดที่เราอย่างเงี้ยตรงนี้กระแสแห่งการถูกตัดซึ่งอะไรในที่นี้ความดีเรากำลังพูดถึงเช่นเขา pay forward หมายถึงว่าทำความดีต่อเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาพอเรารับความดีนั้นปุ๊บเราไม่ทำต่อเราเอาอย่างเดียวอย่างกรณีของตู้ปันสุกเนี้ยตู้ปันสุกเนี้ยถ้าเรามีเราก็ให้ต่อเราไม่มีเราก็รับไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามีจิตใจที่ว่าฉันมีนะแต่ไม่ให้ดีกว่าอันนั้นนะมารเขาครอบงำจิตใจเราทันที
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมาก็จะมาในหลายรูปแบบในหลายรูปแบบที่จะพูดถึงอยู่ประจำก็คือมารที่เราเป็นกิเลสมารในรูปแบบนี้คือกิเลสมารในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะเคยได้ยินกันเช่นอภิสังขารมารมารเนี่ยคือการสร้างกรรมของเรานี่แหละเป็นมารตัวหนึ่งที่จะให้เราวนอยู่ไปเรื่อยๆวนอยู่ออกจากสังสารวัฏไม่ได
1: ้
0: หรือสองก็มารคือความตายมัจจุมานหรือถัดมาก็จะเป็นเทวบุตรมานเทวบุตรมานก็คือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีที่จะมีเทวดาฝ่ายมารอยู่นั่นก็มีอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ชอบมาแกล้งคนน่ะแกล้งให้เขาทำดีต่อไม่ได้หรือมาสร้างเป็นอุปสรรคในการที่จะให้เขาสืบต่อความดีเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จึงมีการเอาไปใช้ในลักษณะว่าโอ้ยแกเป็นมารของฉันที่จะให้ฉันแบบว่ามาทำอะไรต่อไปไม่ได้มีอุปสรรคมากอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ม
0: ัน
1: ขัดขวางเราม
0: ันขัดขวางใช่แต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายคือเอาเฉพาะเรื่องของความดีเป็นหลักเรื่องความดีเป็นหลักแล้วก็อยากจะให้เฉพาะเจาะจงโฟกัสมาในเรื่องของกิเลสมารซึ่งนี่เป็นจุดที่เราทำได้เพราะมันอยู่ในจิตใจของเราเอาชนะคนอื่นที่เราอาจจะคิดว่ามารคนนั้นคนนี้เป็นมารเป็นอุปสรรคสู้เอาชนะกิเลสมารในจิตใจของเราเนี่ยจะดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: จะดีกว่านี่นี่คือลักษณะของมารนะเราต้องเอาชนะมารได้เนี่ยก็คือด้วยมรรคแปดด้วยมรรคแปดไม่ใช่ว่าไปทำลายสิ่งนั้นถึงจะเอาชนะแต่ว่าด้วยชนะโดยธรรมนั่นคือเอามรรคแปดชนะส่วนคำว่าเวนเวรเนี่ยหมายถึงการที่ผูกเวรการที่ผูกโกรธให้การที่แบบจะคิดประทุษร้ายกันจุดนั้นแล้วยังต่อไปอีกเนี่ยลักษณะของการผูกเวรในคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเองจริงๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยไม่ได้มีคำนี้คำว่ากรรมเนี่ยมีคำว่าเวรเนี่ยมีแต่ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรเนี่ยคือท่านก็ให้ละความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วไงใช่ไหมแต่เพราะว่าความยึดถือมันยึดถือเอาไว้ก็หมายว่าคนนี้ได้ผูกใจเจ็บให้เราคนนั้นได้ทำเราเนี่ยการผูกเอาไว้เนี่ยก็จึงเรียกว่าการผูกเวรเธอเป็นหนี้ฉันอย่างเงี้ยเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันจึงมีศัพท์คำนี้แต่เวรเนี่ยก็ต้องให้ละ การจะละเวรได้ต้องไม่ใช่ด้วยการผูกเวรต่อการจะละเวรได้ต้องด้วยการไม่ผูกเวรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่พื้นที่มันสกปรกพื้นที่สกปรกเช่นลานหน้าบ้านเราสกปรกมีฝุ่นมีคราบอะไรต่างฝนตกใหม่พื้นที่มันสกปรกแล้วจะทำไงคุณก็เอาเศษฝุ่นเทลงไปอีกปัสสาวะรถใส่พี่โอ้ยมันจะไปสะอาดได้ไง
1: ยิ่
0: งสกปรกยิ่งสกปรก
1: เช
0: ่นเดียวกันว่าถ้าเราถูกเขาผูกเวรแล้วเราก็ผูกเวรต่อไปเอามันก็ยิ่งแย่เลยยิ่งไม่ดีเราจะเขาต้องทำไงเขาก็ต้องเอาน้ำสะอาดมาล้างเอาน้ำสกปรกมาล้างก็ไม่ได้เราเอาน้ำสะอาดต้องกวาดก่อนแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดเอาของสะอาดมาล้างเราจะเขาผูกเวรเราจะคลายความผูกเวรคุณจะเอาเวรใส่ไปไม่ได้คุณก็เอาเมตตาใส่ลงไปเอากุศลธรรมใส่ลงไปเอาทานใส่ลงไปเอาการประพฤติพรหมจรรย์ใส่ลงไปเอาหลายๆอย่างใส่ลงไปหลายๆอย่างใส่ลงไปไอ้ความไม่ดีนั้นก็จะหายไปความดีก็จะปรากฏขึ้นมาแทนเราจะชื่อว่าเอาชนะมารได้ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าแบบบางทีมีเรื่องมีคดีความกันอย่างนี้นะฟ
1: ้
0: องร้องกันอย่างเงี้ยฉันฝ่ายชนะเธอฝ่ายแพ้นี่คือคิดว่าถ้าจะเอาชนะแบบเนี้ยมันก็จะมีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้ก็เราคิดว่าเราชนะเราได้ความชนะแต่ไม่ใช่เราได้การผูกเวรเนี่ยจะไม่ดีแต่การเอาชนะคนเอาชนะกิเลสที่อยู่ในใจเราอย่างเงี้ยนะถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคเชิญพัน
1: สาธุเจ้าค่ะแล้วที่สิ่งที่พระอาจารย์สักการะมานะเจ้าค่ะมีอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าบางทีเราทำอะไรเนี่ยเป็นความเชื่อเหมือนกันว่าพอเราทำอะไรเหมือนไม่ค่อยสำเร็จเลยทั้งที่ตั้งใจมากๆเลยนะเจ้าค่ะบางคนก็พยายามทุ่มเททั้งทำบุญทำความดีเนี่ยแต่ก็ไม่สำเร็จไม่สมปรารถนาสักครั้งหนึ่งก็เลยจะพูดว่าเหมือนเราโดนเจ้ากรรมนายเวรท่านมาขัดขวางเราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ต้องมีการต้องทำพิธีขอขมากรรมจากเจ้ากรรมนายเวรหรือทำบุญอุทิศกุศลไปให้นี
0: ่
1: อันนี้ในทางพุทธศาสนาเรามีการกล่าวถึงแล้วก็คิดว่ามันเป็นจริงแค่ไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องอริยสัจสี่ไว้ชัดเจนเลยคุณใจก่อนนี้เพื่อที่จะตอบคำถามนี้โดยเฉพาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ว่าทุกข์เนี่ยคือสภาพที่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ตามที่เราปรารถนา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่มันคือจึงเป็นทุกข์ไงเห็นไหมถ้าเราจะได้ตามปรารถนาในสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสิ่งนั้นมันจะไปเป็นทุกข์ได้ไงมันก็จะไม่เป็นทุกข
1: ์ใช
0: ่ค่ะแต่ว่าเราอย่าไปพูดว่าโอ้ชีวิตฉันมันมีแต่ความทุกข์อันนั้นไม่ใช่แต่ที่เราต้องเข้าใจคืออันนั้นไม่ใช่พุทธพจน์ด้วยนะที่ว่าชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แต่สิ่งที่เป็นพุทธพจน์ก็คือทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะทุกข์เนี่ยมันมีอยู่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหตุเกิดทุกข์มันก็มีอยู่นะทีนี้สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสภาวะที่มันไม่ได้จะเป็นอย่างที่เราต้องการซึ่งเศรษฐกิจบางทีก็ไม่ดีพยายามทำมันก็ไม่ได้ก็มันก็เป็นสภาวะของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนะบางทีมันก็ได้บางทีก็ไม่ได้จะปรารถนาว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ตามที่เราปรารถนาอยู่แล้วประเด็นคือก็ทุกข์มันมีอยู่แล้วยังไงประเด็นคือถ้าเราต้องการว่ามันเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือตัณหาคุณเอาทุกข์มาเป็นของตัวเองทันที
1: ใช่ค่ะ
0: คุณเอาทุกข์มันเป็นของตัวเองทันทีเข้าใจนะแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาในสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยเอาทุกข์มันก็เป็นของมันอยู่แล้วทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราทุกข์นั้นจะไม่มาเป็นของเราเช่นหินมันหนักอยู่เราก็เอามาถือมันเอาไว้แล้วเราก็ว่าโอ้หนักจังเลยหนักจังเลยเอ้าก็หินมันอยู่เฉยๆแล้วคุณไปถือมันทำไมเข้าใจไหมเออก็วางมันลงมันก็เบาแล้วป่ะอย่าไปบ่นว่ามันหนักอะไรอย่าไปบ่นว่ามันหนักเพราะว่าคุณยกมันขึ้นมาแต่เราต้องเข้าใจว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยถ้าเรามีความอยากเมื่อไหร่นั่นแหละปัญหาเข้าใจไหมว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีสมมติเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเราจะคิดว่าโอ้มันเป็นที่เจ้ากรรมนายเวรต้องไปกรรมก็สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันก็มีเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
1: ใช่ค
0: ่ะแต่มันจะมามีปัญหาของเราได้เมื่อเราเนี่ยมีความอยากในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งก็ตัณหานั่นแหละมี3อย่างนี้ในตัณหาที่มีแล้วทุกนั้นจะเป็นของเราทันที ปกตินะปกติทุกมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่มีตัณหาเนี่ยทุกอย่างนั้นก็ไม่มีมาเป็นของเราตัวอย่างที่จะเห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นว่ารถอย่างนี้เป็นต้นสมมติรถเนี่ยเรามีรถเรามีของของเราสักอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นปากกาสักด้ามหนึ่งเอ้าคุณมีปากกาด้ามหนึ่งบอกว่าอันนี้เป็นปากกาของเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าปากกามันหักโอ้เราจะเสียใจแต่ถ้าเป็นปากกาของคนอื่นปากกาของคนอื่นเขาหักเราไม่ได้แคร์เราไม่ได้แคร์เราไม่ได้ทุกข์ไปด้วยเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกว่านี่เป็นของเราไงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่าให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละว่าเหตุเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องคือแล้วต่อให้นะสมมติมีคนทำให้อะมีคนแกล้งเราโอเคไหมสมมติมีคนแกล้งเราแกล้งให้เราแบบว่าเจอเรื่องไม่ดีวางแผนทุกอย่างทำร้ายนั่นนี่สิ่งที่เราต้องการมันก็มาแบบบดบังไว้หมดสมมติมีจริงๆอะโอเคว่าสมมติมีจริงๆนะสมมติมีจริงๆตามที่คุณเข้าใจว่าสมมติมีจริงๆแล้วถ้าคุณเอาตัณหาออกถ้าคุณเอาตัณหาออกนะต่อให้มีคนแกล้งจริงๆอะเราจะไม่ทุกข์ด้วยซ้ำอะ
1: เราไม่ต้องอยากได้ในสิ่งนั้นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะ
0: เขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเขาเราจะไม่ทุกข์ไปตามนั้นเขาเลยเห็นไหมเพราะนั้นการแก้ที่ต้นเหตุมันจึงดีกว่าบางคนคิดว่าก็ไอ้นั่นเนี่ยหมอเนี่ยมันทำเนี่ยมันต้นเหตุไม่ใช่ในคำสอนข้อนี้จึงเป็นแบบพลิกเปลี่ยนปฏิบัติวงการของคำสอนนั้นทั้งหมดในโลกนั้นวันนั้นเลยคุณใจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าเขาคิดว่าพระเจ้าบันดาลคนนั้นบันดาลพระราชาบันดาล นั่นนี่แต่ว่ามันคือตัณหาเนี่ยที่ทำให้เราทุกข์นี
1: ่
0: คุณเดย์นึกเหมือนว่ามันคิดง่ายอะว่าชี้มือออกไปข้างนอกไงคนนั้นทำคนนี้ทำแต่ว่าอีกสามนิ้วมันมาหาเราเองว่าจริงๆแล้วมันคือปัญหาที่อยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั
1: ้
0: นเงี้ยมุมมันสำคัญสำคัญมากเลยต่อให้ว่าเขาแกล้งเราจริงๆแล้วก็ให้เราได้มีปัญหานี้จริงๆแต่ถ้าเราไม่มีปัญหานี่นั่นไม่ใช่จะเป็นความทุกข์ของเราได้เลยไงถ้าเห็นแง่มุมนี้ได้นะโอ้แน่นอนเลยบอกว่าคือคุณไม่ถูกหลอกแล้วไม่ถูกหลอกแล้วก็จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: สาธุเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีคำถามมาถามว่าสมาธิมีกี่ชั้นแล้วก็อุปจารสมาธิคือสมาธิขั้นไหนมีลักษณะอย่างไรขอให้พระอาจารย์เมตตาที่จะอธิบายยกตัวอย่างให้ทราบด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: สมาธิถ้าโดยพุทธพจน์แล้วก็จะมี9ขั้นแต่ทีนี้ว่าในคำถามที่เนี่ยอาจารย์คือคำอธิบายมันจะมีหลายนัยยะนะคุณใจเช่นนัยยะของวิสุทธิมรรคก็จะแบบแจกแจงเป็น3ขั้นคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิคณิกะนี่คือวัดเดียวอุปจาระเนี่ยคือมาจากสัตว์ปกติว่าอุปจาระวิหารคือหมายถึงว่าก่อนที่จะไปทางเข้าเมืองเนี่ยมันจะมีอาคารที่ไว้สำหรับเตรียมการก่อนที่จะเข้าไปก็เรียกตรงนี้ว่าอุปจาระวิหารอย่างตอนที่ในหลวงเสด็จตอนไปวัดต่างๆตอนที่ขึ้นครองราชเนี่ยใช่ไหมออกจากราชรถเสร็จปุ๊บก็ต้องมาที่อุปจาระวิหารตรงนั้นเนี่ยพอดีแต่งตัวอะไรต่างๆแล้วเข้าวัดเสร็จปุ๊บออกมาแต่งตัวแล้วก็ออกไปตรงนี้อุปจาระวิหารก็คือลักษณะสมาธิที่มันจะเข้าเป็นนิ่งแบบเป็นอัปปนาแล้วแต่ยังไม่ถึงตรงนั้นก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วก็อัปปนาสมาธิคือแบบไม่หวั่นไหว
1: อ
0: ันนี้คือลักษณะการอธิบายแบบหนึ่งตามระยะของวิสุทธิมรรคทีนี้ถ้าโดยพุทธพจน์แล้วโดยนั้นก็จะอธิบายสมาธิไว้9ขั้นโดย4ขั้นแรกเราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆว่าฌาน4เนาะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตถฌานอีก4ขั้นถัดมาก็นี่จะเป็นขั้นอรูปขั้นอรูป
1: อรูปฌานใช่ไหมคะ
0: อรูปฌานแต่ถ้าใช้คำว่าฌานเนี่ยมันจะคือมันไม่มีอะไรให้เพ่งแล้วไงจะว่าเป็นฌานเนี่ยโดยในภาษาบาลีแล้วจะไม่ได้มีคำนี้ ธรรมชาตินี่นะจะเรียกว่าเป็นอากาสานัญจายตนะใช้คำว่าอายตนะใช้คำว่าอายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะคืออายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่อากาศไม่มีที่สิ้นสุดนี่คืออากาสานัญจายตนะต่อมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับรู้ถึงความที่วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเรียกวิญญาณัญจายตนะต่อมาก็จะเป็นอายตนะที่จะรับถึงความที่อะไรๆก็ไม่มีเราก็เรียกว่าเป็นอากินจัญญายตนะแล้วก็ในวสัญญาณสัญญายตนะคือจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่นี่คืออีก4ขั้นเป็น8ละก็จะมีคำเรียกในตามความเข้าใจว่าฌาน8หรือว่าฌาน8หัวข้อยกขึ้นตรงนี้มาแต่ว่าหัวข้อว่าฌาน8นี่ไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นหัวข้อที่เรารวบรวมกลุ่มนี้ขึ้นมาเราก็จะใส่หัวข้อเอาไว้แล้วก็ใส่ข้อสุดท้ายก็คือสัญญาเวทายตานิโรธก็คือสมาธิชนิดที่สัญญาก็ไม่มีแล้วก็เวทนาก็ไม่มีเหลือแต่สังขารอย่างเดียวแล้วก็วิญญาณอันนี้ก็เป็นสมาธิทั้ง9ขั้นทั้ง9ขั้นลักษณะของเขาคือละเอียดเป็นตามขั้นตอนไปความละเอียดไปจากที่หยาบๆไปละเอียดหยาบๆนี่คืออะไรหยาบๆนี่ก็คือเรื่องกามคิดนึกไปในทางกามอันนี้ไม่เอามีความคิดอยู่แต่ไม่ใช่กามอันนี้ก็เป็นฌานที่หนึ่งละเอียดลงไปอีกก็คือว่าความคิดนึกอะไรต่างๆที่ไม่ใช่กามนั้นก็ไม่เอาคิดเรื่องเดียวนั่นก็เป็นฌานสองละเอียดลงไปอีกที่เรื่องเดียวคิดเนี่ยเอาเรื่องอุเบกขาอย่างเดียวได้ไหมนั่นก็เป็นฌานสามเรื่องที่ให้ปรารภอุเบกขาได้เป็นฌานสามละเอียดลงไปอีกนี่ไอ้ที่ว่าอุเบกขาที่มีเนี่ยมันยังมีสุขอยู่นะเอาสุขออกไปด้วยหรืออุเบกขาล้วนๆนั่นคือฌานสี
1: ่
0: ก็ละเอียดลงไปแล้วก็เลยขั้นรูปขึ้นไปก็จะเป็นอากาสานัญจายตนะอย่างที่ว่าลักษณะความละเอียดของสมาธิก็จะเป็นไปตามนี้ถามว่าโอ้ยความละเอียดปานนี้เนี่ยจิตใจเนี่ยมันจะเห็นด้วยอะไรก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติเพราะฉะนั้นสติปัญญาเนี่ยต้องมีตามกันไปตลอดเรามีสติมากขึ้นปัญญามากขึ้นความละเอียดลงไปก็จะเห็นขึ้นไปทีนี้อย่างไรก็ตามคุณใจเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนคุณอ่านคู่มือการขี่จักรยานนั่นแหละนะก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องมาฝึกทำเอาต้องฝึกทำ ถึงจะรู้ได้ด้วยตนเองเห็นได้ตนเอง
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็คำถามถัดไปนะเจ้าค่ะก็ถามว่าคำว่าการทรงญาณเนี่ยหมายถึงอะไรเจ้าค่ะมีลักษณะเช่นไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ลองอธิบายถึงคำว่าญาณก่อนนะเจ้าค่ะ
0: โอเค
1: คำว่าทรงญาณเจ้าค่ะ
0: คำว่าทรงญาณเองเลยจริงๆโดยพระพุทธองค์ไม่มีก็เพิ่งเคยได้ยินจากคุณทันใจนี่แหละทรงญาณ
1: นั่นเหรอเจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าคำว่าญาณเนี่ยมีอยู่นะเป็นพุทธพจน์แล้วเขาอาจจะหมายถึงนี้ไหมว่าอยู่ในญาณนั้นได้ตลอดไหมเพราะว่ามีปริภาชกคนหนึ่งเขาเคยมาถามพระพุทธเจ้านะว่าถึงว่าความที่ว่าท่านเป็นสัพพัญญุตญาณเนี่ยความเป็นสัพพัญญูท่านเนี่ยมีอยู่ตลอดไหมพระพุทธเจ้าบอกมันไม่ใช่นะคือต่อเมื่อกำหนดจิตไปรู้ถึงจะค่อยรู้ไม่ใช่ว่าจะไปรู้อยู่ตลอดมีเดี๋ยวมันเก็บอยู่ในฝักใช่ไหมล่ะคุณไม่ได้เอาไปฟันอยู่ตลอดคุณไม่ได้เอาไปฟันอยู่ตลอดแต่ว่าคุณเก็บไว้ในฝักก็มีต่อเมื่อคุณเอาออกมาใช้เนี่ยคุณถึงจะได้ในความหมายนี้หรือเปล่าเข้าใจไหมอย่างไรก็ตามอธิบายคำว่าญาณเนี่ยไม่ใช่ทรงฌานนะแต่หมายถึงทรงญาณใช่ไหมญาณเนี่ยหมายถึงปัญญาไงญาณแสงสว่างดวงตาปัญญาวิชานี่มีความหมายเหมือนกันคือความรู้แสงสว่างคุณออกไปปัญญาคือความคมแล้วก็ดวงตาคือเห็นอะไรซึ่งถ้าพูดถึงญาณก็จะมีญาณสามญาณสามคือจุตูปปาตญาณแล้วก็จุตูปปาตญาณนี่คือความรู้ที่รู้จุติและอุบัติขึ้นของสัตว์ต่างๆว่าตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนนี่คือเหมือนก็จะคุยว่ารู้อนาคตก็ได้บางคนก็ใช้คำว่าอนาคตังสยานอนาคตังสยานอันนี้นั่นคือข้อที่สองนะแต่ข้อแรกเนี่ย ก็คือเหมือนกับจะใช้คำว่ารู้อดีตหมายความว่าคนเนี้ยเคยเกิดมาเป็นอะไรก็ใช้คำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ว่าการก่อนเนี่ยเคยเป็นอะไรมาตายจากชาติแล้วไปเกิดเป็นอะไรต่อจนมาถึงชาตินี้บุพเพนิวาสานุสติญาณอาว่าที่อยู่ของเขาเป็นมายังไงก่อนหน้านี้หน้านี้ก็คือลักษณะว่ารู้อดีตญาณหนึ่งญาณสองก็คือรู้อนาคตใช่ไหมแล้วญาณสามก็คือเป็นอาสวัคคายานอาสวัคคายานคือญาณคือความรู้หรือการเห็นดวงตาในการที่ทำอาสวะคือเครื่องนอนเนื่องอยู่ในจิตใจให้มันสิ้นไปหรือเขาจะใช้คำว่าความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นหรือความรู้ว่าอาสวะจะสิ้นแล้วอย่างไรคือรู้ในอริยสัจสี่การญาณสามจึงเป็นข้อนี้ว่าให้รู้ถึงการที่จะอาสวะจะสิ้นหรือถ้าจะแบบอธิบายเป็นญาณแปดก็มีหรือญาณแปดก็มีก็จะมีข้ออื่นของส่วนปัญญาอย่างเช่นเจโตปริยญาณอิทธิวิทยานหูทิพตาทิพอย่างนี
1: ้
0: ก็เป็นญาณแบบนั้นแล้วก็ยังมีญาณที่กำหนดจิตรู้จิตคนแล้วก็เจโตปริยญาณอย่างนี
1: ้
0: รวมกันทั้งหมดก็เป็น8อย่างมันเป็น8อย่างญาณ8อย่างนี้ก็ได้ไหมทีนี้ว่าการทรงญาณถ้าจะให้พระอาจารย์ตีความเนาะก็คือหมายความว่าจะกำหนดจิตให้มันมีญาณนั้นอยู่ตลอดเลยเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะกำหนดไปรู้ในข้อนั้นเมื่อไหร่
1: เสร็จแล้วก็จบเลยถูกไหมเจ้าคะ
0: ถูก
1: แล้วก็จบ
0: รู้แล้วก็จบอันนี้ก็มีปริวาชกที่เคยไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้น่าจะเป็นพราหมณ์นะมีพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าในข้อนี้แล้วก็เลยท่านบอกว่าไม่ได้จะมีอยู่ตลอดแต่มีเฉพาะตอนที่เรียกออกมาใช้เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดที่ถูกต้องก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณแต่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสัพพัญญุตญาณอยู่ตลอดคือความแจ่มแจ้งในโลกทั้งสามนี่ไม่ได้มีแจ่มแจ้งอยู่ตลอดแต่ว่ามีแต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดมีคนจะใช้คำนี้ถึงจะถูกต้อง
1: คือจะใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยนำออกมาใช้ถูกไหมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใ
1: ช่ใช่เจ้าค่ะช่วยเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะถามบอกว่าประโยชน์และก็ผลบุญของการทำสมาธิก่อนนอนจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยมีหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คิดว่าในข้อนี้จะหมายถึงว่าคือท่านหลับแล้วไม่ฟื้นไม่ตื่นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าการทำสมาธิตรงนั้นเนี่ยดีมากแน่นอนก็ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเตียงที่เรานอนวันนี้จะเป็นที่นอนที่เราจะลุกขึ้นอีกไหมวันพรุ่งนี้ไม่แน
1: ่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต่อให้เดินก็ตามที่คุณเหยียบอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นที่คุณจะไม่ได้ก้าวต่อไปอีกก็อาจจะเป็นได้นั่งก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราควรจะทำสมาธิไปทุกตอนเลยตอนนอนนี่ก็ดีทำได้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำเฉพาะตอนนอนตอนเดินตอนยืนตอนนั่งควรจะทำด้วยคือในตรงนี้พระอาจารย์เขาจะอยู่เขาจะมีคำสั่งในทางภาษาบาลีนะในทางภาษาบาลีเขาจะพูดถึงว่าที่นอนตายหมายความว่าที่นอนตายคือที่นอนที่คุณจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วภาษาอังกฤษเขาจะว่า dead bed คือเตียงที่คุณจะนอนตายนั่นแหละการกำหนดนอนลงไปตรงนั้นกำหนดว่านอนแล้วจะไม่ลุกขึ้นอีกอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านใช้เรียกกิริยาที่พระพุทธเจ้านอนในวันสุดท้ายของท่านเนี่ยที่ระหว่างต้นสาระคู่เนี่ยคือตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกมันก็จึงมีศัพท์คำเนี้ยมาใช้ว่าคือพอนั่งลงปุ๊บนี่นั่งลงปุ๊บนี่ไม่คิดว่าจะยืนพอนอนลงปุ๊บไม่คิดว่าจะนั่งอย่างเงี้ยนะนอนไปแล้วคือนอนไปเลยไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในตอนนั้นคุณจะทำไงอะคุณจะทำจิตแบบไหนอ่ะโอ้ยก็ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิไงเข้าใจว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนที่เราอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นก็เป็นได้นะมันก็ต้องมีผลต่อจิตสุดท้ายแน่ทำกรรมดีให้ปรากฏได้เป็นวัน
1: ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เรียกว่าสรุปว่าถ้าเผื่อเราทำสมาธิก่อนนอนทุกวันเนี่ย มันก็จะต้องมีผลบุญและก็ดีต่อตัวเราแน่นอนนะเจ้าค่ะ
0: ดีแน่นอน
1: ก็จะนอนหลับสบายและถ้าอย่างที่พระอาจารย์ว่าบางทีเรานอนไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นขึ้นมาอีกไหมดังนั้นจิตสุดท้ายของเราก่อนนอนก็คือการทำสมาธิอยู่อันนั้นก็ถือว่าเราคงไปในที่ที่ดีแน่นอนถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ความการนอนไปตรงนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลแต่เป็นผู้ตื่นอยู่คือคุณหลับอยู่ก็จริงอ่ะนอนอยู่แต่พอคุณตื่นอยู่ด้วยอะไรด้วยจิตที่มีกุศลธรรมอยู่ในใจ
1: ใช่ค
0: ่ะความตื่นอยู่นั้นเนี่ยนี่แหละมันเป็นสิ่งดีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนนะหลังตื่นด้วยเราไม่ใช่เฉพาะตอนนอนนะแต่ตอนเดินด้วยยืนด้วยนั่งด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งดีมากเลย
1: ตลอดเวลา
0: ใช
1: ่ๆที่เราทำอยู่ให้มีสติม
0: ี
1: สมาธิอยู่ตลอดก็จะดีนะเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาตอบคำถามทางด้านธรรมะหลายหลายข้อทีเดียวซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความร่มเย็นมีความสงบมีความเย็นอยู่ในจิตใจตลอดเวลาเรียกว่ามีมงคลในชีวิตของเราตลอดเวลานะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้ค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่กับการถามตอบปัญหาธรรมะคือตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ควรทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: แบงค์ขับโบดแบงค์ขับโบดเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขับโบดแบงค์ขับโบดมาเรามาใช้สิทธิ์โบดกรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขับโบดเลือกกรุงเทพได้แบบคุณ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียง

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดดิวัว2ประตูต่อ1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้

0: ได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกือราเซาเวลา7นาฬิกาและกลุ่ม F ตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาปุริภัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกา
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569อยู่กับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: และดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่โดนัท
0: สวัสดีครับทั้งฝ่ายครับ
1: สวัสดียามเช้านะคะ
0: ถูกต้องวันนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยใช่บันทึกสถานการณ์ไหมหรือว่าหมุนตามวันหรือเปล่า
1: เป็นอีกวันนึงที่อยู่ดีๆก็โคจร
0: เหมือนมาก
1: หรือปกติ
0: ปกติถ้าเป็นข่าวยามเช้าโดนัทกับป่านจะไม่ค่อยได้เจอกันนะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าครั้งนี้คือสลับเวรไปสลับเวรมาก็วนมานะครับจริงๆจะเจอกับพวกเราก็ทุกเช้าทุกเย็นอยู่แล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับตั้งบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับผัดเปลี่ยนมาเจอกับคุณผู้ฟังในช่วงข่าวยามเช้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะขึ้นไลฟ์นะครับผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับ
1: ถูกต้องตอนนี้ติดตามกันได้นะคะผ่านทางวิทยุ FM 92.5 AM 891นะคะแล้วก็กระจายข่าวรวมไปถึงเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ทั่วประเทศนะคะเช่นเคยนะคะยามเช้าวันนี้อัปเดตข่าวสารให้ฟังกันนะคะก็มีทั้งเราสองคนนะแล้วก็ทีมงานหลังบ้านด้วยนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยพี่สายชนมีสังนะคะตื่นเช้ามา
0: แล้ว
1: ก็พร้อมต้อนรับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าจะเป็นเช้าวันอาทิตย์ก็ยังเจอกันนะคะเพราะว่าข่าวยามเช้าเนี่ยเราเจอกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ6:10 น.จนถึง7:00 น.นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันด้วยกับช่วงตีคล้องร้องข่าวนะคะ
0: ครับ
1: สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็มีเหตุการณ์นะในช่วงเย็นๆนะคะที่หลายท่านถ้าติดตามข่าวกันเนี่ยก็น่าจะได้รับทราบกันแล้วนะก็คื เหตุของการสาดอาคารชั้น2นะคะที่บริเวณแยกหมอมีถนนพระราม4นะคะกรุงเทพเกิดการทรุดตัวลงมาค่ะก็ทำให้แผ่นปูนเนี่ยร่วงหล่นทับประชาชนนะคะแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่นั่นเองค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายแล้วก็รถเสียหาย3คันนะคะแล้วก็จักรยานยนต์อีก2คันซึ่งทางหน่วยแพทย์บริการฉุกเฉินนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงกรุงเทพมหานครรวมไปถึงอาสานะมูลนิธิต่างๆเมื่อวานนี้นะคะก็เข้าเคลียร์พื้นที่นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะคะก็เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีเสาไฟอยู่นะแล้วก็ทางตำรวจเขามีการปิดกั้นเส้นทางจราจรในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะได้เร่งเคลียร์พื้นที่นั่นเองซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางปภ.เขาก็มีการแจ้งประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางสะพานเจริญสวัสดิ์ถึงแยกหมอมีแล้วก็ทางปภ.เองเมื่อคืนทั้งคืนนะคะก็สแตนบายทีมค้นหาแล้วก็กู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาตินะคะสนับสนุนกทม.แล้วก็ถ้ามีการร้องขอนะคะการสนับสนุนต่างๆเนี่ยก็พร้อมส่งแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสให้กับประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรนะคะตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าจะช่วยเหลือแล้วก็เคลียร์พื้นที่ได้แล้วเสร็จนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ทางปลัดกทม.เมื่อวานก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปลงไปดูนะเบื้องต้นก็อย่างที่บอกเลยคือเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ตัดกระแสไฟก็หรือถอนเสาไฟฟ้านะคะสายสื่อสารอะไรต่างๆที่รับผลกระทบตรงนั้นเราก็มีการสั่งการนะคะให้ทางหน่วยงานวิศวกรรมแล้วก็โยธาของกรุงเทพเนี่ยรื้อถอนกันสาดบริเวณชั้น1ออกภายในคืนนี้นะคะคือเมื่อคืนนี้แล้วก็ต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยเดี๋ยววันนี้น่าจะประมาณ10 โมงเช้านะคะเขาจะลงพื้นที่กันอีกตรวจสอบแล้วก็ประเมินสภาพอาการอาคารโดยละเอียดโดยทางฝ่ายโยธาแล้วก็สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สำนักงานโยธากรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วก็วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเดี๋ยวเขาจะต้องลงพื้นที่ไปกำหนดแนวทางแล้วก็จัดการพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ครับในส่วนนี้นะครับทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปภ.ก็มีการดำเนินงานเตรียมการเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางผ่านไปช่องทางดังกล่าวนะเส้นทางดังกล่าวก็เรียกว่าต้องระมัดระวังนะครับอย่างที่บอกคือเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ด้วยสภาพอาคารที่จากภาพเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเก่าแก่นะครับแล้วก็อีกอย่างคือในเรื่องของการปรับ เส้นทางต่างๆตอนนี้นะครับทางหน่วยงานที่ดูแลก็คือกรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: เรียกว่าไปควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับตอนนี้ยังไม่มีท่านผู้ว่านะครับอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่าผู้ที่ดูแลในส่วนนี้นั่นก็คือปลัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้ทำหน้าที่แทนในส่วนนี้นะครับซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็อย่างที่บอกคือก็เหมือนเสี่ยงอันตรายอย่างน้องปานคือบริเวณตรงนี้เนี่ยคือทั้งในส่วนของฟุตบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของหลังคาก
1: ับ
0: กำแพงเนี่ยคือมันแยกออกจากกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางไปหรือว่าสัญจรเส้นทางเท้าต้องระวังนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยคืออันตรายนะครับก็เตือนนะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนต่างๆนะครับในส่วนตรงถนนพระราม4เนาะถนนพระรามที่4ที่แยกหมอมีกรุงเทพมหานครนะครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับพยากรณ์อากาศวันนี้ครับไปอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะครับวันนี้นะมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ 60% ของพื้นที่นะครับมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งนะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งนะครับทางฝั่งภาคใต้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยวันนี้ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับก็ระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่จะเดินเรือนะวันนี้คลื่นก็ถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่มีฝนตกนะครับก็เรียกว่าหลีกเลี่ยงนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็เฝ้าระวังกันไว้นะครับในวันนี้ครับ
1: ซึ่งก็มีหลายพื้นที่นะคะอย่างที่พี่นรัตน์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู
0: ่ครับ
1: ทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตะวันออกภาคใต
0: ้
1: ฝนตกหนักนะคะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมอันดามันนะคะประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมที่เวียดนามตอนบนนะยังไงช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่างที่พี่นรัตน์บอกเลยคือถ้าพี่น้องประมงนะคะเดินเรือช่วงนี้เช็คพยากรณ์อากาศหน่อยนะคะว่าโซนไหนที่เราเดินเรือเนี่ยปลอดภัยไหมมีฝนฟ้าคะนองไหมนะคะแล้วก็เรือเล็กเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ช่วงนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือเอาไว้ด้วยนะคะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สำหรับการยืนยันสิทธิ์ของกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีหลากหลายช่องทางต้องรีบไปลงแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนครั้งนี้เพราะว่าถ้าหากคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ตอนนี
1: ้
0: แต่ว่าคุณเนี่ยไม่ไปยืนยันสิทธิ์ให้กับตัวเองเท่ากับว่าคุณจะถูกเรียกว่าเป็นการสละสิทธิ
1: ์
0: นะเป็นการสละสิทธิ์ด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับซึ่งอย่างที่บอกวันนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้หลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับรวมถึงการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับตรงนี้ไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือที่หน่วยงานรัฐนะครับที่เป็นในส่วนของธนาคาร5แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธกสธนาคารออมสินทอสและก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่อันนี้คือง่ายมากนะครับ มีแค่อินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนตรงนี้ได้นะครับ ในเว็บไซต์หลักของโครงการนั่นเอง นั่นก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของการลงทะเบียนใครไม่ไปยืนยันสิทธิ
1: ์
0: หรือว่าไม่ไปลงทะเบียนในช่องทางที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่แสดง ว่าคุณสละสิทธ
1: ิ์
0: นะครับสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยคือกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด 1,317,397 คนนะครับ 1,300,000 13ล้านขออภัยครับ13ล้านนะครับ13ล้านกว่าคนว่างั้นนะนะครับตรงนี้เนี่ยมีการลงทะเบียนไปแล้วกว่า12ล้านนะครับ12ล้าน 443,310
1: ค
0: นนะครับคิดเป็น 94% นะครับจาก13ล้านกว่าเนี่ยลงไปแล้ว12ล้านกว่ายังขาดอีกประมาณ 730,000 กว่าคนเพราะฉะนั้น 730,000 ของคนนี้ลงทะเบียนด่วนนะครับ
1: ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของเรานะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีลูกหลานเนาะอาจจะช่วยดูแลให้หน่อยคุณพ่อคุณแม่นะคะ พราะว่าอย่างที่พี่โดนบอกคือมันก็มีช่องทางหลากหลายช่องทางนะอาจจะใช้เว็บไซต์ก็ได้นะเอาสะดวกเนาะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้ว
0: ถูกต้องนะครับง่ายเว็บไซต์เข้าไปคือกรอกลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีเลขหลังบัตรของตัวของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยกรอกลงไปแค่นั้นเองนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปของตัวลูกก็ได้น
1: ะ
0: เพื่อที่จะได้ยืนยันตัวตนได้สำเร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรเนี่ยเป็นกลุ่มที่ตกหล่นตามบัญชีรายชื่อคือสำรวจไว้แล้วนะประมาณอีก1ล้านคนตอนนี้นะครับก็เรียกว่ารอกันก่อนนะครับก็ตอนนี้มีกลุ่มตรงนี้เนี่ยไปเรียกว่าลงทะเบียนไปแล้วกว่า 99% นะครับแล้วก็อีกเหลือไม่มากนะครับประมาณ 4,100 คนนะครับแล้วก็กลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นนะครับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยตามหลักเกณฑ์ก็จะมีทั้งในส่วนของจปทแล้วก็กลุ่มเปราะบางตอนนี้มีการสำรวจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับหน่วยงานของพม.นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆก็มีการสำรวจในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนอกบัญชีตรงนี
1: ้
0: นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5,179,000กว่าคนนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเรียกว่าได้นำชื่อทั้งหมดเนี่ยไปคัดกรองอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มรายเก่ากลุ่มตกหล่นที่มีบัญชีรายชื่อตามเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีนอกบัญชีรายชื่อตกหล่นแล้วก็มีการสำรวจไปเนี่ย3กลุ่มนี้นะครับจะมีการนำไปเรียกว่าคัดกรองกันใหม
1: ่
0: นะไปดูหลักเกณฑ์กันใหม่ว่าจะตรงกับเกณฑ์ที่ทางในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยกำหนดไว้หรือเปล่าสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นี้นะครับ
1: ค่ะส่วนการตรวจสอบรายชื่อนะคะว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคือ17กรกฎาคมนะคะเดี๋ยวประกาศพร้อมกันนะคะแล้วก็การเริ่มใช้บัตรสวัสดิการรอบใหม่นี่ก็คือ1สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนใครที่วันที่17เนี่ยคือพอออกมาแล้วไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแต่ว่ายื่นอะไรไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้นะคะตั้งแต่17จนถึง31กรกฎาคมนั่นเองนะคะ
0: อันนี้ติดตามกันนะคะแล้วที่สำคัญวันนี้ย้ำเตือนอีกหนึ่งครั้งวันสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: วันสุดท้ายนะอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์กันนะคะส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นนะก็ทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็ดูแลเต็มที่โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเคาะประตูถึงบ้านเลย
0: ถูกต้อง
1: สำหรับการสำรวจนั่นเอง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแก้ไขการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำหน่อยนะคะคือจริงๆเนี่ยเราเห็นข่าวนี้กันมาค่อนข้างเยอะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีการแก้ไขปัญหามากันเรื่อยๆนะโดยเฉพาะของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลยังเป็นรูปธรรม3เดือนนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการทำโครงการส่งเสริมอาชีพด้วยนะลดรายได้ลดการสูญเสียรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของทางมาเลเซียนะคะที่มีการจำกัดการนำเข้าจากทางไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณวัชรพลขาวขำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดเผยว่าจากการติดตามเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำนะคะในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดนะคะก็มีการแพร่ระบาดใน18จังหวัดแล้วก็มีความชุกชุมเนี่ยคือแตกต่างกันไปเขาก็จัดโซนแบ่งเป็นพื้นที่สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะจำกัดพื้นที่ก่อนการดำเนินการกำจัดนั่นเองแล้วก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดเนี่ยก็คือที่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามนะคะในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวแล้วก็เผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียนะคะพร้อมกับสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดด้วยรวมไปถึงให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอนะคะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหานะคะก็เป็นวาระแห่งชาติเลยนะกรอบงบประมาณดำเนินการเนี่ย450ล้านบาทนะคะแล้วก็ต้องนำมาใช้วางแผนในการกำจัดใช้ประโยชน์ต่างๆแก้ไขกันในระยะยาวนะคะก็ตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณปลาหมอคางดำให้ได้เนี่ยภายใน3เดือนนะคะนอกจากนี้คุณวัชรพลยังบอกว่าเรื่องของการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะ ที่รับผลกระทบนะคือพอปลาหมอพังคางดำมันแพร่ระบาดเนี่ยบางทีก็คือไปกินสัตว์น้ำอะไรอื่นๆนะคะ
0: ระบบนิเวศก็เสียกันไปหมดเนาะในเรื่องของการที่พอปลาหมอคางดำมีปริมาณที่เยอะกว่าจำนวนสัตว์น้ำนะครับก็ไปกินสัตว์น้ำต่างๆเกิดเป็นกลายเป็นว่าสัตว์น้ำอื่นเนี่ยไม่มีมีแต่ปลาหมอคางดำ
1: ถูกต้องนะคะก็ต้องเข้าไปดูแลไปสำรวจนะคะจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพอื่นๆอาจจะเพาะเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้ลดผลกระทบการสูญเสียรายได้นะคะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงการควบคุมการกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กันไปด้วยนะคะจะมีการปรับระบบการเลี้ยงปล่อยปลานักล่านะคะควบคุมจำนวนก็ยืนยันว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับทางกรมประมงนะคะเดินหน้าแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
0: ครับในเรื่องของการเกษตรตอนนี้ก็เรียกว่าต้องควบคุมนะปริมาณปลาหมอคางดำคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสัตว์ที่ต้องเรียกว่าจริงๆนำมารับประทานได้นะปลาหมอคางดำเห็นหลายที่เนี่ยมีการนำมาแปรรูปนะครับอย่างกรณีของกรมราชทัณฑ์เองก็ทำเป็นน้ำปลาตาปลาหมอคางดำนะก็คือผลิตจากปลาหมอคางดำแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูนะที่ทำจากเมนูของปลาหมอคางดำที่เรียกว่าเอามาคือพอมันเยอะเราก็ต้องเอามาประทานเอามาทำอย่างอื่นเพื่อที่จะให้ตรงนี้มันหมดไปนะครับลดลงแต่ว่าถามว่ามันจะหมดไปก็คงจะยากอยู
1: ่ก็อาจจะต้องมีวิธีอื่นๆในการกำจัดควบคู่ไปด้วยในส่วนที่ทานได้ก็ทานในส่วนที่แปรรูปได้ก็นำไปแปรรูปก็คือต้องเอาทุกวิธีทางเลย
0: ถูกต้องเป็นการสร้างมูลค่าให้สัตว์ชนิดนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราจะกำจัดไปหมดคงจะยากนะครับแต่ว่าจะทำยังไงให้ควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็เรียกว่าในส่วนของการที่จะไม่ให้กระทบกับระบบนิเวศของสัตว์น้ำของไทยนะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อซึ่งตรงนี้กระทรวงเกษตรก็ดูแลแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะไม่กระทบกับเรียกว่าสภาพแวดล้อมของเกษตรกรชาวประมงต่างๆที่เลี้ยงปลาเลี้ยงปูเนาะแล้วตรงนี้คือบ่อกุ้งเนี่ยอย่างที่บอกคือเห็นใน TikTok นะน้องป่านคือกุ้งเนี่ยเลี้ยงได้บ่อแต่สุดท้ายเนี่ยมีปลาหมอคางดำเต็มทั้งบ่อเลย
1: ถูกต้อง
0: แล้วกุ้งเนี่ยไม่มี
1: ใช่ก่อนหน้านี้ถ้าติดตามข่าวนะ
0: ครับ
1: คือในทะเลก็อยู่ได้อะปลาหมอคางดำอะ
0: คือเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็ม
1: ใช่
0: นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของการมาตรการในการควบคุมแล้วก็เรียกว่าแปรรูปให้ปลาหมอคางดำเนี่ยเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจหรือไม
1: ่
0: นะตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะช่วงนี้หน้าฝนนะครับเตือนหน่อยเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่ชอบไปเก็บเห็ดเก็บ อะไรขึ้นเขาไปดูในเรื่องของเห็ดแล้วเป็นคือเห็ดบางชนิดเนี่ยคือเป็นเห็ดหายากแต่บางชนิดก็คือเป็นเห็ดหายากแล้วก็เป็นเห็ดพิษด้วย
1: เนี่ยต้องระวัง
0: ถูกต้องจะต้องมีการคัดแยกหรือว่าจะต้องดูให้ดีๆเพราะว่าหลายคนแล้วนะครับไปหาของป่าไปเจอเห็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็ดดีเห็ดพิษแต่คือเก็บสะสมมารวมกันหมดสุดท้ายทานเห็ดพิษเข้าไปต้องเข้าโรงพยาบาลบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นผลกระทบที่แบบว่าเราอาจจะมองไม่ดีหรือว่าคัดแยกไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับมีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างแอปพลิเคชันนะครับในการที่ให้ผู้ที่จะไปหาของป่าหรือว่าผู้ที่ชอบกินเห็ดเนี่ยตรวจสอบกันหน่อยว่าเห็ดเนี่ยสามารถกินได้หรือว่าเป็นเห็ดพิษกันแน่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเปิดเผยว่าในแต่ละปีเนี่ยประเทศไทยจะมีผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนปี2565จนถึง2569ตอนนี้เนี่ยในส่วนของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะเป็นผู้ป่วยตรงนี้เนี่ย 12,000 กว่ารายแล้วนะครับโดยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นสูงทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสาเหตุสำคัญก็คือเกิดจากการจำแนกเห็ดพิษชนิดต่างๆนะครับเห็ดเป็นเห็ดผิดอ่ะคือ ดูไม่ออกว่าอันไหนคือเห็ดที่เป็นเห็ดกินได
1: ้
0: หรือว่าเป็นเห็ดที่ทานไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทางกรมวิทย์เองนะครับก็เรียกว่าร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันในการคัดแยกเห็ดขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าคัดแยกเห็ดไทยไปดูได้เลยในระบบ iOS ระบบ Android นะครับพิมพ์ชื่อว่า คัดแยกเห็ดไทยอันนี้เป็นทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับในการเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันในการเรียกว่าสแกนนะทั้งระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์คือสามารถถ่ายภาพสมมติเราไปหาเห็ดในป่านะถ่ายภาพแล้วเซิร์ชได้เลยว่าอันเนี้ยทานได้หรือไม่ได
1: ้
0: ว่าเป็นเห็ดพิษหรือว่าเห็ดกินได
1: ้
0: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของคู่มือข้อมูลของเห็ดพิษรวมถึงระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศนะครับสำหรับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ AI แชทบอทด้วยนะครับในการสอบในการเรียกว่าเป็นการดูข้อมูลพิเศษนะครับเกี่ยวกับเห็ดพิษช
1: ่
0: วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษตรงนี้ได้นะครับซึ่งด้านตรงท่านอธิบดีนะครับก็มีการบอกว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับคัดแยกเห็ดไทยเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบแต่ว่าไม่ควรเชื่อถึงขั้นว่าจะต้องเป็นข้อมูลอ้างอิงแต่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้ในเรื่องของความปลอดภัยในบางทีในระบบของ AI ต่างๆที่มาดูแลในส่วนนี้ในบางทีก็เออร์เลอร์บ้างนะครับก็ดูไว้นะว่าบางเห็ดบางชนิดเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากๆแล้วแยกไม่ออกระหว่างเห็ดที่ทานได้กับเห็ดที่เป็นเห็ดพิษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรหลีกเลี่ยงในการเก็บของป่าหรือว่าเห็ดทุกชนิดที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่มั่นใจนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอาการผิดปกติของร่างกายแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็ให้รีบในการส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการวินิจฉัยและก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะพี่ดำรงบอกเลยคือระมัดระวังกันหน่อยนะเก็บเห็ดในเห็ดค่อนข้างชุกชุมนะคะแต่ว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็ใช้แอปพลิเคชันช่วยกับประสบการณ์ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดอันตรายอะไรก็ตามต่างๆคือไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงตีค้องร้องข่าวค่ะ
0: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดเผยว่านายกครับได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียบนเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมทั้งในด้านของภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยนายกรัฐมนตรีครับระบุว่าแม้ประเทศอื่นนั้นจะมีน้ำมันหรือทรัพยากรธรรมชาติแต่จุดแข็งของประเทศไทยเราครับคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรนอกจากนี้ครับท่านนายกนั้นยังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียครับและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกครับได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานครับพร้อมผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้านั้นความสัมพันธ์ของไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับมีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับด้วยกันครับได้แก่1คือร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 2คือร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา3คือร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปีคริสตศักราช2026ถึง2030และ4คือกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีครับเพื่อจะกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลชี้แจงรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนชี้สื่อวิจารณ์ได้รัฐบาลพร้อมรับฟังพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับในเรื่องนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกครับเปิดเผยครับถึงกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลนั้นมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษครับโดยเรื่องนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องครับรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งท่านโฆษกก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมนอกจากนี้ครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในการทำงานของภาครัฐมีความจำเป็นที่ต้องติดตามข่าวหรือมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติของทุกหน่วยงานเพื่อให้รัฐบาลนั้นรับรู้เสียงสะท้อนปัญหาข้อร้องเรียนและข้อวิจารณ์จากประชาชนครับ
รัฐบาลพร้อมรับฟังและเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบการทำงานอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าไม่มีนโยบายแทรกแซงสื่อยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของข้าวไทยกันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าส่งออกข้าวไทย7ล้านตันภายในปี69เร่งขยายตลาดใหม่พร้อมเดินหน้าเจรจาซื้อข้าวแบบ G2G กับจีนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับเปิดเผยภายหลังการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยโดยนะครับท่านรองนายกระบุว่าแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้นั้นจะเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านของคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงพาณิชย์นั้นจะเร่งทำงานร่วมกับภาคเอกชนและเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้ตามเป้าหมาย7ล้านตันภายในปีนี้ครับรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริการวมไปถึงครับใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยครับนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศนั้นยังอยู่ระหว่างเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐครับหรือว่า G2G กับทางรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันและมีแผนขยายตลาดในฟิลิปปินส์มาเลเซียและจีนเพิ่มเติมในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ครับพร้อมทั้งเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและผู้ประกอบการข้าวพรีเมียมรายย่อยเดินทางไปเจรจาการค้ากับผู้นำข้าวจีนณเมืองกวางโจในเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม2569ทั้งนี้ครับรองนายกสุภจีนั้นยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวขยายตลาดใหม่และบริหารความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยและสร้างความมั่นคงด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปจากข้าวไทยไปผ้าไทยกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศปลื้มชาวอุดรธานีร่วมสืบสารผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19มิถุนายนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมสาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีครับในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์พร้อมผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากขึ้นกิจกรรมในครั้งนี้ครับยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยทรงสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและทรงเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกพร้อมกันนี้ครับ
ยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกโดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนอกจากนี้ครับยังเป็นโอกาสให้ประชาชนนั้นร่วมกันน้อมถวายความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในฐานะขัตติยนารีผู้ทรงทุ่มเทสืบสารและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยด้านของนางสุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการจัดงานครั้งนี้นั้นมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชมงานได้ถึงวันที่21มิถุนายนครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับณอุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชิญชวนครับติดตามรอบแสดงผลงานสุดท้ายของโครงการระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับณชั้น1ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองครับจากเรื่องของผ้าไทยไปต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบผนึกกำลังหน่วยงานเข้มตรวจสอบกรณีมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่ามาจากอาหารเสริมลดความอ้วนผสมสารอันตรายร้ายแรงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรครับทั้งนี้ครับยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยนั้นรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานให้คดีนั้นเดินไปข้างหน้าพร้อมกันในทุกด้านจึงขอให้ผู้บริโภคนะครับหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลและก่อนซื้อทุกครั้งนั้นให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่ชัดเจนได้หรือไม่รวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่ด้วยครับหากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาในการสั่งซื้อรูปภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ครับหากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอป OCPB Connect ได้นะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับวันที่21มิถุนายนนี้วันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมรีบยืนยันสิทธิ์ด่วนพบยังไม่ยืนยันสิทธิ์ 700,000 กว่ารายพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดครับข้อมูลนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับพบว่า
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้นจำนวน 12,443,310 รายแต่ยังพบว่ามีอีก 736,663 รายที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ครับจึงขอให้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรรายเดิมไปดำเนินการยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้นะครับ21มิถุนายนครับเวลา 23:00 น.หรือ 17:00 น.เท่านั้นนะครับและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,043,412 รายคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปกระทรวงการคลังครับจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งกลุ่มรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจพร้อมกันเลยนะครับในวันที่17กรกฎาคมนี้โดยสามารถเช็คผลได้ง่ายๆผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งครับพี่น้องประชาชนครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF ครับรัฐบาลชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมภาคภูมิใจกับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ส่งท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพี่น้องประชาชนครับรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569นี้ครับซึ่งประเทศไทยเราครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เรียกได้ว่าเป็นการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เวทีนี้นะเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันและเป็นโอกาสของประเทศไทยครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติอีกด้วยนะครับมาร่วมกันเตรียมเป็นเจ้าภาพและเตรียมต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะครับต้อนรับด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกันครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบคุณเลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ชุน
1: หกนาฬิกา51นาทีค่ะยังอยู่กับข่าวย้ำเช้านะคะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะยังคงติดตามข่าวสารกันอยู่นะคะ
2: ตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะครับผ่านทางเพจข่าวย้ำเช้าในช่วงสุดท้ายนะครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้พบปะคุยฟัง
1: ได้นะ
2: นะครับติดตามทักทายพวกเรากันได้นะครับผ่านทางเพจข่าวย้ำเช้านะครับโอ้โหมีทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ติมคองเตยนะครับคุณสุริยานิชานนะครับพี่สุเทพทักทายมาด้วยนะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยนะครับคุณณรงค์นะครับคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้านะครับรวมถึงคุณร่วมนะครับบอกว่ารับข่าวรับข่าวไม่ได้ในช่วงแรกเลยไม่รู้ว่าใครมาอ่านข่าว วันนี้เป็นโดนัทกับน้องป่านนะครับ
1: ค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ เจอกันในช่วงท้ายแล้วแต่ว่าก็มาช้าดีกว่าไม่มา
2: จริงมาช้าดีกว่าไม่มาแต่จริงๆแล้วคือพบกับโดนัทกับป่านก็คือบ่อยเกินแล้วล่ะ
1: บ่อยแล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไม่เช้าก็เย็นนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอน
2: ใช่นะครับบันทึกสถานการณ์แล้วก็หมุนตามวันนะครับเจอกับพวกเราทั้งเช้าทั้งเย็นแต่วันนี้มาทักทายคุณผู้ฟังในข่าวยามเช้าแล้วก็เป็นเรียกว่าเวนแบบเจอกันพอดีเป๊ะ
1: ใช่
2: นะครับขอบคุณมากๆเลยทักทายนี่เขาบอกว่าคุณธนพรบอกว่ากำลังเกี่ยวหญ้าให้วัวตอนเช้านะครับแล้วก็ฟังข่าวยามเช้าไปด้วยฟังจากยะโสธรวันนี้แดดร้อนมากเลยนะครับ
1: ฝนตกไหมอ๋อแดดร้อน
2: แดดร้อนแดดร้อนนะครับนี่คุณโกศลบอกว่าแฟนตัวยงกำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์นะครับมีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะครับคุณสุนทรสวัสดีข่าวยามเช้าครับแล้วก็คุณธนพรบอกว่านี่เชิญชวนมาเที่ยวงานบุญบั้งไฟที่ยะโสธรนะ
1: ค่ะ
2: 26-27นี้
1: ช่วงนี้เนาะบุญบั้งไฟช่วงภาคอีสานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะนะเป็นเทศกาลที่คือคึกคักนะคะสำหรับช่วงหน้าฝนเนาะก็จะแห่บั้งไฟกันแล้วเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกสนานนะคะหลายๆพื้นที่ก็จัดกันนะคะ
2: ค
1: หลายๆคนเนี่ยคือต้องบอกว่าพอไลฟ์ขึ้นนะคอมเมนต์ลั่นเร็วมากแสดงว่ารอทักทายกันอยู่นะคะ
2: ใครติดตามพวกเราไม่เต็มอิ่มเดี๋ยวฝากรายการเลยมาถึงสถานการณ์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็หมุนตามวันนะเจอกับเราสองคนได
1: ้
2: นะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่พี่ณัฐพงศ์บอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักอากาศร้อนอากาศดีที่จังหวัดหนองคายติดตามฟังตลอดนะครับทักทายคุณณัฐพงศ์แล้วก็คุณปณิสราด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีน้องโดนัทด้วยขอบคุณมากครับอ่ะขอบคุณมากๆเลยคอมเมนต์ขึ้นเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในเรื่องของทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
2: ค
1: ุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าสคบในเหตุการณ์กรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำนะคะพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่รับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะโดยผลชันสูตรทางนิติเวชเนี่ยยืนยันว่าก็มีส่วนผสมของไซบูทามีนซึ่งจริงๆแล้วเวลาทานยาลดน้ำหนักเนี่ยสารตัวนี้เป็นสารอันตรายนะคะที่ส่วนใหญ่ยาลดน้ำหนักที่มันอันตรายเขาจะใส่สารตัวนี้มาก็ทางด้านคุณสุภมาศเนี่ยสั่งการให้สคบเป็นเจ้าภาพนะคะร่วมกับทางอย.แล้วก็บก.ปคบ.นะคะหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะคะให้ตรวจติดตามสินค้าใครเป็นผู้ขายแหล่งที่มาอยู่ที่ไหนให้ดำเนินคดีไปจนถึงการดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจร นะคะซึ่งเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ของทางอย.นะแล้วก็การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ของทางสน.ดินแดงนะคะยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการแต่ว่าทางสคบเองเนี่ยตอนนี้ก็วางแผนนะคะการทำงานให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยคือรับช่วงต่อกันอย่างเป็นระบบโดยแพลตฟอร์ม ETDA นะคะก็เร่งส่งข้อมูลร้านค้าถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบนะคะทั้งอย.ตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าการตรวจสอบแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นอีกนะคะก็ต้องดำเนินคดีกันไปตามกฎหมายแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนประสานงานเยียวยาผู้เสียหายนะคะทำให้คดีเนี่ยมันคืบหน้าไปได้มากที่สุดนะคะ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะคะทางด้านคุณรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบนะคะประสานแพลตฟอร์มขอข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยตรวจสอบตัวตนกับผู้ขายด้วยมีตัวตนจริงไหมเบื้องต้นเนี่ยคือพบ บว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับตัวบุคคลที่อยู่จริงอีกทั้งจุดส่งสินค้าจริงอยู่คนละพื้นที่กับข้อมูลที่ให้ไว้นะคะผู้ขายเนี่ยปิดการติดต่อด้วยก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งการชำระเงินอะไรต่างๆมันก็จะโยงไปที่ต้นทางได้นะคะว่าเป็นมายังไงส่วนทางคุณสุภมาศเนี่ยบอกว่าการขายสินค้าโดยตรงถึงผู้บริโภคที่ห่างโดยระยะทางผ่านสื่อออนไลน์เข้าขายตลาดแบบตรงนะคะซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่สคบแล้วก็วางหลักประกันก่อนเริ่มขายนะคะการขายโดยไม่จดทะเบียนเนี่ยเป็นความผิดนะคะสคบก็จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติขายตรงแล้วก็ตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545ค่ะนอกจากนี้ก็จะใช้พ.ร.บ.ความรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยนะคะดูแลเรื่องของการฟ้องเรียกค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายด้วยนะยังไงเนี่ยคือทางด้านคุณสุภมาศนะคะท่านก็มีการเน้นย้ำมาว่าก็อยากจะให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่มันอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะคะเช็คเลขหน่อยมีในสารระบบอย.ไหมโดยเฉพาะที่อ้างผลว่าเห็นผลเร็วภายใน7วัน15วันเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเราก็อย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลนะคะ
2: คือ
1: ถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่มันน่าสงสัยหรือโดนเอาเปรียบเนี่ยติดต่อไปได้เลยที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์เช่นเดียวกันหรือว่าร้องเรียนในที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะคะ
2: อย่าเรียกว่าอยากจะผอมจนลืมดูในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองนะครับอันนี้ก็ฝากย้ำนะครับสคบก็อย่างที่บอกนะครับเจอเหตุการณ์อะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เอาเปรียบผู้บริโภ
1: ค
2: แจ้งได้เลยนะครับที่ในส่วนของ1556สายด่วนของอย.แล้วก็สายด่วนของสคบคือ1166นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์อย่างที่น้องป่านบอก ocpb.go.th นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของข่าวยามเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรอัปเดตนะครับติดตามได้ในช่วงข่าวภาค 7:00 นวันนี้นะครับพี่ปูบุญมาสีมาศและก็พี่ต้อมทิติมาอิงกล่ำ มารอคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะครับสำหรับข่าววันเช้าวันนี้ข่าวยามเช้าวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่